0: าคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยมีรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนพิตำและชะอวดจังหวัดพัทลุงอำเภอศรีนครินทร์และจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีทุ่งยางแดงมายอกระเพาะสายบุรีและยะรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีบริเวณจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกบริเวณจังหวัดนราธิวาส
1: และหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลานะคะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแจกกระสอบทราย 30,000 ใบเพื่อช่วยชาวบ้านรับมือกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะโดยประชาชนนะคะได้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมไปถึงรถไอเต็มที่สามารถบรรจุสิ่งของได้มารับกระสอบทรายกันจำนวนมากหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลเมืองสเตงนอกจังหวัดยะลาซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเตงนอกเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายและทีมจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นได้จัดเตรียมกระสอบทรายสำรองไว้กว่า 30,000 ใบจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือน
2: เทศบาลท่านโดยการนำของท่านนายกเสรีเรืองการนะครับก็มีดำริว่ากระสอบทรายต้องพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มกระบวนการในการจัดทำถุงทรายให้ชาวบ้านให้เข้ามารับนะฮะในประชาชนในพื้นที่เขตสเตงนอกสามารถมารับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะหากไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นบ้านเช่าก็ขอให้ใช้เป็นบินค่าไฟหรือบินค่าน้ำก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ในสเตงนอกของเราบ้านหนึ่งเราจะให้ไม่เกิน20ถุงครับ
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยยาพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพบปะตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการขุดลอกทางน้ำจัดระบบทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาการเอ่อล้นท่วมขังในพื้นที่โดยเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบค่ะ
0: ส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้นะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกด้านพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องขณะที่ปภ.เดินหน้าโอนเงินแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเงินเยียวยาน้ำท่วมก็ไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะโดยเฉพาะรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะได้เงินค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละทิ้งความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรุนแรงซึ่งขอให้มุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะการบริหารจัดการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสามารถเข้าไปถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งวางแผนจัดการขยะที่สะสมจากน้ำท่วมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกลงมาเพื่อไม่ให้กองขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรือขวางทางระบายน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถร้องขอการสนับสนุนได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์นอกจากนี้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนในขณะนี้จะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อควบคุมสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
3: ก็นั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำนะครับ
4: เรื่องของเงินเยียวยาที่ท่านนายกได้ขอถาม
3: ได้เร่ง
4: วันศุกร์เนี่ยเข้ากระเป๋าประชาชนหรือยังคะ
3: เริ่มทยอยก็ไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวนะครับแต่ว่ายังน้อยก็เมื่อกี้ก็ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมไปในรวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปอพอได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
4: สธนช.เขาประเมินไว้อย่างปลายปีต้องใช้เวลา1 เดือนนะคะกว่าน้ำจะ
3: เราก็ทำที่สุดให้เร็วที่สุดครับ
0: ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพและธนาคารออมสินกำลังเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569แบบวันต่อวันโดยไม่มีการหยุดพักในวันเสาร์อาทิตย์สำหรับรายชื่อประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องจากท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วล่าสุดปอพและธนาคารออมสินได้โอนเงินในรอบเย็นเมื่อวานนี้สำเร็จจำนวน26จังหวัด 39,329 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า346ล้านบาทขานรับปฏิบัติตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน
1: ส่วนที่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้อย่างเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าฟื้นฟูในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องนะคะเร่งจัดการขยะหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเสริมเครื่องสูบน้ำเดินหน้าคืนชีวิตปกติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูชุมชนเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยไปตรวจเยี่ยมเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟอร์เรวิลเขตหนองจอกพบความคืบหน้าทั้งการจัดการขยะชิ้นใหญ่หลังน้ำรถและการเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่เคหะชุมชนร่มเกล้านะคะคณะก็ได้ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานรวบรวมขยะของการเคหะแห่งชาติซึ่งระดมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถแทรกเตอร์รถตักรถขุดและรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าขนย้ายขยะและสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมโดยตั้งเป้าเคลียร์ขยะสะสมให้แล้วเสร็จภายใน2วันภารกิจดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะก็ตรวจการปฏิบัติงานเรือผลักดันน้ำของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจำนวน4ลำบริเวณคลองลำกอไผ่ก่อนลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำมุ่งหน้าคลองลำประทิวเพื่อตรวจสอบระดับน้ำสภาพคลองและชุมชนริม2ฝั่งพร้อมพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มจุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณวัดทิพาวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองสาขาสู่คลองสายหลักที่เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์และลุ่มน้ำบางปะกงส่วนหมู่บ้านฟลอราวิวถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800 ครัวเรือนขณะนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำนะคะโดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามบางจุดยังมีน้ำท่วมขังสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่จึงขอรับการสนับสนุนรถสูบน้ำระบบไฮดรอลิกเพิ่มเติม2เครื่องนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กทมได้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการนำขยะออกจากชุมชนให้รวดเร็วที่สุดซึ่งจุดพัก

0: รวบรวมขยะชั่วคราวจะบริหารจัดการให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนและใช้วิธีทยอยขนย้ายไปกำจัดอย่างเป็นระบบพร้อมประสานหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วคล้ายกับการจัดการเศษวัสดุในเหตุภัยพิบัติกรณีตึกสตง.ถล่มผู้ว่ากทม.กทม.ยังได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการลักลอบนำขยะอันตรายหรือวัสดุก่อสร้างมาทิ้งปะปนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: คือขยะเข้ากับขยะออกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับชุมชนมากมันถึงแม้จะเข้าเยอะกว่าออกก็ไม่เป็นไรอาจจะทยอยออกไงเพราะฉะนั้นจุดที่เราไปทิ้งพยายามให้อยู่ไกลจากชุมชนแต่ว่ายังไงก็ตามว่าเอาจุดออกจากที่มีประชาชนก่อนถ้าไม่งั้นจะอยู่ตรงนี้มันเกิดความไม่มีสุขอนามัยแล้วก็ความเดือดร้อนรำคาญแต่ที่ว่าถูกแล้วสุดท้ายแล้วทยอยออกไม่ได้ถ้าจุดไหนเต็มก็ปิดแล้วก็เปิดจุดใหม่ผมคิดว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็เราสามารถขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ตามอำนาจของพรบสาธารณภัยนะก็สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้เปิดพื้นที่ผมว่าลักษณะถ้าเทียบกันนะครับตึกตอนสตง.ถล่มถูกไหมเราใช้วิธีเอาของเศษหินเศษปูนไปทิ้งไว้ที่จุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยทยอยถอยออกผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็พยายามทำเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนประชาชนก็เราก็ไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันดูแลเพื่อนบ้านคนไหนมีความลำบากก็ถ้าใครมีกำลังก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่กทม.ต้องรับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วในแง่ที่นำชีวิตพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติ
2: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ปิดศูนย์พักพิงลาดกระบังส่งประชาชนกลับบ้านค่ะหลังจากเคียงข้างสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายช่วยดูแลชีวิตปากท้องฟื้นฟูบ้านเรือนชุมชนคืนรอยยิ้มให้ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการดูแลประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังหลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เกิดวิกฤตโดยเจ้าหน้าที่ทส.ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติตั้งแต่การจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอการดูแลผู้พักพิงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดจนการเร่งนำส่งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดและเมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายทส.ได้ปรับกำลังเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ทันทีทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บกวาดขยะเศษวัสดุที่เสียหายจากอุทกภัยรวมถึงขนย้ายสิ่งของและจัดการสิ่งสกปรกตกค้างหลังน้ำลดเพื่อเร่งคืนสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่ชุมชนพร้อมเตรียมความพร้อมให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนของตัวเองได้โดยเร็วที่สุดสำหรับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่4ของการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เจ้าหน้าที่ทส.จำนวน90นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช60นายและกรมป่าไม้30นายรวมกับนักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายอีก100คนกระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานในชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน4เร่งเก็บกวาดและขนย้ายสิ่งของเศษวัสดุที่เสียหายจากน้ำท่วมตลอดจนขจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งสกปรกตกค้างเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนให้กลับมาสะอาดเรียบร้อยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทส.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้พักพิงเป็นภารกิจสุดท้ายทั้งการจัดเตรียมอาหารดูแลความเป็นอยู่และช่วยขนย้ายสัมภาระและสิ่งของจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้านก่อนปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวลาดกระบังอย่างเป็นทางการถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงหลังจากที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันประคับประคองประชาชนผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตมาอย่างต่อเนื่องโดยภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของทส.หนึ่งเดียวที่ทุกหน่วยงานพร้อมก้าวเข้าหาประชาชนในยามเดือดร้อนและไม่หยุดทำงานเพียงเพราะสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่จนกว่าประชาชนจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายนักศึกษาศิษย์เก่าอุเทนถวายและทุกภาคส่วน

0: รายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน4
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกับประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาครับชมได้ทาง NBT2HD นะคะททบ5HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะเวลา 9:05 และทาง MCOT HD ช่อง30นะคะในวันอาทิตย์เวลา 9:30 ค่ะ
3: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสำรวจราคาวัตถุดิบในเทศกาลกินเจกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 7:20 น.ค่ะเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้วนะคะมาสำรวจราคาวัตถุดิบในท้องตลาดกันหน่อยซึ่งกรมการค้าภายในนะคะไปลงพื้นที่ที่เยาวราชค่ะติดตามราคาวัตถุดิบเทศกาลกินเจพบว่าเห็ดหอมแปะกล้วยแล้วก็ผักหลายชนิดเริ่มปรับลดลงหลังจากราคาสูงขึ้นจากน้ำท่วมนะคะในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังตรึงราคาเดิมหวังจะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ย่านเยาวราชติดตามสถานการณ์ซื้อขายและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจพบว่าวัตถุดิบประกอบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเห็ดหอมธรรมชาติขนาดเล็กลดจากกิโลกรัมละ335 บาทเหลือ290 บาทขนาดใหญ่ลดจาก450 บาทเหลือ425 บาทส่วนดอกไม้จีลดลงจาก375 บาทเหลือ360 บาทแปะกล้วยลดจาก95 บาทเหลือประมาณ72 บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักสดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงและขนส่งยากขึ้นอย่างไรก็ตามราคาผักในตลาดค้าส่งหลายรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีสีเขียวจากกิโลกรัมละ12 บาทเหลือ9 บาทพริกบางชนิดจากกว่า30 บาทเหลือประมาณ25 บาทและผักแขนงจาก18 บาทเหลือ14 บาทขณะที่ต้นหอมยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากราคาเคยสูงถึงกิโลกรัมละ150 บาทนายวัฒนศักดิ์ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งประสานเกษตรกรและตลาดกลางกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาภาระค่าครองชีพ
1: หลักคุณภาพผักแล้วก็ปริมาณผักเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาเนี่ยใบก็จะเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็ใบก็อาจจะหักได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะดูแลนะครับแล้วก็พยายามที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของเชื้อรานะครับเพื่อให้มีปริมาณผักเนี่ยเติมเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคณะเองก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมไก่ก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือทางภาคใต้หรือทางภาคเหนือเข้ามาเติมเข้าไปในระบบให้มากขึ้นนะครับ
0: ขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายที่เยาวราชประชาชนทยอยเลือกซื้อผักสดเห็ดเต้าหู้และเครื่องปรุงประกอบอาหารเจโดยพ่อค้าแม่ค้าระบุว่าแม้ต้นทุนวัตถุดิบบางรายการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่

0: ยังคงราคาขายเท่าปีก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ขณะที่หลายพื้นที่เองก็จัดกิจกรรมเปิดงานเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเจฟรีตลอดทั้ง9วันค่ะไปที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงหรือวัดกวนอิมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะมีพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวเข้าร่วมและทำพิธียกเสาโกเต้งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจและได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทพประธานในการถือศีลกินเจขึ้นเกี้ยวพิธีอัญเชิญถือศีลกินเจขึ้นเกี้ยวค่ะขออภัยค่ะพิธีอัญเชิญไฟแห่รอบเมืองและพิธีสักการะเทพเทวดาฟ้าดินสำหรับงานเทศกาลกินเจที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงจะมีอาหารเจให้พี่น้องประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานรับประทานฟรีตลอดทั้ง9วันและในยามค่ำคืนนะคะจะมีพิธีกรรมต่างๆอาทิพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตาพิธีเดินเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์พิธีอาบน้ำมันเดือดและในวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีอัญเชิญเจ้าออกแห่รอบเมืองก่อนที่ในช่วงค่ำจะมีพิธีลุยกระเบื้องลุยไฟซึ่งในพิธีแห่เจ้ารอบเมืองของวัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงก็จะมีเหล่าม้าทรงสิงโตมังกรจากประเทศมาเลเซียมาร่วมงานออกแห่ด้วยเป็นประจำทุกปีขณะที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลนครยะลาก็เริ่มคึกคักแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะโดยประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจและล้างท้องเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการจากการสำรวจบรรดาแผงค้าและร้านอาหารเจในพื้นที่พบว่าร้านค้าต่างมีการบริหารจัดการราคาที่แตกต่างกันท่ามกลางภาวะวัตถุดิบและผักสดที่มีราคาสูงขึ้นร้านรวมอาหารเจชื่อดังที่มีเมนูหลากหลายทั้งต้มผัดแกงข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา5บาทเนื่องจากต้นทุนผักสดที่สูงขึ้นส่งผลให้แกงถุงปรับจาก45บาทเป็น50บาทข้าวราดแกง1อย่างราคา50บาทและ2อย่างราคา60บาทค่ะส่วนร้านพี่นีซึ่งถือว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านยอดนิยมที่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายเท่าเดิมแม้ต้นทุนวัตถุดิบและผักจะปรับตัวสูงขึ้นโดยขายข้าวราดแกง1อย่างในราคา40บาท2อย่าง50บาทและกับข้าวถุงก็จะเริ่มต้นที่50บาทเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงเทศกาลค่ะส่วนที่หน้าสมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีการจัดขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากิ๋วอ้วงฮุกโจ้โดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมเดินขบวนจำนวนมากเพื่อไปอัญเชิญองค์เทพเจ้าซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมาเป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจในปีนี้โรงเจสว่างประทีปศรีราชาจะเปิดโรงทานให้แก่ผู้ถือศีลกินเจได้มาร่วมรับประทานอาหารเจฟรีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีพบเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียย้ำถึงศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าปรับกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนควบคู่กับความร่วมมือทางด้านของมนุษยธรรมค่ะโดยนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนการพัฒนาสังคมและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมโดยประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการยกระดับธรรมาภิบาลควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดพร้อมทั้งส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นจากภัยสงครามและความรุนแรงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชีย ด้านประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียกล่าวชื่นชมนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลไทยโดยเห็นว่ามีแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายและเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือในโครงการต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งนี้เครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ Philanthropy Asia Alliance หรือ PAA จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565โดยริเริ่มจากมูลนิธิเทมาเซกหรือ Temasek Trust มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะจัดงานเปิดตัวตาสัญลักษณ์ทางการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570ค่ะนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ทางการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นและมีคณะทูตานุทูตและผู้บริหารองค์กรต่างๆร่วมงานกว่า100คนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำถึงความพิเศษของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและหวังว่าการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีจะเป็นโอกาสเพิ่มพูนมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในทุกระดับและกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆที่จะจัดขึ้นตลอดปี2570การประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประมาณ800แบบและเปิดให้ประชาชนชาวไทยและก็ญี่ปุ่นนะคะร่วมลงคะแนนกว่า 30,000 คนโดยผลงานที่ชนะเลิศเป็นการผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสะท้อนแนวคิดมิตรภาพที่ยั่งยืนภายในงานยังมีการแสดงไหว้ครูมวยไทยจากค่ายมวยวีรศักดิ์เล็กไทยยิมและพิธีชิโกะโดยนักซูโม่อาชีพจากสมาคมซูโม่แห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี2570ค่ะ
0: ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันจากกิจกรรมวันหลอดเลือดอุดตันโลก2026นะคะภายใต้แนวคิดฮอร์โมนกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นเนื่องในโอกาสวันหลอดเลือดอุดตันโลกโดยวันหลอดเลือดอุดตันโลกจะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะโดยปีนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันหลอดเลือดอุดตันโลกโดยในปีนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อใช้ฮอร์โมนอย่างมั่นใจเข้าใจความเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวว่าการใช้ฮอร์โมนจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบอาทิยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมและฮอร์โมนทดแทนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำฮอร์โมนทดแทนไวทองการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนในรูปแบบต่างๆเพิ่มความเสี่ยงภาวะลิ่มเลือดอุดตันโดยเฉพาะช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มรักษาและฮอร์โมนเดี่ยวหรือยาฮอร์โมนที่มีแต่โปรเจสตินอย่างเดียวมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันต่ำกว่าแบบที่มีเอสโตรเจนรวมอยู่ส่วนกลุ่ม LGBTQ ที่มีการใช้ฮอร์โมนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดหลอดเลือดอุดตันและภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ฮอร์โมนด้านศาสตราจารย์พันเทพอังชัยสุขสิริหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าอาการที่สังเกตได้เบื้องต้นในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันประกอบด้วยขาบวมตึงปวดน่องหรือกดเจ็บข้างใดข้างหนึ่งหายใจลำบากเหนื่อยหอบเฉียบพลันและเจ็บหน้าอกหรือไอเป็นเลือดและมีเสมหะถ้ามีภาวะดังกล่าวควรพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Good morning It's time now for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're here with me ชนิตา ศรีดาเกตครีธร Thailand and Timor-Leste have agreed to expand cooperation in trade, investment, security and tourism, while Thailand also pledges support for Timor-Leste's growing role in ASEAN. Yesterday, Prime Minister Anutin Chanwirakul welcomed Timor-Leste Prime Minister Guy Rela Senana Gusmao on an official visit to Thailand. Thailand reaffirmed its support for Timor-Leste following its full membership in ASEAN last year. Both countries agreed to advance cooperation in five areas: diplomacy, security, economic development and connectivity, human development and regional cooperation. The two sides will establish a bilateral consultation mechanism, with the first meeting expected to take place in Timor-Leste soon. They will also prepare to mark the 25th anniversary of diplomatic relations in 2027. On security, both countries will strengthen military ties and cooperation against transnational cyber and crime threats. Economic cooperation will focus on food security, rice trade, processed agricultural exports, and Thai investment in infrastructure, energy, and tourism. They will also work toward an air services agreement to support direct flights between Bangkok to Delhi. A three-year cooperation program will focus on human resources and public health. The country will also continue supporting child and youth development projects in six schools in Timor-Leste. In addition, it pledges to help Timor-Leste prepare for a future ASEAN chairmanship and promote regional stability and lasting peace. The two prime ministers witnessed the exchange of a memorandum of understanding establishing the bilateral consultation mechanism. The Commerce Ministry has teamed up with businesses to offer discounts of up to 50% for vegetarian products, aiming to ease living costs by over 8 million baht. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachit Suthampan launched the Thais Help Thais Merit Making and Value for the Vegetarian Festival 2026 campaign at Ying Zerun Market, running from the 10th to the 11th of October. A total of 45 businesses, including fresh markets, retailers, convenience stores, coffee shops and future food producers, are offering discounts on over 1,600 products. The campaign covers vegetarian ingredients, affordable ready-to-eat meals and plant-based alternatives. It also connects vegetable producers directly with markets to offer consumers more affordable choices. Flooding has affected some agricultural production areas, pushing up prices of certain vegetables. However, the Department of Internal Trade, or DIT, has stepped up efforts to support vegetables and eggs to markets. Chinese water spinach, which reached 100 baht per kilogram during the floods, has now fallen to 56 baht. The department says that key vegetable ingredients, vegetarian ingredients, including rice vermicelli, texture, vegetable protein and shiitake mushrooms, have maintained stable prices despite rising costs. The nine-day campaign is expected to save consumers more than 800 million baht. Participating retailers include Macro, Lotuses, Big C, The Mall, Tops, Go Wholesale and 7-Eleven, along with coffee shops and petrol stations and online platform. The Digital Economy and Society Ministry has launched the second phase of THAI Passport, offering 500,000 access slots for Gemini Enterprise to help people apply AI in real-world work. Pachara Anandasin, Permanent Secretary for Digital Economy and Society Ministry, says the second phase of THAI Passport, known as AI Pass 2.0, will offer 500,000 access slots for Gemini Enterprise to help consumers apply AI more effectively in their work. The program has three levels. Beginners can access various leading AI models, including the latest versions through the AI Pass app. Intermediate users who accumulate 1,000 points can qualify for Gemini X Enterprise, which supports work with documents, emails, and calendars. Registration

0: ำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะไปเริ่มที่สภาพอากาศเลวร้ายในอิตาลีค่ะโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและทอร์นาโดเกิดขึ้นค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีรวมทั้งเกาะซิซิลีทางใต้แปรปรวนหนักตลอดช่วง2วันที่ผ่านมานี้หน่วยล่าสุดได้เกิดพายุทอร์นาโดลูกใหญ่ขึ้นระหว่างเมืองมาซาล่าและเปรโตซิโนในแคว้นคาปานีก่อความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยมีอาคารบ้านเรือนคลังสินค้าทางการเกษตรพังยับเยินต้นไม้อายุเก่าแก่นับร้อยปีหักโค่นอีกทั้งเศษซากวัตถุต่างๆปลิวกระจัดกระจายปิดกั้นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง2เมืองดังกล่าวพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นถัดจากพายุหมุนกลางน้ำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2ลูกที่บริเวณใกล้ท่าเรือเมืองมาซาล่าโดยพายุเคลื่อนจากกลางน้ำเข้าสู่ฝั่งกลายเป็นทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายแก่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งได้ทำให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บไปด้วยหลายคนนอกจากนี้พายุยังได้พัดรถยนต์คันหนึ่งปลิวตกเหวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส2คนนับเป็นพายุทอร์นาโดที่พบได้ยากในแถบยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศเตือนภัยสภาพอากาศในระดับเกือบสูงสุดส่วนที่กรุงโรมก็มีฝนฟ้าคะนองตลอดคืนที่ผ่านมาโดยปรากฏการฟ้าผ่าฟ้าแลบได้ทำให้น่านฟ้าของเมืองหลวงแห่งนี้สว่างวาบเป็นระยะ
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้ทางองค์การยังคาดการว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจะสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ถือเป็นระดับ

0: สูงสุดเป็นประวัติการซึ่งชี้ว่าอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493หรือในรอบ76ปีอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของเอลนินโญจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยชิคาโกคาดการว่าซูเปอร์เอลนินโญจะส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนเกินมากถึง 451,000 คนทั่วโลกในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ถึงเดือนกุมภาพันธ์2570
1: ไปดูภาพปฏิบัติการพิเศษของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกในการบุกทลายแหล่งผลิตยาเสพติดบนเทือกเขาในรัฐซินาโลอาซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงของแก๊งอาชญากรรมซินาโลอาคาเทลโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ได้จำนวนมหาศาลถึง 16.8 ตันนับเป็นหนึ่งในภารกิจกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งและมีขึ้นภายใต้การสั่งการของรัฐบาลประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามที่ขึ้นบริหารเม็กซิโกมาได้2ปีแหล่งผลิตยาเสพติดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางราว 5,700 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตยาไอซ์สูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยบุกทลายได้ในรัฐบาลเม็กซิโกชุดนี้คาดว่าแหล่งผลิตนี้น่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับแก๊งดังกล่าวราว347ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้แก๊งซินาโลอาคาเทลก่อตั้งโดยเอลชาโปซึ่งเป็นหนึ่งใน6แก๊งที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติฐานอยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสหรัฐส่วนการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลเม็กซิโกก็เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะตั้งกำแพงภาษีสินค้าต่อเม็กซิโกหากไม่จัดการปัญหายาเสพติดค่ะ
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากับคุณคชพลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับไปทำผลงานการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ครับรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้าน8แสนบาทนะครับที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ1ของรายการเป็นมือ5ของโลกครับพบกับปุสาลาวีสินธุนะครับมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียเกมแรกเมย์รัชนกออกสตาร์ทดีครับอาศัยเกมหน้าเน็ตที่แม่นยำเอาชนะไป21ต่อ11ต่อมาในเกมที่2 PV สินธุครับเปิดเกมบุกดุดันนะครับกลับมาชนะได้บ้างครับ21ต่อ19เสมอกัน1ต่อ1เกมโดยในเกมตัดสินเกมที่3ครับเมย์รัชนกกลับมาอยู่ในฟอร์มที่เฉียบขาดอีกครั้งครับปิดแมตช์เอาชนะไปวุดวิด21ต่อ18เมย์รัชนกครับเอาชนะไป2ต่อ1เกมเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับมือวางอันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กที่เอาชนะทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกมาก่อนหน้านี้ครับ2ต่อ1เกมไปดูในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับวิวกลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกเจอกับยูชิธนากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นเกมแรกนี่วิวกลวุฒิฟอร์มการเล่นดุดันเฉียบขาดนะครับเอาชนะไปก่อน21ต่อ14แต่ว่าในเกมที่2ธนากะแก้เกมมาดีครับและก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมปิดเกมชนะไปได้บ้างครับ21ต่อ13เสมอกัน1ต่อ1เกมต้องเล่นในเกมตัดสินนะครับซึ่งธนากะก็ยังคงทำได้อย่างดีนะครับแก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ครับ21ต่อ16สุดท้ายวิวกรูดแพ้ไป1ต่อ2เกมครับยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับไปดูฟุตบอลกันบ้านครับราชบุรี FC เหลือ10คนครับเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ไป6ประตูต่อ0คว้า3แต้มในศึกฟุตบอลไทยลีก1ครับฟุตบอลไทยลีกนะครับ BYD C Leipzig ลีก1ครับนัดที่4ราชันมังกรราชบุรี FC ครับมาในเสื้อสีส้มรับการมาเยือนของค้างคาวไฟสุโขทัย FC เริ่มเกมในครึ่งแรกเจ้าถิ่นออกนำอย่างรวดเร็วเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่13จากผลงานของเอกนิษฐ์ปัญญาครับแปรโล่งๆราชบุรี FC ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นาทีที่27ครับเจ้าบ้านต้องเหลือผู้เล่น10คนอดิศรพรมรักครับไปพุ่งเสียบข้อเท้าผู้เล่นสุโขทัยและผู้ตัดสินมาดู VR จังหวะนี้ครับเล่นอันตรายนะครับควั

ใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีครับแต่อย่างไรก็ตามนาทีที่35เอกฤทธิ์ปัญญาคนเดิมครับมาบวกประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ราชบุรี FC เสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าผลงานกับยอดเยี่ยมครับนำเป็น2ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่56เจ้าบ้านได้ประตูเพิ่มเป็น3ต่อ0จากการหม่งของเทเล็กแอคกูนครับและจากนั้นนาทีที่68ยิ่งเล่นยิ่งดีครับโรเบิร์ตซูสครับเบิกสกอร์แรกของตัวเองในแมตช์นี้ขยับสกอร์ให้ราชบุรี FC ทิ้งห่างเป็น4ประตูต่อ0นี่ครับเพิ่งจะย้ายมาในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สามารถมีประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่ได้แล้วครับท้ายเกมนาทีที่84เปโดตาน่าครับดาวเตะจากสเปนยิงประตูที่5ให้กับราชบุรีและช่วงเวลาที่เหลือเอ็นจีว่าตัวสำรองในเกมนี้ลงมาทำประตูปิดท้ายให้ราชบุรี FC เปิดบ้านถล่มสุโขทัย FC ขาดลอยถึง6ประตูต่อ0ลงเล่น4นัดมี7คะแนนเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและก็ระยอง FC ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับส่วนโปรแกรมแข่งขันวันนี้ครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม18นาฬิกาบีจีปทุมยูไนเต็ดจะเจอกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับ18นาฬิกา30นาทีแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจะเจอกับระยอง FC แล้วก็19นาฬิกาอุทัยธานี FC จะเจอกับราศีสไลยูไนเต็ดครับไปต่อที่ฟุตบอลคนตาบอดไทยนะครับตั้งเป้าเข้ารอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลคนตาบอดของทีมชาติไทยนะครับซึ่งประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ตั้งเป้าครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนครับคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษมาได้ครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไทยส่งนักกีฬา10คนนะครับนำทีมมาโดยวิวกิตติกรบัวดีครับและก็เต๋าธนกรธนันวรคุณนะครับพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่ครับอย่างปองสมชายมากองครับและก็อามสตายุวันนิดครับที่เข้ามาเสริมศักยภาพในเกมรุกด้านเจอร์แมนอัลเบโตมาร์เกสครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวอาร์เจนตินายอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้มีความท้าทายนะครับเนื่องจากทุกทีมเตรียมตัวมาอย่างดีโดยไทยจะเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นครับควบคู่กับเกมรุกที่เฉียบคมและก็รักษาสมาธิตลอดการแข่งขันตั้งเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วครับในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชายในเอเชียนเกมครั้งนี้มี6ชาติร่วมชิงชัยนะครับมีไทยเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนอิหร่านอินเดียและก็เกาหลีใต้ครับจัดแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง23ตุลาคม2569ที่สนามเทลาสโปซูรามานะครับในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับจังหวัดขอนแก่นร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับเอ่ยกัญญรัตน์คำวงครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียครับที่บริเวณถนนทางเข้าบ้านคำบงตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับคณะครูนักเรียนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชาวบ้านต่างพากันส่งเสียงเชียร์โบกธงชาติไทยนะครับปรบมือต้อนรับเอ่ยครับกัญญรัตน์คำวงนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งลิเบโร่นะครับที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดหลังชนะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026และได้โควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028รวมทั้งได้เหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกม2026มาด้วยครับจากนั้นเอ่ยกัญญรัตน์เองก็ขึ้นรถยนต์เปิดประทุนครับเดินทางไปยังเทศบาลตำบลสะอาดโดยตลอด2ข้างทางก็มีชาวบ้านนำดอกไม้มามอบให้นะครับแล้วก็ขอถ่ายรูปกับนักวอลเลย์บอลฮีโร่คนเก่งของขอนแก่นครับเมื่อขบวนแห่ไปถึงเทศบาลตำบลสะอาดก็มีพนักงานและก็เจ้าหน้าที่นะครับรวมทั้งชาวบ้านยืนรอต้อนรับโดยนายสุภชัยดอนกระสินครับนายกเทศมนตรีตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ก็จัดกิจกรรมต้อนรับและก็แสดงความยินดีกับนักตบลูกยางสาวไทยครับพร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีจากนายกรชวานวิทย์ชัยพีรวัตรนะครับนายอำเภอน้ำพองพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณครับรวมถึงมอบของที่ระลึกก่อนประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาครับมีคุณพ่อคุณแม่และก็คุณยายมาร่วมผูกแขนรับขวัญท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนะครับและก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานในครั้ง

0: นี้ครับขณะที่2สโมสรวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลครั้งแรกนอกแผ่นดินญี่ปุ่นครับในศึกวอลเลย์บอลนัดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับรายการ SV League Thailand Game 2026-2027 by Hidemitsu ระหว่างแชมป์เก่าสากะ Hidemitsu Spring นะครับเจ้าบ้านกับอาริซาไอจีครับจัดแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจำนวน2แมตช์ในวันที่10และ11ตุลาคมนี้เวลา 16:05 นครับล่าสุดมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมอย่างเป็นทางการนะครับโดยซากะฮิเดมิสุสปริงส่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับก็คือคุมิทานากะนะครับแล้วก็เอริกะซากะเอครับขณะที่อาริซาไอจีมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างซากายชิงโงะนะครับแล้วก็อายาโนะซาโตะครับมาร่วมงานคุมินากาดะนะครับเฮดโค้ชของซากะฮิเดมิสุสปริงครับแชมป์เก่า9สมัยครับยอมรับว่าการเล่นนัดของฤดูกาลในต่างแดนไม่ง่ายแน่นอนครับแต่ว่าปีนี้ก็จะได้ทางด้านของเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับบอลเร็วทีมชาติไทยหายเจ็บกลับมาร่วมทีมอีกครั้งก็จะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมได้แน่นอนส่วนทางด้านของซากายชิงโงะครับโค้ชของอาริซาไอจิยอมรับว่าผู้เล่นและศักยภาพของทีมยังเป็นรองแชมป์เก่านะครับแต่การที่ได้ทางด้านของซาร่าครับนุสราต้อมคำอดีตเซนเตอร์ทีมชาติไทยจะทำหน้าที่ทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชเป็นปีที่2ก็ส่งผลต่อจิตใจของผู้เล่นและก็เชื่อว่าจะสู้กับสกาฮิเดมิสุสปริงได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอล SV League ฤดูกาล 2026-2027 จะแข่งขันในรูปแบบใหม่ครับแบ่งทีมเป็น2คอนเฟอเรนซ์ก็มีในส่วนของตะวันออกและก็ตะวันตกฝั่งละ7ทีมนำอันดับ1ถึง3ของแต่ละคอนเฟอเรนซ์แล้วก็อีก2ทีมที่ผลงานดีที่สุดรวม8ทีมครับไปเล่นเพลย์ออฟจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่เมืองโยโกฮาม่านะครับระหว่างวันที่17ถึง19เมษายน2027ครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับดอร์ทมุนด์จ่าฝูงพลาดเก็บ3คะแนนนะครับหลังถูกเบรเมนตีเสมอ2-2ในช่วงทดเจ็บฟุตบอลบุนเดสลีกาครับฟุตบอลลีกสูงสุดของเยอรมนีครับกลับมาแข่งขันนัดที่5หลังจากเบรกทีมชาติไปนะครับทีมนำจ่าฝูงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับทีมเดียวที่คว้าชัยในลีกมา4นัดติดต่อกันเปิดบ้านต้อนรับเวเดอร์ขออภัยนะครับเวเดอร์เบรเมนนะครับทีมอันดับ8และเกมนี้มาสนุกในครึ่งหลังครับช่วงท้ายเกมนาทีที่80ดอทมูลได้ประตูนำก่อนนะครับ 1-0 เซอูกิลาซี่ครับเปิดบอลมาเข้าทางดานิเอลสเวนสันครับยิงเข้าไปแต่จากนั้นอีก5นาทีต่อมาดอทมูลนำห่างเป็น2-0ครับจากลูกเตะมุมนิโก้ชรอตครับมงเข้าไปนะครับนาทีที่88ทีมเยือนเบรเมนไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะยิงไกลของลูโดวิทไลส์ครับบอลพุ่งชนเสาไกลเข้าไปครับไล่มาแล้วนาทีที่90+2มาโก้กลืนครับก็เปิดฟรีคิกมาที่นิคลาสฟูครุกนะครับมงเข้าไปให้เบรเมนตีเสมอเป็น2-2หยุดสถิติชนะรวดของดอร์ทมูนด์ไว้ที่4นัดติดต่อกันแต่ดอร์ทมูนด์ยังเป็นจ่าฝูงนะครับมี13คะแนนส่วนเบรเมนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ครับเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนครับส่วนผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีขออภัยนะครับลาลิก้าสเปนนะครับ1คู่เมื่อคืนที่ผ่านมามาลาก้าเสมอกับเอสปันยอล1-1ลีกเอิงฝรั่งเศสล้องเอาชนะโอลิมปิกลียง2-1แล้วก็ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อวานนี้แข่งขัน1คู่เวสต์แฮมครับเสมอกับควีนส์พาร์ครเรนเจอร์1-1ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาเมืองเอกของจังหวัดกะลิมันตันกลางของอินโดนีเซียนะคะที่เวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองนะคะจนขมุกขมัวกลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล
3: เรื่องราวของแมกกาโลดอนมันอยู่ในหนัง
4: ครับ
3: มันเป็นมีหนังที่ชื่อ The Meg
4: ถ้าผมไม่รู้จักถ้ามารู้จักพร้อมกันให้คุณบอกเล่าให้ฟังเลยคร
3: ับใช่มันเป็นปลาฉลามฉลามยักษ์ไงปลาเป็นพันสมัยไดโนเสาร์อะไรเงี้ยแล้วเป็นปลาฉลามยักษ์คือหลังอาจจะหลังไดโนเสาร์หน่อยนึง

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอกันวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เสาร์นี้อยู่กับมีวรัตน์มหาลกับพี่โฟโต้ปิยพงษ์เคนทวายค่ะ
0: พอกันเช่นเคยครับหลังครบทุกฉาก1ชั่วโมงเต็มติดตามข่าวสารอีสานเสาร์นี้กันได้ครับทางทีวีดิจิตอลครับกดหมายเลข11บึง MVT ภาคอีสานหรือจะเป็นทุกช่องทางทางออนไลน์ครับแฟนเพจ Facebook YouTube Channel ครับก็สามารถเบิ่งได้รวมไปถึงทางเว็บไซต์ครับ NBT+ นะครับprd.go.th นะครับเป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารกันนำรวมไปถึง0452813993ฝากหมายเลขนี้กันไว้แน่นะครับช่วงเศร้าๆสามารถที่จะโทรมาบอกมากล่าวกันได้ว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันแน่สถานการณ์การสื่อการขายหรือบรรยากาศการปักธงเหลืองเริ่มต้นขึ้นหรือยัง
1: แม่นค่ะเทศกาลกินเจนะคะหลายคนก็ว่าเอาช่วงนี้ละเรื่องของการซอยกัน

0: ลดละเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็ถือศีลนะคะเอาบุญนํากันพื้นที่ใดเป็นจังใดหรือว่าบางหม่องบอกพิกัดมาเด
1: ้
0: ลงท่านลงเจอยู่หม่องใดก็ได้แจ้งข่าวกันเข้ามาได้รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารพ่อแม่พี่น้องอยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ําต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าผู้ใดไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กรุงธนบุรีกรุงเทพฯพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก็ส่งกําลังใจให้กันเพราะรัฐบาลเพิ่นก็เร่งซอยเหลือเงินเยียวยาต่างๆเพิ่นก็โอนให้แล้วรวมถึงภัยที่ใส่ไทยซอยไทยพลัสนะคะ2เดือนสุดท้ายนี
1: ่
0: 1,000 เหลือจักบาท
1: เบิดเลยยังครับ
0: เอามาเว้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาแน่ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็สะท้อนมาว่าโครงการนี้ดีหลายรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นําคือกันค่ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1เดือนนะครับส
0: ่
1: วนไทยซอยไทยพลัส60 40 2เดือนมีเวลาแบบหลายเดือนแห้งแต่บางคนบอกว่าหามือเบิดแล้วอ่ะก็ถือว่าจะหน่อยจะหลายจะดนจะน่านแล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ซอยเหลือลดค่าเสียใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอัปเดตข่าวสารในอีสานบ้านเฮามื้อนี้หลากหลายกิจกรรมนะครับไปเริ่มต้นข่าวแรกอยู่ที่จังหวัดยะโสธรกันก่อนนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารกล้าผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคว่ำบ่อสงบชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรครับด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความบ่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568มาอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วแต่ยังคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดยะโสธรโดยมีนายชลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ถึงมือครอบครัวกำลังพลพร้อมด้วยนายขันชัยทันทีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เทือนี้ครับ
0: สำหรับการเชิญสิ่งของพระราชทานในเทื่อนี้ค่ะทางคณะผู้แทนเพิ่นก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวกำลังพลผู้ที่เพิ่นเสียสละจำนวน2ครอบครัวในพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรค่ะได้แก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยจ่าสิบเอกพีรศักดิ์สังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่16หรือว่าร่อ16,002ค่ะเพื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิ่งสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามก็คือ BM-21 นั่นเองตรงบริเวณพื้นที่ห่วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและกะครอบครัวของจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคค่ะบ้านพักก็คืออยู่ที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ร่อ16,003ค่ายบดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรโดยจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์เป็นสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามก็คือปืนข้อบังคับบริเวณพื้นที่ผู้มะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
1: ซึ่งทหารทั้งสองนายนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญหลังจากเพิ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คว่ำบ่อสงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ค่ะบรรยากาศที่บ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนายลลิต

0: ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนสังกัดกรมทหารพรานที่23เพื่อได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความบ่อสงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568โดยอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกษค่ะปัจจุบันอาการหายดีแล้วการได้รับสิ่งของพระราชทานในเทือนนี้ค่ะสร้างขวัญกำลังใจสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละให้สามารถยืนหยัดและก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสู่การดำเนินชีวิตแต่อย่างมั่นคงอันจะประทับอยู่ในใจและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: นอกจากนี้ครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเองก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเองนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีครับได้มีการจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณภูมิประจำปี2569ครับที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2569จำนวน188ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งเบิด 940,000 บาทโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับได้มอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการประจำปีการศึกษา2569จำนวน100คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานทุนขออภัยครับพระราชทานทุนมูลนิธิคุณภูมิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลด้วยความห่วงใยเด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสรวมถึงผู้อยากไร้ทางสังคมโดยเฉพาะบุคคลที่มีความบกพร่องในการเฮี้ยนฮู้หรือบุคคลออทิสติกสมควรได้รับโอกาสในด่านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงพระราชทานสรรพส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทเพื่อส่งเสริมซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการได้นำไปใส่ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันและสามารถซอยเหลือเพิ่งพาเจ้าของได้ให้หลายยิ่งขึ้นครับ
0: จากเรื่องของการมอบทุนการศึกษาพาคุณผู้ชมไปเบิ่งพลังแห่งความจงรักภักดีกันที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมร่วมใจประดิษฐ์ดอกใหม่จันทร์ดอกกันเกลาอัตลักษณ์นครพนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกใหม่จันทร์อัตลักษณ์นครพนมนั่นก็คือดอกกันเกลาค่ะภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยมีวาทีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางพนิดาอุรศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมนางสุภาลักษ์ไคร่บุตรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพผู้นำชุมชนจิตอาสาและกับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเปิ้นจัดขึ้นอยู่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
1: การจัดกิจกรรมเทือนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความหูและรักษาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อัตลักษณ์นครพนมคือดอกกันเกลาให้แก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายนะครับสามารถเอาความหูไปปฏิบัติและถ่ายทอดขยายผลในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการ

0: มีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงรวมแสดงความจงรักภักดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ซึ่งภายในกิจกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความฮู้ค่ะเกี่ยวกับความหมายรูปแบบอัตลักษณ์การเตรียมวัสดุรวมถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกันเกราแล้วก็มีการสาธิตการฝึกปฏิบัติค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานการบรรจุดอกไม้จันทร์การจัดเข่าช่อการบรรจุหีบห่อให้มีความเรียบร้อยสวยงามและก็เหมาะสมรวมถึงการจัดเฮ็ดและก็จัดระบบองค์ความฮู้เพื่อใส่เป็นแนวทางในการถ่ายทอดและขยายผลผ่านแก่นนำไปสู่พื้นที่ทั้ง12อำเภอของจังหวัดนครพนมค่ะ
0: เช่นเดียวกันกับพี่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการเปิดโครงการในการจัดเห็ดดอกไม้จันทร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ห้องประชุมพรมวรราชสันซีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำดอกใบจันทร์สำหรับใส่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางทิติวรดาเทพเสนาประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยองค์กรสตรีประชาชนจิตอาสาตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับ
1: ซึ่งโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีซอยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อใส่ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมุ่งเน้นความประณีตเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติค่ะเพื่อรวมแสดงความอาลัยและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการโดยจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นกำหนดเป้าหมายจัดเฮ็ดดอกไม้จันทร์จำนวนทั้งหมดนี่ 968,789 ดอกค่ะพร้อมดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดนั่นก็คือดอกบัวหลวงอีกจำนวน26ช่อค่ะ
0: การจัดกิจกรรมเทือนีนับเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ครับเดี๋ยวรวมแรงรวมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความอาลัยและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับ
2: ดอกไม้จันทร์ที่เราทำเนี่ยนะครับจะทำขึ้นเพื่อจะนำไปถวายที่ส่วนกลางนะครับเป็นดอกไม้ของจังหวัดหนึ่งช่อนะครับและแต่ละอำเภอจะมีดอกไม้ที่เป็นของแต่ละอำเภออีก25ช่อนะครับนอกจากนั้นแล้วดอกไม้จันทร์วันนี้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้ไปถวายที่ซุ้มดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเป็นการถวายอาลัยนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับเพื่อน้อมสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพี่น้องประชาชนอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับผม
3: โดยเป้าหมายของจังหวัดอุบลราชธานีเราคัดเลือกจากจำนวนประชากรนะคะที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะประมาณ 960,000 กว่ารายนะคะในการร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะทั่วทั้งจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการจัดทำทั้งสิ้นก็โดยในนามของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจะเป็นการจัดทำทั้งสิ้น 9,300 ดอกนะคะวันนี้เป็นดอกดารารัตค่ะในจำนวนทั้งสิ้น7แบบนะคะซึ่งจะมีทั้งดอกดารารัตดอกกุหลาบดอกชบานะคะแล้วก็อีกหลายๆดอกนะคะทั้งดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพย์ดอกชบาหนูดอกกุหลาบและดอกดารารัตค่ะดอกดารารัตในวันนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่สมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ส่งพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะที่ทรงประทับแล้วก็ศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ

0: 8:19 มาติดตามรายการอีสานเซานี่กันต่อค่ะอย่างที่บอกไปมาเบิ่งภารกิจของรัฐมนตรีเปิ้นลงพื้นที่ในภาคอีสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิ้นลงพื้นที่มาวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทุ่มงบกว่า144ล้านบาทค่ะเพื่อยกระดับการรักษาชายแดนอีสานใต้ดูแลเบิ่งแย่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนกว่า 400,000 คนลดการส่งต่อรักษาไกลบ้านและที่สำคัญประหยัดค่าเดินทางค่ะบรรยากาศที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายอนุรัตน์ถ้ำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายจิตพลไรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต4และนายวิจิตรไรสรณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษรวมให้การต้อนรับพร้อมกับคณะผู้บริหารและกะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้เปิดเผยว่าการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลมองนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งให้โรงพยาบาลทุกหม่องครับในพื้นที่เฮ็ดงานเป็นเครือข่ายเดียวกันใส่ทรัพยากรรวมกันทั้งบุคลากรทางการแพทย์การบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงลดความแออัดของโรงพยาบาลล่ะครับ
0: กะด่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานเป็นกับบอกว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลกันทรลักษณ์กะมีเตียงรองรับผู้ป่วยเพียง297เตียงเท่านั้นแต่เพิ่นต้องดูแลประชาชนในพื้นที่โซน3หลายถึง 400,000 คนเห็นให้เกิดปัญหาทั้งความแออัดระยะเวลารอคอยทีโดนขึ้นและก็ข้อจำกัดด้านการผ่าตัดอันนี้เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการขยายศักยภาพการให้บริการค่ะสำหรับอาคารใหม่หลังนี้ค่ะใส่งบประมาณก่อสร้าง144,898,000 บาทเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็กสูง4ชั้นพื้นที่ใส่ซอยร่วมกว่า 5,774 ตารางเมตรประกอบด้วยชั้น1ก็คือแผนกร่างสีวิทยาหรือว่าเอ็กซเรย์ค่ะส่วนชั้น2ค่ะเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้น3นี่เปิ้นเฮ็ดให้เป็นหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จำนวน16เตียงและก็ชั้น4เป็นห้องผ่าตัดมาตรฐาน8ห้องโดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2570ค่ะ
1: ในห่วงเกิดเหตุสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาเฮ็ดให้เยาวชนของเฮาเองเนี่ยเห็นความสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษและกับพิทักษ์อาณาราษของบรรดาเฮานั่นเองนะครับสิ่งสำคัญคือการจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ทหารและก็ตำรวจนั่นเองล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับได้เปิดโตโครงการคัดโตเตรียมทหารในจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสารฝันเยาวชนสู่เส้นทางทหารและกับตำรวจครับที่โรงแรมซูนี่แกรนจังหวัดอุบลราชธานีครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเป็นประธานเปิดโครงการคัดโตเตรียมทหารโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้บริหารจากโรงเรียนดาวนายรอยและโรงเรียนซีนิดตลอดจนคณะครู

0: ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมอย่างคับคั่งครับ
1: ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะซื้อของเพิ่นก็คือโครงการคัดโตเตรียมทหารค่ะจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีแห่งโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนระดับม.3หอดม.6ที่มีความสนใจแล้วก็มุ่งมั่นที่สิศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและก็ตำรวจได้เข้ามาทดสอบความรู้รวมถึงประเมินศักยภาพของเจ้าของผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานค่ะกิจกรรมนี้สิซอยหยังซอยให้น้องๆสามารถค้นหาค้นพบทั้งจุดแข็งและก็จุดที่ต้องพัฒนาต่อเพื่อนำไปใส่เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ
0: การจัดกิจกรรมเทือนนี้ครับก็เป็นผลสำเร็จจากการบริหารการความร่วมมือหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคการศึกษาหน่วยงานทหารตำรวจและภาคเอกชนก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์และกระสางแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือการมอบโอกาสทางการศึกษาโดยนักเรียนที่มีผลการทดสอบโดดเด่นก็จะได้รับทุนการศึกษาและสิทธิ์ในการเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมจากโรงเรียนดาวในรอยและโรงเรียนซีนิดเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จสู่เป้าหมายในอนาคตครับทางนี้อุบลราชธานีนะครับได้มีการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนทุกรอบด้านทั้งมิติทางวิชาการการปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมโครงการนี้ก็นับเป็นก้าวสำคัญที่ซอยจุดประกายความฝันให้แก่เยาวชนได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนจะลงสู่สนามสอบจริงเพื่อก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ
2: ค่ายคัดตัวเตรียมทหารอันนี้ชื่อชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนน้องๆที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าเส้นทางการเรียนของเขาเนี่ยเขาอยากไปเข้าเรียนเตรียมทหารเพื่อไปต่อเป็นนายร้อยทั้ง4เหล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้เห็นศักยภาพตัวเองอย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็น้องๆที่มีความสามารถในการที่จะได้รับทุนในการที่จะเข้ามาโรงเรียนเพื่อเตรียมในการเตรียมไปสอบเตรียมทหารอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเราต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่น้องๆเนี่ยเริ่มค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็ในเมื่อเรามีโรงเรียนเนี่ยที่เป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่พร้อมที่จะนำพาน้องๆเนี่ยไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นเนี่ยทางศึกษาธิการจังหวัดทางจังหวัดอุบลเองเนี่ยเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาจัดที่อุบลแล้วก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้เห็นภาพตัวเองชัดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถก้าวเข้าสู่อาชีพของตัวเองได้เร็วขึ้นค่ะ
1: กะเสื้อว่ากิจกรรมมือว่านนอกจากสิเป็นแนวทางแล้วยังสิได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ฝึกฝนต่อไปแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มาจัดที่อุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมค่ะเพิ่นลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ศึกษาการแก้ปัญหายาเสพติดและก็การดูแลเบื้องแง่ความปลอดภัยของประชาชนค่ะพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลหนองขวาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยมีนายวีระชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับซึ่งการลงพื้นที่ที่นี่ค่ะเพื่อศึกษาการดำเนินงานในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการชุมชนตำบลอย่างยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตลอดจนติดตามการบังคับใส่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการด่านการจราจรการเบิ่งมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมโดยทางคณะกรรมาธิการค่ะมีกำหนดลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุรินทร์รวมถึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับภาคประชาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและสะท้อนผลการดำเนินงานจากพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมความปลอดภัยความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศต่อไปค่ะ
0: แม้สถานการณ์ปริมาณฝนในอีสานบ้านเฮาจะมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่หลายพื้นที่ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่ไปเบิ่งบรรยากาศที่บุรีรัมย์กันแน่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอลำปลายมาดครับพร้อมเร่งรัดให้ชลประทานพันน้ำอภิกะเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากสำรองน้ำดิบเพื่ออุปโภคบริโภคไว้ใส่ในช่วงฤดูแล้งที่ใกล้จะฮอดนี้ครับนายเอกวิทย์มีเพียรครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายราเมศพ่วงพรมครับภูมิในการโครงการชลประทานบุรีรัมย์พันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปลายมาดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่ในอำเภอลำปลายมาดก็พบว่าในภาพรวมสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะครับ
1: การนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปสำรวจฝายบานยางซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากลำน้ำสายหลักสามสายค่ะก็คือลำมาดลำปะเทียแล้วก็ลำปลายมาดแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำลำปลายมาดค่ะที่ขณะนี้ก็พอว่ามีปริมาณน้ำหลายแล้วก็บางจุดก็เริ่มล้นตลิงแล้วนะคะโดยมีการวางแผนระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนและกับพื้นที่การเกษตรพร้อมเตรียมพันน้ำส่วนเกินที่ท่วมหลากอยู่ในขณะนี้ไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและก็อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดรวมระยะทางกว่า16กิโลเมตรเพื่อสำรองน้ำดิบไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและก็ผลิตน้ำประปาบริการในเขตพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ร่วมถึงเตรียมมือเตรียมความพร้อมรับมือและกักเก็บน้ำไว้สำรองในช่วงฤดูแล้งน้ำค่ะ
0: เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและก็อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด2อ่างสำคัญครับเป็นแหล่งน้ำดิบของจังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ต้องการใส่ในฤดูแล้งควบคู่กับน้ำโดยที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณที่น้ำฝนตกในพื้นที่หน่อยเฮ็ดให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมีระดับกักเก็บเพียง 60% ของความจุซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เร่งดำเนินการสูบน้ำไปเติมทั้ง2อ่างเก็บกักไว้สำรองในฤดูแล้งให้เพียงพอจนฮอดฤดูฝนหนาต่อไปโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้บอกอีกว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ทางอำเภอลำปลายมาดถือว่าเป็นจุดร่วมน้ำซึ่งคงต้องใส่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยใส่สถานีสูบน้ำในการที่จะซอยให้มีการลดระดับน้ำที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอลำปลายมาดและก็ได้มีการพันน้ำบริหารจัดการน้ำทั้งในส่วนของช่วงที่มีปริมาณน้ำหลายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอีกน้ำครับ
1: นอกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นสิไปเบิ่งการบริหารจัดการน้ำแล้วเพิ่นยังไปเยี่ยมให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำปลายมาดค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่เพิ่นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนและกระท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่ปศุสัตว์และกับประมงได้รับความเสียหายครั้งนี้เพิ่นลงไปเพิ่นก็ได้ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรยากาศในยุทีศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกจากนี้เพิ่นยังได้มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนหลักเกณฑ์รวมถึงวิธีการขอรับความซอยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการให้ความซอยเหลือตามขั้นตอนซึ่งอำเภอลำปลายมาดค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำหลากมาจากอำเภอนางรองอำเภอช่ำนิก่อนสิไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเหตุให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและประมงในพื้นที่ที่ติดลำน้ำมาดจำนวน8ตำบล51หมู่บ้านเกษตรกรประสบภัยจำนวน 1,819 ไร่พื้นที่ปลูกข้าว 22,227 ไร่ มันสำปะหลัง 2,743 ไฮไม่พ้นนะคะไม่ยืนต้น30ไฮรวมแล้ว 23,000 ไฮค่ะจากสถานการณ์ทุกภัยที่เกิดขึ้นประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจำนวน12อำเภอ75ตำบล660หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 39,912 คน 14,901 ครัวเรือนค่ะพื้นที่การเกษตรเสียหาย 138,885 ไฮซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งติดตามสถานการณ์สำรวจความเสียหายและก็ประสานการซอยเหลืออย่างต่อเนื่องและก็มีการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในเทอร์นีค่ะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใส่ใจในการดำรงชีพด้วยความปรารถนาดีจากทุกภาคส่วนที่เพิ่นลงไปว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเพิ่นย้ำว่าพร้อมที่สิอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
0: อีกหนึ่งพื้นที่ครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำไว้ใส่ในฤดูแล้งนั่นเองครับไปเบิ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงไปติดตามระบบการทรงน้ำท่งท่านี่เสริมศักยภาพในการกระจายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ของอำเภอถวัดบุรีครับนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่งท่านี่อำเภอถวัดบุรีครับไปติดตามการขับเคลื่อนแผนน้ำระดับตำบลและแผนงานปี2569ถึง2570ทั้งการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กรวมถึงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่หลังจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้แทนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดท่องหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริรวมติดตามการดำเนินงานจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะขับเกาะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจบริเวณของจุดระเบิดน้ำจุดนี้ก็คือบริเวณคลองทรงน้ำสถานีสูบน้ำบ้านงิ้วครับอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลท่งท่านี่จุดนี้เป็นหนึ่งในโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กปี2569เพื่อติดตามรูปแบบการซ่อมแซมในด้านเทคนิคและก็ตรวจสอบประสิทธิภาพการกระจายน้ำพร้อมเว้าจากับประธานกลุ่มผู้ใส่น้ำและผู้นำชุมชนถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการต่อยอดด้านอาชีพเพื่อให้ระบบทรงน้ำสามารถสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืนเองครับ
1: นอกจากเรื่องของน้ำการเกษตรแล้วเรื่องของน้ำใส่น้ำซอยก็สำคัญค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นเห็นความสำคัญตรงนี้นำทีมเจ้าหน้าที่สูบน้ำคล่องแค้นเติมหนองคู่ขาดเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของตำบลป่อพานค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่บูรณาการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอยู่ที่บ่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหนองคู่ขาดบ้านโคกสง่าหมู่ที่5ตำบลป่อพานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหลังประสบปัญหาปริมาณน้ำดิบแห้งขอดค่ะบ่อเพียงพ่อต่อการผลิตน้ำประปาล่อเลี้ยงชุมชนโดยมีนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดปอพ่อเขต6ขอนแก่นนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดผู้นำทองทีทองทินเข้าปฏิบัติการแก้ปัญหาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเพิ่นนำรถสูบน้ำทรงระยะไกลปฏิบัติการสูบพันน้ำดิบค่ะจากคลองแค้นระยะทาง 1.8 กิโลเมตรมาเติมเข้าให้กับสะกะเก็บน้ำประปาคลองคู่ขาดน้องคู่ขาดนะคะอยู่ที่ตำบลปอพานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดซึ่งตั้งเป้าว่าสิเพิ่มปริมาณน้ำดิบ 75,000 ลูกบาศก์เมตรให้แล้วเสร็จภายใน15มือเพื่อแก้ไขปัญหาบ่อน้ำประปาหมู่บ้านแห่งขอดและก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิ้นกะลงไปยางเบิ่งแบบนี้เลยค่ะสร้างความมั่นใจให้ความมั่นใจว่าปริมาณน้ำเติมใหม่พอร่วมกับน้ำเดิมที่มีอยู่นะคะกะสิเพียงพอต่อการใส่น้ำของพ่อแม่พี่น้อง ตีไปมือละ200ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมตลอดช่วงหน้าแล้งยาวไปหอดต้นฤดู

0: ดูฝนก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมหอดมิถุนายนปีหน้าได้อย่างแน่นอนพร้อมย้ำสร้างการให้นายอำเภอสุมหมองสุบอนเร่งสำรวจแหล่งน้ำและก็สูบน้ำเก็บกักเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะเพื่อป้องกันและก็ให้รับมือภัยในช่วงหน้าแล้งตามนโยบายของรัฐบาลอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงหน้าจะไปเบิ่งภารกิจหัวใจติดปีกนะครับในการส่งอวัยวะเพื่อต่อชีวิตอีก4ชีวิตติดตามได้ในช่วงหน้าครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: 2โมงเช้ากับอีก41นาทีครับติดตามอีสานเช้านี้กันต่อครับไปเบิ่งภารกิจสำคัญกระชับกับเวลาในเรื่องของการร่วมกันของทีมแพทย์หลายสถาบันครับในการร่วมกันผ่าตัดจัดสรรอวัยวะจากผู้บริจาคชายวัย25ปีส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วยถึง4รายทั้งหัวใจตับไตและดวงตาครับที่จังหวัดมุกดาหารครับที่โรงพยาบาลมุกดาหารได้ร่วมกับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศรีนครินทร์และอีกหลายสถาบันครับร่วมปฏิบัติการผ่าตัดและจัดสรรอวัยวะเพื่อส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่ถาความหวังความซอยเหลือในเทือนีโดยได้รับการยินยอมจากครอบครัวของชายวัย25ปีผู้เสียชีวิตที่ร่วมกันตัดสินใจส่งต่ออวัยวะเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้อื่นนับเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่5และผู้บริจาคดวงตารายที่15ของจังหวัดมุกดาหารโดยสามารถนำอวัยวะไปซอยเหลือผู้ป่วยได้ถึง4รายก็คือหัวใจตับไตและดวงตา2ข้างสำหรับหัวใจในเทือนี้ครับถือเป็นหัวใจดวงที่194ของประเทศไทยซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาอย่างวิกฤตต้องส่งถึงผู้รับภายใน4ชั่วโมงเหตุให้การปฏิบัติการแข่งกับเวลาแบบบูรณาการอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ได้เริ่มเคลื่อนย้ายหัวใจจากโรงพยาบาลมุกดาหารนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่สนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศมุกดาหารบินด่วนไปยังสนามบินร้อยเอ็ดครับก่อนเปลี่ยนขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนโตมุ่งหน้าที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำส่งให้ทีมแพทย์ปลูกถ่ายหัวใจแก่ผู้ป่วยทันทีส่วนตับไตและดวงตาได้รับการจัดสรรนำส่งสภากาชาดไทยที่โรงพยาบาลสรรพดิษฐ์ศรีประสงค์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปภารกิจสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งทีมแอร์ AMB กองทัพบกตำรวจทางหลวง สพเมืองมุกดาหารและทีมแพทย์ทุกสถาบันทางจังหวัดมุกดาหารโรงพยาบาลมุกดาหารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวผู้บริจาคในกุศลจิตอันยิ่งใหญ่เทื่อนี้ครับ
1: พาคุณผู้ชมมาเบิ่งกิจกรรมที่อุบลราชธานีค่ะชมรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะได้จัดเวิร์กช็อปบอร์ดเกมให้กับผู้สูงอายุกระตุ้นสมองและทักษะการคิดความเพลิดเพลินที่สิก่อให้เกิดความสุขและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีใส่ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้อย่างลงตัวค่ะบรรยากาศที่โซนคิสสัน3ซูนี่ทาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่15มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะจัดกิจกรรม UBRU Board Game Workshop Studio ขึ้นนะคะโดยมีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาได้แนะนำและก็สอนวิธีการเล่นและก็ร่วมเล่นบอร์ดเกมต่างๆกับประชาชนและก็ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะกิจกรรมดังกล่าวชมรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นสมองและพัฒนาทักษะการคิดความเพลิดเพลินที่ก่อให้เกิดความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ใส่ชีวิตเข้ากับสังคมใหม่ๆกับลูกกับหลานได้อย่างลงตัวค่ะคุณย่าดวงใจแก้วเนตรค่ะเพิ่นอายุ70ปีแล้วเพิ่นเป็นผู้สูงอายุที่มาร่วมเล่นเกมบอร์ดเกมนี่บอกว่าการเล่นเกมบอร์ดเกมเฮ็ดให้เจ้าของได้ใส่สายตากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้ใส่ความคิดประมวลการเล่นใส่สติในการควบคุมเจ้าของเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในเกมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการดีค่ะที่บ่ต้องนั่งเล่นมือถือตลอดทั้งมือประเทศไทยเฮาตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วจำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มหลายขึ้นต่อเนื่องในสุปีการหันมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพสมองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงบ่เป็นเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อซอยฟื้นฟูชะลอความเสื่อมในระยะยาวการใส่บอร์ดเกมเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุนี้สามารถผสมผสาน ความสนุกความมวลความสัมพันธ์ใดค่ะเป็นการนำการบำบัดเขาเมื่อไหวนำกันซีซอยไฮปูไซในสังคมสูงวัยแบบนี้พัฒนาการในดีขึ้นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์มาเทียราชภัฏอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์สุนทราเมธากุลและกะผู้สูงอายุชาวอุบลราชธานีวัย70ปีคุณย่ายดวงใจแก้วเนตรค่ะ
2: กิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุครับได้เข้ามากิจกรรมในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ครับเติมเต็มในเรื่องของการใช้สมองครับแล้วก็การคิดรวมไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายครับรวมทั้งน้องๆนักเรียนครับที่สนใจที่จะมาในเรื่องของการเล่นเกมกับเกมประกันเลยครับนอกจากจะได้เล่นแล้วครับเรายังมีในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อให้น้องๆรู้จักการคิดและการวางแผนรวมทั้งยังสามารถพัฒนาเกมเป็นฉบับของตัวเองได้ครับ
3: ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้สูงอายุทุกท่านที่อยู่กับบ้านที่ชอบเล่นโทรศัพท์ค่ะขอให้เชิญชวนมาเล่นเกมนะคะบางคนมาเล่นแล้วติดใจซื้อกลับบ้านไปเล่นกับลูกกับหลานก็ดีเหมือนกันค่ะค่ะมันเป็นความสุขที่เราได้พัฒนาสมองบริหารกล้ามเนื้อมือมีสติในการคิดในการประมวลผลเพื่อผลลัพธ์จะออกมายังไง
4: ได้เจอสังคมใหม
3: ่ใช่ค่ะมีเพื่อนร่วมทีมมีเพื่อนร่วมแข่งขันมีเพื่อนร่วมเล่นถ้าเราไปที่ราชภัฏนะคะท่านจะมีให้เราเล่นเป็นกลุ่มเราก็จะได้เพื่อนใหม่จับกลุ่มเล่นกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะดีมากค่ะเล่นกับลูกหลานก็ได้เล่นกับเพื่อนฝูงก็ได้ค่ะ
0: กิจกรรมยังมีอยู่นะครับจนหอดวันที่11ก็คือมื้ออื่นบรรยากาศที่จะไปเวิร์กช็อปกันในกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือก็สามารถไปได้หรือหลังจากนั้นก็ไปที่มหาวิทยาลัยก็จะมีชมรมบอร์ดเกมนี่นั่นเองนะครับไปเบิ่งโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศให้กับชุมชนครับที่จังหวัดมุกดาหารมีการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมโขงเปิดการประชุมชี้แจงและกับประชาสัมพันธ์โครงการในเทอมที่2เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนครับที่ห้องประชุมศาลารักมุกดาหารศาลาขาวครับตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการเป็นเทือที่2ในงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประชุมเชิญนี้ครับจัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

0: กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีนางนงนุชทวินันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและก็มีผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนรัฐวิสาหกิจผู้แทนองค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนสื่อมวลชนและกับพี่น้องประชาชนร่วมในการประชุมเทือนี้ครับจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงที่มีศักยภาพสูงตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ประตูสู่อินโดจีนบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและก็เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและก็ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเขามาดำเนินการโครงการออกแบบรายละเอียดพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมโขงก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืนนั่นเองครับเขาจะเห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท
1: ั้
0: งบริเวณของตลาดอินโดจีนที่ถือว่าสวยงามและมีวิวทิวทัศน์และก็ถือว่าเป็นความระเบียบเรียบร้อยในสำคัญสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกน้ำครับ
1: ค่ะยังพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศจังหวัดริมโขงจากมุกดาหารไปเบิ่งนครพนมค่ะนครพนมนับถอยหลังงานใหญ่นะคะวันที่16นี้แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพิ่นกับนำทีมค่ะยางเหลียบโขงหน้าที่เยี่ยมศิลปินเรือไฟค่ะเชิญชวนสัมผัสศรัทธาและก็ภูมิปัญญาแห่งสายน้ำค่ะวาทีปันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยวาทีร้อยตรีรวยรุ่งใคร่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าโซนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่แบบนี้ละค่ะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลเมืองนครพนมไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพี่ๆศิลปินเรือไฟจาก6อำเภอที่ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเรือไฟขนาดใหญ่และก็จัดเฮ็ดซุ่มวิธีเรือไฟเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนำการลงพื้นที่เทือนนี้ค่ะสะท้อนเห็นถึงความพร้อมของจังหวัดนครพนมในการซอยกันขับเคลื่อนการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้น16หอด27ตุลาคม2569รวม12มื้อ12คืนจัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและกะริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรปีนี้เพิ่นใส่แนวคิดค่ะแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงมุ่งสืบสานอนุรักษ์และก็เผยแพร่ประเพณีไหลเรือไฟอันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครพนมควบคู่กับการนำเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิตและกับพลังความร่วมมือของชุมชนลุ่มน้ำโขงที่มีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะสำหรับจังหวัดนครพนมเปิ้นฝากมาค่ะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวปักหมุดมารวมสัมผัสความงดงามของแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงมาเบิ่งความยิ่งใหญ่ของเรือไฟทั้ง12ลำค่ะยิ่งใหญ่หลายคุณว่าปีนี้12ลำนี่เป็นเรือไฟที่งดงามและถือว่ามาซอยกันเป็นส่วนหนึ่งของงามประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมมาสัมผัสคุณค่าวัฒนธรรมและกับภูมิปัญญาท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำโขงน้ำกันค่ะนี่ท่านผู้ว่าเป็นสาธิตนะคะวิธีการเจาะเฮ็ดจังได๋แล้วก็ที่สำคัญเอาวัสดุนี่แหละค่ะกระป๋องกาฝอกาแฟมาประดิษฐ์ใส่เป็นวัสดุวัตถุดิบในการเฮ็ดให้เรือไฟได้สวยงามนั่นเองค่ะ
0: ที่นครพนมเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดริมโขงมีเศรษฐกิจและก็มีเมืองท่องเที่ยวนั่นเองนะครับที่สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในพื้นที่มีสภาพมิตรภาพแห่งที่3เองล่าสุดมีการจัดมากรรมการค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศเมดานะครับเชื่อมเครือข่ายการค้าและสร้างโอกาสเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับเป็นประธานในพิธีเปิดมากรรมการค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงโดยมีนางสาวสุภราพัชรพลเข็มถัดนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงพร้อมด้วยนายวัชรินทร์เจียวิริยะบุญญารองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายโชติธนิตอรุณธนะเข็มผัด อุปนายกสมาคมและนางวรรณสพรชัยเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการภาคเอกชนและเครือข่ายการค้าและโลจิสติกส์เข้าร่วมกิจกรรมในเทื่อนี้ครับเพื่อจัดขึ้นอยู่ศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมบริเวณสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำมวนครับ
1: ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการการด้วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายธุรกิจส่งเสริมการค้าชายแดนการนำเข้าส่งออกการขนส่งระบบโลจิสติกระหว่างประเทศตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาทางธุรกิจและก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะ
0: ทางนี้ครับสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงมีเป้าหมายในการเป็นกลไกเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในการผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเส้นทางการค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวครับแห่งที่3หม่องนี้ซึ่งสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังสปป.ลาวเวียดนามและกับจีนตอนใต้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนยกระดับเครือข่ายโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: จากเรื่องของการค้าเรื่องของธุรกิจมาเบื้องเรื่องของกีฬากันแน่ค่ะเตรียมความพร้อมคิงคัพนะคะครั้งที่หา12ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษระดมพลังภาครัฐและก็จิตอาสาลุยปรับปรุงภูมิทัศน์และก็เตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่หา12ค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมศรีพฤทเทศสวนสรรหาสละกลางจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตน์ถ้ำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ประจำปี2569เพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการเตรียมงานในสุดานค่ะซึ่งการแข่งขัน Kings Cup ครั้งที่52มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปฏิทินฟีฟาเดย์ระหว่างวันที่9ห่อ17พฤศจิกายนนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์4ทีมค่ะโดยแต่ละทีมค่ะสิลงสนาม2นัดแบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งทุกเกมได้รับการรับรองเป็นระดับ International A Match นะคะและก็สามารถนำผลการแข่งขันไปคำนวณคะแนน FIFA Ranking ได้สำหรับ4ชาติที่สิเขาร่วมการแข่งขันก็คือทีมชาติไทยทีมชาติโอมานทีมชาติบาเรนและก็ทีมชาติทาจิกิสถานนะคะคณะเดียวกันนายสุริยาบุจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็จิตอาสาพระราชทานก็ได้ซอยการจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงผู้มีทัศน์และก็ทำความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเกาะกลางน้ำเพื่อเตรียมต้อนรับมากรรมลูกหนังระดับนานาชาติค่ะ
0: โดยดร.สิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมและในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าตอนนี้สนามแข่งขันกำลังเร่งปลูกหญ้าและคาดว่าจะเตรียมท่านตามกำหนดครับโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจสูงสุดในการแข่งขันการแข่งขันเทนนี้ยังตรงกับช่วงเฉลิมฉลอง244ปีจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงเทศกาลท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งกระชิซอยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่มีประเด็นในหลายโซเชียลนะครับบอกว่าเรื่องปัญหาการจราจรเดินทางในจังหวัดเป็นจังไหนแน่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากทั้งจังหวัดเองมีการที่จะนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับทางดร.สิริพงษ์ก็บอกว่าขออภัยพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษผู้เดินทางมาเยี่ยมจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ยืนยันว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สิเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้พร้อมและก็ปลอดภัยที่สุดและที่สำคัญอยากฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมารวมชมชุมเชียร์ทีมชาติไทยครับพร้อมสัมผัสบรรยากาศความสุขในจังหวัดศรีสะเกษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
1: ปักหมุดไปศรีสะเกษค่ะเก่าห่อ17พฤศจิกายนเป็นกับแข่งแบบทัวร์นาเมนต์นะคะก่อนจากกันไปมื้อนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะมื้อนี้เป็นคิวของท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเพิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำค่ะเพิ่นบอกว่าถึงเวลาปิดตำนานรถเมร้อนค่ะรถเมขสมกให้เป็นรถอีวีปรับอากาศทั้งเมิดเพิ่นว่าจังซี่ค่ะภายในสิ้นปี2570แต่สิเป็นแนวใดคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนส่องไปสายติดตาม ามใดนะคะว่าสิเป็น NPT 2 HD แล้วกระทั่ง NPT 11ภาคอีสานเฮารับสัญญาณรายการนำมื้อนี้เฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณ

0: คุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 9:00 นกับดิฉันจันจุริยันยงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนฝนเพิ่มและอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยบรรยากาศวันแรกในเขตเทศบาลนครยะลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาเลือกซื้อและรับประทานอาหารเจกันตั้งแต่เช้าจากการสำรวจบรรยากาศตามร้านจำหน่ายอาหารเจในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาโดยเฉพาะที่ร้านพี่นีซึ่งเปิดขายอาหารเจหลากหลายประเภททั้งแกงถุงก๋วยเตี๋ยวและกับข้าวปรุงสุกพบว่ามีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อกลับบ้านและนั่งรับประทานที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยทางร้านยังคงตรึงราคาจำหน่ายเท่ากับปีที่แล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคข้าวราดแกง1อย่างราคา40บาทข้าวราดแกง2อย่างราคา50บาทนอกจากนี้ทางร้านยังอำนวยความสะดวกด้วยการรองรับการสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยอีกด้วยซึ่งผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารเจต่างตั้งใจสืบสานประเพณีจีนละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองข่าวต่างประเทศค่ะทางการสหรัฐเร่งอพยพประชาชนหนีภัยพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาด้วยความรุนแรงระดับ3พายุเฮอริเคนอิซาเอียสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกโดยคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3ทางการต้องเตรียมพร้อมรับมือเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกขณะเดียวกันได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของรัฐอลาบามาฟลอริดาและจอร์เจียพร้อมเตือนว่าอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรและมีฝนตกหนักสูงสุดประมาณ38เซนติเมตรประชาชนราว 1.7 ล้านคนในพื้นที่เพนแฮนเดิลของรัฐฟลอริดารวมถึงบางส่วนของรัฐอลาบามาและจอร์เจียอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังพายุทอร์นาโดส่วนหลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดาและอลาบามามีคำสั่งบังคับอพยพขณะที่บางเมืองประกาศเคอร์ฟิวเพื่อความปลอดภัยพบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและอีกสักครู่เชิญรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ
2: มงคล38ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ผมพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือกสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะกระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
1: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ย
1: ครับ
0: โดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช้การแลกเข้าเราจะคิดอย่างไร
1: ครับ
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไป
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เรานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: บนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี้ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี้ยสมมติเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ตอน1ขาของการเดินทาง
0: ของตอน1ของการเดินทาง
1: ครับ
0: ซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันแต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอารฟม.มาเป็นผู้บริหารและเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ริ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพรบ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พรบ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1: ครับ
0: ข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสามารถที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
1: ่
0: เขาใช้กันอยู
1: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้แลมบิดซึ่งเป็นการ์ดของเขาเองซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แลมบิดเนี่ยเปลี่ยนจากแลมบิดมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่หนึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่หนึ่งให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลัก ที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวมกราคมให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: การลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันนึงเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: 17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกั

0: เอกชนโดยเฉพาะไทยสมาย
1: บ
0: ัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วตรงทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกรมาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกรและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี้ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเบ
1: ร
0: กเข้ามา1คันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่างๆเราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงตรงนี้เอานั่นในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากำลังหาเรื่องกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อที่เราคาดว่าเราลดระบบรถที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของปี2570เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ยเราจะไปต่อจิ๊กซอกับระบบรางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี้ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดเนี้ยสมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงนะฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด

0: เส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่ไม่เกินจะ4เส้นแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกิดปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
1: ้
0: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
1: เพื่อวัตเตอร์เวิร์ด
0: ไปทางวัตเตอร์เวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายลำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือเสียงต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขณะนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้า
1: เ
0: ราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจากจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคม นะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบ

0: ันจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลน
1: ครับ
0: ไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่
1: าง
0: คุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตามซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้ คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างล่างนิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คันรวมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวขสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของขสมกนะ
0: มันต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าขสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
1: 100% เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมย์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด
1: 50%
0: เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ต้องจ่ายแต่สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช่นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับ เพราะกระทรวงการคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี้กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: คร
0: ับกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้

0: ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตักก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได้นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อลดขอสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
1: จากน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีหนึ่งประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร่ก็คงที่เท่านั้นที่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันเสมอให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ที
1: ่สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับโอกาสหน้าจะจัดใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: อาเซียน2045
5: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
4: อาเซียน2045 Our Share Future

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจ

0: ซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
1: มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาดูพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนในการร่วมกันพิทักษ์ป่าชุมชนนะคะโดยพวกเขามีการจัดตั้งชุดลาดตระเวนแล้วก็มีการจัดตั้งกฎระเบียบให้กับชุมชนจนสามารถอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งนี้ไว้ได้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูพลังแห่งการพิทักษ์ป่าของชุมชนบ้านหนองแหนนะคะที่อยู่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรค่ะมาดูกันว่าพวกเขามีพลังและก็ความสามัคคีในการปกปักพิทักษ์รักษาป่าได้อย่างไรวันนี้จะคุยกันกับประธานนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ชุมชนเราดูอบอุ่นเข้มแข็งมากๆเลยนะคะอยากจะให้ประธานได้เล่าให้ฟังถึงการประสบผลสำเร็จในเรื่องของการพิทักษ์ป่าชุมชนไว้หน่อยค่ะว่าเราได้รวมกลุ่มกันหรือว่าเรามีกระบวนการวิธีการยังไงถึงพิทักษ์ป่าของชุมชนไว้ได้คะ
1: ครับเดิมทีนะครับ เกิดจากความคิดของพ่อโรยบุญศรีแล้วก็พ่อชายศิลากุลในการจะที่จะดูแลรักษาป่าตอนนั้นไฟป่าเยอะแต่ท่านมีแนวคิดที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่เข้าไปดับไฟทุกปีประมาณ10ถึง20ครั้งจะมีไฟป่าแต่ท่านก็มีความอดทนอุตสาหะที่จะดูแลรักษาป่า
0: คือณตอนนั้นไม่ได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยใช่ไหมคะมีแค่แนวคิดของคน 2-3 คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผมพอดีทางป่าไม้ท่านเห็นความตั้งใจก็เลยมีการเข้ามาช่วยในการแนะแนวเพื่อให้เกิดความยังไงล่ะเกิดความสามัคคีในชุมชนที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าพื้นนี้ตอนนั้นท่านก็ได้หาวิธีให้ทั้งสองแล้วก็ทีมงานอบรมรสทปรัศดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าขึ้นมาแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มรัศดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าพวกผมซึ่งเป็นคนต่อยอดทางคุณพ่อท่านแก่ท่านไม่มีแรงที่จะขึ้นป่าขึ้นเขาก็เลยมอบภาระตรงนี้แหละให้กับผมแล้วก็ทีมงานที่เป็นลูกหลานสืบสานต่อเจตนารมณ์ของท่านในการดูแล
0: จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังสืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อไว้อยู่ใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ป่าตรงนี้ที่เป็นป่าชุมชนมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะ
1: ประมาณ 4,000 ไร่ครับเป็นป่าชุมชน
0: 4,000 ไร่นี่เป็นพื้นที่แบบไหนคะพื้นที่ภูเขาพื้นที่ลาบหรือว่าเป็นพื้นที่แบบ
1: มันเป็นพื้นที่ภูเขาอยู่2แปลงแล้วก็พื้นที่ราบอยู่แปลงหนึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นรสทปนี่จะควบคุมทั้งหมดภูเขาเลยจะดูแลพอดีปี62หรือ63มีการตั้งเป็นป่าชุมชนขึ้นมาเราก็ได้แบ่งกันรับผิดชอบในส่วนของหนองแหนหมู่หนึ่งก็ได้ประมาณ 4,000 ไร
0: ่ค่ะโอ้โหคือในพื้นที่4,000ไร่นี้แล้วก็พิทักษ์ไว้ได้ถือว่าคือชุมชนนี้คือมีพลังมากพอสมควรนะคะทีนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าในพื้นที่4,000ไร่เนี่ยเรามีการบริหารจัดการในชุมชนยังไงเราแบ่งเจ้าหน้าที่ในการดูแลหรือว่าตั้งกฎระเบียบในการดูแลป่ายังไงบ้าง
1: ครับเราก็จะมีแบ่งทีมงานให้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารจัดการแล้วก็ฝ่ายเฮลันจิกแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝ่ายดูแลรักษา
0: ก็คือจัดเจ้าหน้าที่ในชุมชนได้มาดูแลป่าด้วยนะคะแล้วในแต่ละปีนี้มีปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันหรือว่ามีการแอบเผาป่าอะไรอย่างนี้ไหมคะมีเจอไหมแล้วจัดการยังไง
1: ประมาณ20กว่าปีแล้วที่ไฟไม่เกิดป่าพื้นนี้
0: ค่ะไม่มีเหตุไฟไหม
1: ้ไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วในแต่ละปีเรามีการทำกิจกรรมที่นี่ไหมคะ
1: มีครับ
0: กิจกรรมแบบไหนบ้างคะ
1: กิจกรรมก็มีแนวกันไฟเราต้องทำทุกปีเพราะว่าป้องกัน
0: ทำแบบไหนบ้างใครมาร่วมด้วยคะ
1: เหมือนทั้งหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการทำแนวกันไฟเพราะว่าเราจะให้สมาชิกแล้วก็คณะกรรมการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ทำช่วยกันแบ่งเส้นทางให้ทำ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก การทำแนวกันไฟนี้ขั้นตอนทำยังไงเล่าให้ฟังด้วย
1: แนวกันไฟก็มีอย่างที่เราเห็นเราก็มีขั้นตอนประชาสัมพันธ์ก่อนให้มาลงทะเบียนแล้วก็เริ่มกิจกรรมวันไหนก็บอก
0: ก็คือมีการประชาสัมพันธ์ก่อนนัดหมายกันก่อน
1: นัดหมายก่อนกิจกรรมที่สองก็เป็นกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำเพื่อให้น้ำมีในป่าจะทำความชุ่มชื้นให้กับป่าแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกิจกรรมที่สามเราก็มีการปลูกป่านี่ตอนแรกๆเราจะเน้นป่าที่กินได
0: ้
1: เหมือนไผ่เหมือนต้นผักป่า อย่างผักเม็กผักอะไร
0: ค่ะก็คือจะปลูกในสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน
1: ์ครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนของเรา
0: ค่ะ
1: อย่างไผ่นี่หน่อไม้นี่เยอะ
0: ค่ะ
1: เวลาออกหน่อกิจกรรมต่อมาก็คือปลูกป่าปลูกต้นไม้ทั่วไปเพื่อให้ป่าเราเพิ่มความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
0: ค่ะโอ้โหเกือบ 4,000 ไร่แล้วก็มีการบริหารจัดการอย่างดีแล้วก็ประมาณสักเกือบ20ปีแล้วไม่มีเหตุไฟป่าเกิดขึ้นแสดงว่าป่าอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วเราทำแบบนี้ทำดีมากๆเลยกับป่าแบบนี้ป่าให้อะไรกับเราคะทีนี
1: ้โอ้เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนแล้วก็เป็นอากาศให้อากาศดีๆกับเรามีกิจกรรมนึงที่ยังไม่ได้พูดเป็นการลาดตระเวน
0: ค่ะ
1: อันนี้เราลาดตระเวนอยู่ประจำเพราะว่าป่าพื้นนี้เราจะดูแลรักษาสัตว์ป่าด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนบางทีเรามาลาดตระเวนตอนฤดูแล้งไฟจากพื้นที่การเกษตรอาจจะลุกลามได
0: ้ค่ะครับนะคะก็คือเรามีกฎระเบียบแล้วก็คนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือด้วยสามัคคีกันด้วยทีนี้อยากจะรู้แล้วว่าในป่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้ทางประธานแล้วก็คนในชุมชนพาไปสำรวจกันหน่อยเพราะว่าวันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะมีตะกร้าเรียบร้อยเสียมียังคะอุปกรณ์อย่างอื่นโอ้โหพร้อมมากเลยพวกเราพร้อมที่จะไปลุยหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปสำรวจป่าพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาคุยกันหน่อยนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ที่พิทักษ์ป่าชุมชนแห่งนี้แล้วก็มีตำแหน่งที่น่ารักมากๆเลยนั่นก็คือหัวหน้าชุดลาดตระเวนป่าชุมชนน้องแหน่นั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณลุงบัณฑิตนะคะโอ้โหดูเท่หล่อมากเลยเพราะว่
1: า
0: พี่มีเขาเรียกว่าคุณลุงเป็นคนที่ลาดตระเวนป่าชุมชนเล่าให้ฟังหน่อยว่าในการรักษาตำแหน่งของคุณลุงก็คือหัวหน้าชุดลาดตระเวนป่าชุมชนหนองแหน่ทำอะไรบ้างคะตำแหน่งนี
1: ้ตำแหน่งนี้มีหนึ่งคุณต้องรู้พื้นที่ตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนมันกว้างมากครับถ้าเราไม่รู้พื้นที่เราเข้าไปป่าเรื่องเนี่ยทำให้หลง
0: อาจจะหลงป่าได้
1: อาจจะหลงป่าได
0: ้เคยหลงไหมคะ
1: ตอนแรกก็หลงนะ
0: ตอนนี้ไม่หลงแล้ว
1: ตอนนี้ไม่หลงแล้วจำได้หมด
0: หลังจากที่เรารู้หมดแล้วพื้นที่ป่าตรงนี้เป็นยังไงคะอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้ประเภทต้นไม้ประเภทไหนบ้างอยู่นี่
1: หลายประเภทนะเขาเป็นป่าเตงรังก็เขาเรียกป่าเตงรังนะส่วนมากเป็นต้นไม้จากธรรมชาติที่เรามาปลูกขึ้นใหม่เนี่ยก็มี
0: ค่ะก็คือเป็นป่าที่มันขึ้นเองอยู่ตามธรรมชาติเพียงแค่เรามาอนุรักษ์ไว้ไม่ให้คนข้างนอกหรือว่าคนที่อาจจะไม่ประสงค์ดีมาทำอะไรที่ไม่ดีกับป่าเราแล้วก็มีการปลูกเสริมใช่ไหมคะ
1: ปลูกเสริม
0: ค่ะ
1: แล้วก็พยุงน่ะมันเหลือน้อย
0: ต้นพยุงก็มีใช่ไหมคะ
1: เยอะมากด้วย
0: เยอะมากแล้วเหลือน้อยคุณลุงบอกว่าไม่อยากจะพูดเลย
1: ไม่อยากจะพูดครับ
0: แต่หมายถึงว่าคุณลุงเป็นคนลาดตระเวนแล้วก็ทุกคนก็มีจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์อยู่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าป่านี่คือแบบอุดมสมบูรณ์มาก
1: ๆ
0: ป่าหายากต้นไม้หายากก็อยู่นี
1: ่ครับพยุงนี่เยอะเลยนะมันจะมีแปลงข้างล่างเป็นที่ราบนู่นอยู่ป่าชุมชนตรงที่เป็นที่ราบเขาเรียกว่าอะไรนะดงคำเนียม
0: อ
1: ยู่ที่ลาบ
0: คำว่าดงเนี่ยในภาษาอีสานนี่คือเป็
1: นป
0: ่
1: าที่
0: ม
1: ัน
0: หนาทึ
1: บ
0: หนาทึ
1: บนะ
0: แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่
1: ต้นไม้ใหญ่มีสวยมากประเภทพยุงนี่มันจะโตไวพยุงที่เรามาปลูกเนี่ยมันจะโตไวกว่ามันขึ้นตามธรรมชาตินะ
0: แล้วเวลาที่เราไปปลูกนี่เราดูแลยังไงคะทำให้คนไม่มาทำร้าย
1: เราก็ไม่มีคือชาวบ้านทั้งหมดอ่ะร่วมด้วยช่วยกันมาตั้งนานเมื่อก่อนนี้
0: มีใจหนึ่งเดียวกัน
1: มีใจหนึ่งเดียวกันคือตอนแรกคนเข้ามาอยู่กับเราเข้ามายากนะ
0: ค่ะ
1: ต้องอย่างงี้อย่างงี้ต้องหาเรื่องบางคนเขาว่าเราดีเราทำถูกเนี่ยเขาก็เข้าร่วมด้วยถ้าคนที่เขาว่าเราไม่ด
0: ีอาจจะไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
0: ก็ไม่มา
1: เขาก็ค้านนี
0: ่ยังมีไหมคะคนแบบนี
1: ้ไม่มี
0: ไม่มีแล้วตอนนี
1: ้เมื่อก่อนนี้มีสถานีวิทยุตรงนี
0: ้
1: คือเราหลอมคนเนี่ยเราหลอมด้วยที่จิตใจเราไม่ต้องไปพาเขาเดินไปนู่นไปนี่ไปตามปงตามป่าไปเขาไม่ต้องเมื่อก่อนมีวิทยุเราก็คุยวิทยุผมก็เลยเป็นดีเจจำเป็น
0: เป็นดีเจด้วย
1: เป็นคนเฝ้าสถานี
0: เป็นดีเจด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดลาดตระเวน
1: ใช่ต้องนอนอยู่นั่นนะ
0: แสดงว่าเวลาพูดอะไรคนก็จะมีความเชื่อ
1: แล้
0: วก็มีความศรัทธาแสดงว่าเราก็สร้างอุดมการณ์ให้เขาได้เห็นว่าเราอยากจะพิทักษ์ป่าจริงๆแล้วทีนี้การมาลาดตระเวนเล่าให้ฟังหน่อยว่าลาดตระเวนในช่วงกี่โมงช่วงไหนบ้าง
1: เราก็รวบรวมทีมงานมันเรียกง่ายนะเรารวมทีมงานนี่เราไม่ใช่ว่าเราต้องเราโทรไปสับกิ้งเดียวปุ๊บเนี่ยเขาก็พร้อมเลย
0: น
1: ี่คนที่มาด้วยเขาก็พร้อมว่าเออต้องอย่างงี้อย่างงี้นะเวลาเท่าไหร่ใจเราอยู่ที่เวลานั้นมันเป็นงานอะไรเป็นลักลอบเป็นเขามาลักของเราไห
0: ม
1: มาลักขโมยเอาไม้พยุงหรือ ไม้อย่างอื่นมันอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนเราต้องมีทางขึ้นเราต้องรู้

0: รู้เส้นทางว่าเราจะเอาตรงไหนดีเราจะขึ้นแบบไหนถึงจะถ้าจับได้จับนะ
1: เคยเจอไหมคะ
0: เจอดิ
1: เจอแล้วทำยังไงกับเขาดิ
0: ก็จับส่งตำรวจต้องบางทีก็ตำรวจมาด้วยร่วมด้วยช่วยกันนี่หมายถึงว่ากรมป่าไม้หน่วยยศสองคำสร้างเนี่ยคำสร้างแล้วก็สถานีตำรวจภูธรคับกูด
1: ค่ะ
0: เราก็ชวนเขามาด้วยเขาก็ต้องมา
1: ก็เลยทำให้ยังมีป่าอยู่ทุกวันนี
0: ้
1: แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละต้นไม้แต่ละต้นบางต้นอาจจะมีเป็นข้อความอะไรติดแปะไว้อย่างเช่นพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคติให้กับคนที่เข้ามาได้เขาได้เห็นเนี่ยเราอยากจะสื่อสารอะไรกับเขารักษาชีวิตอย่างเงี้ยรักษาอะไรบ้างยังไง
0: รักษาชีวิตคือป้ายเนี่ยทำมาเราก็มาติดเอาไว้ให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเนี่ยของกรมป่าไม้นะมาติดว่านี่เป็นเขตแนวเขตของของตำบลหนองนะนี่ฮะเห็นไหม
1: ค่ะ
0: บางป้ายก็เขียนว่าป่าอยู่สูยังป่าพังสูตายนี่ของกรมป่าไม้หน่วยเยอะสองคำสร้าง
1: เข้าใจง่ายๆสั้นๆเลยมา
0: ดีใจมากที่ได้มาพบเพื่
1: อ
0: นพ่อแม่พี่น้องที่ใจรักป่าทุกคนนี่แหละ
1: และทุกคนก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอนุรักษ์ป่าด้วยนะคะ
0: ตรงนี้ไม่อยากจะคุยเลยอยากให้เห็นกับตา
1: อยากให้เห็นกับตาถ้างั้นเอาไปดูกันไหมคะ
0: ครับผม
1: เอาถ้างั้นเอาไปเห็นกับตากันอ่ะไปดูป่ากันไป

0: ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูมุมของคนที่เขาได้รับประโยชน์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่ชุมชนหนองแหนกันหน่อยนั่นก็คือพี่พักดีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จริงๆแล้วคือพี่พักดีนี่คือทราบมาว่าเป็นทายาทของคุณพ่อโรยอีกทีหนึ่งนะคะในการเป็นทายาทพิทักษ์ป่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้เห็นป่าชุมชนบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแบบนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกภูมิใจค่ะที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรารักษาไว้อย่างดีเพราะว่าสมัยก่อนหน้านี้ก็คือทำงานอยู่กรุงเทพเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้โดนบริษัทจ้างออกก็เลยต้องกลับมาดู
0: กลับบ้าน
1: มาดูพ่อแลพ่อแม่อยู่ที่บ้านเสร็จอากาศที่กรุงเทพกับบ้านนอกเราจะแตกต่างกัน
0: คนละแบบเลยใช่ไหมคะ
1: คนละแบบเลยค่ะอย่างที่ได้ก็คืออากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นดีกว่าฝุ่นละออง PM 0.5 อยู่ในกรุงเทพมากมายไก่กอง
0: ค่ะ
1: ใช่อันที่สองก็คืออาหารเป็นแหล่งอาหารที่ของชุมชนได้มา
0: ในป่านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาหารที่ว่านี้ประเภทไหนคะมีอะไรบ้าง
1: ก็มีประเภทเห็ด
0: ประเภทเห็ดนี้มีเห็ดอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: เห็ดโคน
0: เห็ดโคนหรือบ้านเราเรียกเห็ดปวก
1: เห็ดปวกค่ะ
0: เห
1: ็
0: ดปวก
1: เห็ดตะไคร่
0: เห็ดตะไคร่ก็มี
1: เห็ดแดงเห็ดก่ออะไรประมาณนี
0: ้ก็คือเห็ดจากธรรมชาติหลากหลายเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
0: และนอกจากนั้นยังมีประเภทอื่นอีกไหมครับ
1: เป็นหน่อไม้เป็นไข่มดแดง
0: หน่อไม้ไข่มดแดง
1: ดอกกระเจียว
0: ดอกกระเจียวนี่ก็ถือเป็นผักด้วย
1: อีกอย่างก็จะเป็นพวกเป็นแหล่งสมุนไพรด้วยเป็นบาง
0: เพื่อแบบเจ็บป่วยก็เข้ามาในป่านี
1: ้
0: ก็มียารักษาโรคด้วยนะคะแล้วในมุมของคุณพี่เองพอเห็นแล้วแบบนี้แล้วก็มีผู้พิทักษ์ป่าด้วยมีชุดลาดตระเวนแล้วทีนี้เรามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ยังไงบ้างคะ
1: ก็มีส่วนในการอนุรักษ์เรื่องรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะบ้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะการทิ้งขยะนี้จะเป็นติดป้ายรณรงค์เลยถ้ามาเก็บเห็ดอะไรก็ตั้งกฎเป็นกฎของชุมชนป่าชุมชนขึ้นถ้ามีใครเห็นก็หรือว่ามีหลักฐานในการจับได้ก็จะมีการปรับกันเกิดขึ้น
0: ก็คือจะมีการแจ้งเบาะแสด้วยช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยก็เลยทำให้ป่ายังคงอยู่นะคะและส่วนใหญ่แล้วฤดูกาลของสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารในป่ามีไข่มดแดงแล้วมีอะไรอีกคะในแต่ละปีนี้คะ
1: เป็นหน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้ด้วย
1: หน่อไม้ก็เยอะเหมือนกันค่ะ
0: แสดงว่าป่านี้ก็คือให้อะไรกับเราเหมือนกันเราก็ต้องดูแลเขาด้วยนะคะทีนี้เราในฐานะเป็นรุ่นลูกแล้วนะคะเราจะสืบต่ออนุรักษ์แบบนี้ไปอีกนานไหมคะเราจะบอกต่อกับรุ่นต่อๆไปยังไงคะให้เขาได้อนุรักษ์เหมือน
1: ก็ชักชวนค่ะชักชวนวัยรุ่นอายุน้อยๆ18ปีขึ้นไปมาทำงานกับเราบ้าง
0: เริ่มปลูกฝังแล้วใช่ไหมคะ
1: เริ่มปลูกฝัง
0: กระแสตอบรับเขาเป็นยังไงคนรุ่น
1: ก็ดีนะคะวัยรุ่นก็ให้ความสนใจเหมือนกันอีกอย่างนึงก็เป็นแหล่งศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมั่งอะไรมั่งที่เขามาเดินมาทีมาหาศึกษาดูสมุนไพรต่างๆอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะโอ้โหนะคะให้หลายอย่างเลยให้อาหารนะคะให้ร่มเงาด้วยแล้วก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้กับเด็กๆเยาวชนด้วยทีนี้นอกจากจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่หนองแหนแล้วอาจจะมีชุมชนอื่นๆที่เขาอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของไฟป่าหรือว่าการตัดไม้ทำลายป่าเพราะว่าทราบมาว่าป่าชุมชนแห่งนี้เกือบ20ปีแล้วไม่มีไฟป่าอยากจะให้พี่ได้สะท้อนหรือว่าบอกเป็นแนวคิดแชร์หน่อยว่าเอ๊ะเราทำแบบนี้นะถึงจะประสบผลสำเร็จกับชุมชนอื่นๆด้วยค่ะ
1: อยากจะก็อย่างป่าของเรานะคะจะเป็นป่าที่เข้าโครงการคาร์บอนเครดิตด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าคาร์บอนเครดิตก็จะมีแรงจูงใจนะคะเป็นแรงจูงใจเป็นแหล่งทุนที่จะมาเสริมสร้างให้กับป่าชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
0: ค่ะหรือไม่ก็อาจจะดูชุมชนหนองแหนนะคะเป็นชุมชนต้นแบบหรือว่ามาศึกษาดูงานมาแชร์ความรู้ต่อกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนี่แหละนะคะคือถ้าหากว่าเราไม่มีความสามัคคีกันไม่มีพลังในชุมชนเราก็จะไม่สามารถรักษาป่าชุมชนให้กับลูกกับหลานเรานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พักดีมากๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ป่าเนี่ยมันก็นับเมื่อลกแปลนขึ้นไปเนาะพอก็เริ่มมีผมก็มีแนวคิดที่อยู่บ้านน้องแหน่นี่มีครับมีกำนันกำนันก็มีนะพอที่นี่ก็เลยป่ามันแปลนโลกร่างเข้าไปเนาะวันที่ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมล่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะไม่มีความคิดอะไรเลยเนาะหรือทำไม่ได้กักกันป่าไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยมันพึ่งมันพึ่งป่าเนี่ยกำลังแผ้วทางที่มาทำไร่ทำสวนเนี่ยครับพอดีผมออกโรงเรียนผมได้17ปีเนาะผมคิดเนี่ยเป็นวัยรุ่นพอทีผมมาถึง20 19 20พอดีบ้านผมเนี่ยเจอช่วงนั้นเนาะผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะไม่มีผู้ที่ดูแลป่านี่ป่าก็ต้องแปลนไปหมดผมมานะพอที่พ่อกำนันนะเซ็กซี่คนไปอบรมเรื่องรักษาป่าคนเป็นร้อย200นะไปอบรมแล้วไม่มีคนมาทำที่ผมก็คิดอยู่พออยู่ต่อมานะพ่อใหญ่กำนันนี่แหละคนผมว่านี่ก็เลยว่ายังไงผมก็ไม่รู้เนาะเขาก็เลยเซ็กเอาซื้อผมเนี่ยเข้าไปอบรมในนี่หน่วยทหารนี่อยู่ที่ค่ายบอดีเดซาบ้านเดินเนี่ยผมก็เลยได้เข้าไปอบรม
1: ก็เลยเป็นผู้พิทักษ์ป่า
0: อบรมอยู่วันน้องแหน่นี่แหละเขาพูดเรื่องเขาอบรมเรื่องพิทักษ์ป่าเนี่ยครับพอที่ผมอบรมเสร็จไม่มีใครจะทำอะไรป้องกันอะไรเลยที่หลายๆรุ่นมาแล้วนะ
1: แล้วทีนี้พอเขาคัดเลือกแล้วพ่อก็เห็นไม่มีใครทำ
0: ไม่มี
1: พ่อก็เลยทำเองทำอะไรตอนนั้นกับป่าเริ่มเข้ามาในป่าได
0: ้พอที่ผมคิดอยู่คนเดียวครับผมว่าเอ๊ะจะไปเอาหมู่ที่ไหนเนาะมาทำเป็นเพื่อนนะพอดีผมก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อทรายศิลากุลผมก็เลยไปซักส่วนผมขอบคุณลูกหลานเนาะพอที่นี่ผมคิดว่าป่าเนี่ยมันมีประโยชน์หลายเนาะครับเนาะมันมีประโยชน์มากมายนะเพราะว่าเป็นของอาหารเป็นแหล่งอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มกันอยู่ตรงนี้แหละครับของใส่ของซอยเนี่ยถ้าคนเข้ามาป่านี่ไม่อดตายกินเปียกกินมันเยอะนะครับไม่อดตายผมก็เลยคิดกับเพื่อนผมมาละก็เลยพากันทำไปทำมากว่ามีลูกหลานเข้ามาช่วยหลายคนอยู่นะครับเข้ามาวันที่นี้ผมก็เลยทำยังไงเนาะไม่มีลูกหลานเขามาหลายคนนะเขามาช่วยพวกผมเนี่ยพวกผมก็เลยคิดว่า

0: ความสำเร็จของชุมชนบ้านหนองแหนอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งหากแต่นี่คือความสำเร็จจากพลังแห่งความสามัคคีของการอนุรักษ์และพิทักษ์ป่าชุมชนของตนเองเอาไว้ให้ลูกหลานเอาไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์แต่นี่คือการพิทักษ์ชุมชนการพิทักษ์ป่าและพิทักษ์โลกไปพร้อมๆกัน
1: ป่าชุมชนหนองแหนยืนหนึ่งเรื่องพิทักษ์ป่าเย้

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปะวะถาครับรายการที่จะนำเสนอภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่ทุกปัญหาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้มีทางรอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของณปัจจุบันนี้ครับการทำงานทำมาหากินเงินทองหายากครับการที่หาเงินมาได้แล้วถูกหลอกถูกโกงไปที่เราไม่รู้ตัวภายใกล้ตัวที่อยู่เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่เราไม่รู้วันนี้มาพูดถึงเรื่องของความรู้การรู้เท่าทันร่วมต้านหยุดอาชญากรรมออนไลน์ทางรายการได้รับเกียรติพิเศษนะครับวันนี้จากทางท่านพันตำรวจโทวัชรินทร์อ่วมฟุ้งครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ครับตอนนี้อยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และพิเศษไปกว่านั้นครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพิธีกรรับเชิญครับน้องน้ำของครับ
2: สวัสดีครับน้องน้ำของครับธีคณัฐปึกแก้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาทาง NBT ภาคอีสานระบบดิจิทัลกฎหมายเลข11ครอบคลุมพื้นที่20 จังหวัดภาคอีสานหรือคุณผู้ชมจะติดตามรับชมทางออนไลน์ได้ที่ YouTube Channel NBT ขอนแก่น Production เช่นเดิมครับ
0: ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำของเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะถือว่าเป็น1 ใน 4นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันกลโกงโดยเฉพาะการกลโกงทางโลกออนไลน์ท่านรองครับพูดถึงบทบาทภารกิจของทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนหน่อยครับว่าเราดูแลเรื่องอะไรขอบเขตพื้นที่ตรงไหนบ้างครับ
1: ครับก็สำหรับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับภายใต้การนันของท่านผู้การบูนะครับพลตำรวจตีภูมิพัฒน์พัทรศรีวงชัยนะครับเราดูแลพื้นที่เนี่ยในเขตภาคอีสานตอนบนทั้ง12 จังหวัดนะครับภารกิจหลักๆของเราเนี่ยที่เรารับผิดชอบนะครับอันดับแรกเลยแน่นอนครับเราเป็นกองบังคับการสืบสวนวาระแห่งชาตินะตอนนี้นะครับในเขตพื้นที่ทั้ง12 จังหวัดในภาคอีสานตอนปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับหากท่านเสด็จมาในพื้นที่ครับผม
0: โอ้โหนี่คือภารกิจหลักที่ดูแลอยู่ก็ภาพรวมก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่ครับครับ
2: และที่นี้ขออนุญาตสอบถามท่านรองครับว่าภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาค4ตอนนี้ครับคดีออนไลน์ประเภทไหนที่ระบาดหนักที่สุดและมีพฤติการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรบ้างครับท่าน
1: ครับผมพูดของในภาพรวมก่อนละกันนะครับจริงๆทั้งประเทศไทยเนี่ยผมว่าคดีออนไลน์เนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับภาพรวมจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังในปี2568ที่ผ่านมานะครับไม่มีเดือนไหนเลยที่มียอดลงอย่าง

0: เป็นนัยสำคัญนะครับแม้ว่าเราจะมีสถานการณ์ทางชายแดนนะครับช่วงนั้นเนี่ยยอดก็ไม่ได้ลดลงนะครับจะเฉลี่ยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าเคสต่อเดือนถือว่าเยอะมากนะฮะ
1: คร
0: ับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับดูแล้วน่าตกใจมากๆนะครับส่วนในพื้นที่ภาค4เนี่ยในภาพรวมที่ผ่านมาในช่วง3เดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมนะครับที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะเดียวกันจะเฉลี่ยเนี่ยเดือนละประมาณ 2,000 กว่าเคสนะครับคดีที่มีสถิติการรับแจ้งมากที่สุดก็จะเป็นในลักษณะเรื่องการขายสินค้าออนไลน์นะครับซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกแน่นอนมันเข้าถึงง่าย
1: โดนเหมือนกันอันนี้เคยโดนแต่ยอดอาจจะไม่เยอะเงี้ยหลักร้อย200 300
0: ใช่ถูกต้องครับมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นเยอะแต่ยอดความเสียหายไม่เยอะเพราะบางครั้งอย่างที่ครับทาง
1: ที่ต่อมโดน
0: ใช่ครับทางที่ต่อมโดนเนี่ย300 500ก็1คดีแล้วใช่มั้ยครับแต่ถ้ามูลค่าความเสียหายเยอะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะพวกหลอกลงทุนหลอกให้โอนเงินเหมือนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกให้โอนเงินหลอกให้ลงทุนนะครับหรือเป็นพวกโรแมนต์สแกมนะครับที่จะเป็นยอดความเสียหายสูงๆนะครับถ้ามีคำถามถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมยอดความเสียหายมันเยอะขนาดนี
1: ้
0: คดีมันเยอะขนาดนี้มันไม่ลดลงเลยเหรอนะครับผมจะบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มนะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับมีการนำเอาหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนทางฝ่ายของธนาคารนะครับฝ่ายของโทรศัพท์เราเอามานั่งทำงานด้วยกันเลยฮะนะครับเพื่อทำการระงับยับยั้งการป้องกันนะครับไม่ให้ความเสียหายเนี่ยเกิดเป็นวงกว้างรวมทั้งสนับสนุนข้อมูลการสืบสวนนะครับให้กับตำรวจในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับผมนะครับมีความเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยยอดเนี่ยมันจะลดลงอย่างแน่นอน
1: ขอให้ลดลงหน่อย
0: ใช่
1: ครับ
0: ถ้าไม่งั้นปลายปีเชิญผมมาอีกรอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายอดลดลงจริงไหม
1: ขอไม่เป็นปลายปีขอเป็นสักอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้ง
0: นี้ได้ครับยินดีฮะยินดีฮะทำไมผมถึงพูดว่ามันจะลดลง
1: ครับ
0: พี่ต๋อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสังเกตพฤติการของลูปเดิมแล้วเพราะว่าเราปิดกั้นช่องทางเข้าไปเรื่อย
1: ๆ
0: เมื่อก่อนเนี่ยช่องทางการรับเงินของคนเคยเจอนะฮะ5นาทีโอนไปเป็น20ต่อนะฮะเพราะเมื่อก่อนเรายังไม่มีมาตรการในการป้องกันบัญชีม้าคนเปิดกันเต็มเลยเดี๋ยวนี้มาตรการเราเยอะแยะมากมายทำให้บัญชีม้าเนี่ยมันหายากขึ้นนะฮะเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะเมื่อกลางปีที่แล้วเรามีกฎหมายออกมาใหม่เกี่ยวกับการควบคุมนะครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะฮะคนร้ายก็เปลี่ยนหนีไปอีก
1: คริปโตเคอเรนซีคืออะไรท่านรองครับ
0: เป็นเงินดิจิตอลฮะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือคล้ายๆกับเป็นเงินเสมือนนะฮะก็คือนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเงินสดเนี่ยไปเป็นเงินดิจิตอล
1: เงินออนไลน์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่าง
0: ๆถูกต้องครับคล้ายๆอย่างนั้นถ้าจะคุยเรื่องคริปโตเคอเรนซีผมอาจจะต้องมีอีกสักเบรกให้ผมยาว
1: งั้นเรื่องนี้เราอีกมาสักตอน
0: ได้เลย
1: ครับขยายต่อครับท่านรอง
0: ใช่ฮะพอเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นคริปโตแล้วนะครับตอนนี้ก็วนกลับไปเดิมแล้วแต่ว่าขั้นตอนการบัญชีม้าเนี่ยอาจจะสั้นลงอาจจะเป็นสัก 1-2 บัญชีแล้วก็เป็นการกดออกเลยนะครับเราก็มีมาตรการปิดกั้นป้องกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปว่ามันมีวอลลุ่มเข้ามานะฮะพอเราเห็นพฤติกรรมในการทำธุรกรรมที่ผิดแปลกมีการถอนเงินสดหน้าธนาคารในดูแลหน้าสงสัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที
1: ่
0: นะครับเพราะตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะฮะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับว่าเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือไม่ถ้าเกี่ยวข้องกับการทำผิดเราก็จะดำเนินคดีเลยนะครับผมเลยเชื่อว่าเนี่ยครับในสัก 2-3 เดือนหรือภาพรวมทั้งปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าลดลงอย่างแน่นอนครับผม
1: ครับและคือการันตีจากท่านรองว่าจากตัวเลขหลักพันในพื้นที่ภาค4ขอให้ลดลงหน่อยอย่างน้อยนะไม่โดนเราไม่โดนคนใกล้ตัวเราไม่โดนพ่อไม่โดนแม่เราก็ถือว่าสบายใจแล้วครับท่านรองครับถือว่าสบายใจอ่ะพูดถึงเรื่องของการตกเป็นเหยื่อคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากโดนเป็นเหยื่อการตกเป็นเหยื่อแล้วกรณีที่คนร้ายเนี่ยมีการแบ่งสายงานกันอย่างไรครับมีการหลอกเงินสายดูดเงินสายฟอกเงินหรือทำไมเราถึงมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรายังพลาดตกเป็นเหยื่ออยู่ดี
0: ก็อย่างนี้ฮะเมื่อกี้เป็นคำถามของน้องน้ำขอเหมือนกันผมยังตอบไม่คร
1: บ
0: นะครับน้องน้ำขอก็ถามว่า
1: ขยายต่อได้เลยรอง
0: มันเปลี่ยนไปยังไงนะครับมันเปลี่ยนไปยังไงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาอาจจะหลอกแบบตรงๆนะครับเหมือนอย่างเช่นส่ง SMS หวานไปเรื่อย
1: ๆยกตัวอย่างก็ได้ท่านรองเพื่อเป็นความรู้จริงเลย
0: ทุกอย่างนะครับไอ้ที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนหลอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู
1: ่
0: แต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะเพิ่มใช่ครับเพิ่มวิธีการเพิ่มพฤติการเข้ามาอย่างเช่น
1: หวานขมน่ากลัวขึ้นไปอีก
0: ถูกต้องฮะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนส่ง SMS ใช่ไหมครับทุกคนได้รับ SMS เดี๋ยวนี้โอ้แทบผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครอยากกดลิงก์แล้ว

0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าลิงก์จริงบ้างหรือไม่จริงบ้างไม่รู้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับก็เริ่มพัฒนาเริ่มใช้จิตวิทยาในการหลอกมากขึ้นเริ่มใช้เทคโนโลยีในการหลอกมากขึ้นเมื่อก่อนหลอกแบบหวานเดี๋ยวนี้เขาจะเลือกอาชญากรจะเลือกเหยื่อสักคนเนี่ยเขาจะไปศึกษาโปรไฟล์ของเหยื่อก่อนต้องมี Data ของเหยื่อก่อนแล้วเอา Data ตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการหลอกเหยื่ออ่ะอย่างเช่นนะครับข้อมูลหลุดอย่างที่เราเห็นตามข่าวหลายๆอย่างอ่ะอันนี้ก็คือ1ถังข้อมูลของเขาแล้วนะ
1: ครับ
0: สื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram อะไรก็ตามที่เราโพสต์เนี่ยถ้าเขาเลือกเราเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยเขาจะมาศึกษาก่อน
1: เขาจะตามเราเลย
0: เขาจะมาศึกษาก่อนว่าเราชอบอะไร
1: ครับ
0: เราชอบไปเที่ยวที่ไหนเราชอบทานอะไรชอบทีมฟุตบอลอะไรชอบเลี้ยงสัตว์อะไร
1: เหมือนทำความรู้จักกับเรา
0: ใช่ก่อนที่จะทักมาคุยกับเราเพื่ออะไรครับพี่ต๋อมเพื่อที่จะได้เราจะได้เชื่อใจเข
1: า
0: จะได้รู้สึกดีกับเขาพอเชื่อใจกันแล้วบางคนถึงขั้นหลงรักเลยเชื่อใจกันแล้วเราก็จะหลงกลเขาได้ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างอีกกรณีนึงนะครับเรื่องการหลอกเงินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อคนร้ายได้เงินไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไงฮะพี่ต๋อมบล็อกบล็อกเราใช่ไหมฮะ
1: ติดต่อไม่ได้
0: ติดต่อไม่ได้ผู้เสียหายรู้ตัวปุ๊บไปแจ้งความจบแค่นั้นฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะ
1: ยังไงครับ
0: เดี๋ยวนี้ไอ้ที่บล็อกไปแล้วมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเพิ่มเข้ามาอีกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยบล็อกแล้วเขาจะบอกให้เราโอนเงินเพิ่มอย่างเช่นฮะน้องน้ำของเราลงทุนไป1ล้านบาทเราได้กำไรแล้วนะครับคนร้ายหลอกเราไปลงทุนเราลงทุนแล้วได้กำไรเราอยาก
1: โอนไปแล้ว1ล้านบาท
0: สมมตินะฮะเราโอนไปแล้ว1ล้านบาทได้กำไรมาเป็นล้านห้าสมมติได้ไปกำไรมาล้านห้าเราอยากจะถอนเงินนะถ้าเป็นเมื่อก่อนได้คนร้ายได้ไปล้านหนึ่งนี้คนร้ายบล็อกหนีไปแล้วฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะอยากจะถอนเงินใช่ไหมคุณต้องโอนค่าธรรมเนียมมาเพิ่มคุณต้องเสียภาษีเพิ่มเขาจะไม่บล็อกเราฮะเขาจะมีวิธีการในการพูดให้เราโอนเงินเข้าไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะถ้าเราหลงกลเราโอนเงินเข้าไปอีกเขาก็จะบอกอุ้ยบัญชีคุณยอดสูงนะต้องอัปเกรดเป็น VIP ต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งไม่จบไม่สิ้นนะฮะหลายๆคนประชาชนมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะยังเอาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุยกับคนร้ายได้เลยเพราะคนร้ายเขาไม่บล็อกฮะเขาไม่กลัวเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับเราต้องยอมรับว่าฐานที่มั่นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผม
2: แล้วทีนี้ครับอยากจะให้ท่านรองครับยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือว่าเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจอย่างเช่นเขาหลอกให้เราหลอกโหลดดาวน์โหลดแอปดูดเงินอะไรแบบนี้ครับมันจะสามารถดูดได้จริงๆใช่ไหมครับท่าน
0: พูดถึงว่าเป็นการแอปดูดเงินก่อนดีกว่านะครับถ้าตามคำถามในเรื่องแอปดูดเงินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากนะครับอย่างที่ผมบอกครับเรามีวอลลุ่มเรามีการทำงานร่วมกันสำนักงานตำรวจชาติสมาคมธนาคารและก็ผู้ประกอบการต่างๆนะครับทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับในการป้องกันนะครับอย่างถ้าทุกท่านจะเห็นง่ายๆเลยฮะตอนนี้เข้าแอปธนาคารแค่แคปเจอร์หน้าจอก็ไม่ได้แล้ว
1: ถูกครับ
0: อันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งฉะนั้นการที่จะใช้แอปพลิเคชันในการคอนโทรลโทรศัพท์นะครับเพื่อเข้าไปดูดเงินในแอปธนาคารเนี่ยก็มีการป้องกันที่สูงมากนะครับถ้ายังพบอยู่เนี่ยผมอยากให้รีบแจ้งเลยนะฮะเพื่อเราจะได้ไปพัฒนาระบบในการป้องกันในการสืบสวนติดตามจับกุมอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายังมีอีกเนี่ยผมเชื่อว่านะฮะดูสถิติที่ผ่านมาในรอบปี2518ตั้งแต่กลางปีเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วแอปดูดเงินน้อยมากส่วนใหญ่ที่ข่าวออกไปเนี่ยจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดมากกว่าว่าเอ๊ะโดนแอปดูดเงินแต่จริงๆเนี่ยมีการกระทํามีพฤติการในการกระทําอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านั้นไม่ใช่การติดตั้งแอปแล้วดูดเงินเลยนะครับ
1: งั้นสบายใจได
0: ้สบายใจได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีหรอกก็คือด้วยความที่เราเข้าใจว่าบางทีเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางอย่างเข้ามาในมือถือของเราจนเราเสพข่าวว่าแอปดูดเงินแอปดูดเงินจนทุกคนได้ต้องกลัวนะท่านรองไม่กล้าดาวน์โหลดแอปใดๆทั้งสิ้นเพราะกลัวว่าเอ๊ะพอเข้ามาในนี้แล้วมีอะไรเด้งขึ้นมาเอาแล้วเราจะโดนไหมอันนี้ท่านรองการันตีหน่อยว่าไม่มีจริงหรือมีจริง
0: คือเรื่องแอปดูดเงินนะครับถ้าเป็นแอปดูดเงินตรงๆเลยนะครับผมสามารถการันตีได้ในระดับหนึ่งเลยว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยไม่สามารถ
1: ไม่ถึงขั้นนั้น
0: ไม่ถึงขั้นนั้นใช่ครับแต่ถ้าจะเป็นในการติดตั้งแล้วเขาสามารถควบคุมโทรศัพท์หรือดูข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ยังมีฉะนั้นที่คุณต๋อมบอกว่าเอ๊ะกลัวจังเลยไม่กล้าโหลดแอปเน
1: ี่
0: ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราต้องระมัดระวังตัว
1: บางแอปบางอย่างดีกลัวไว้ก่อนตอนนี้ครับ
0: ใช่ฮะอะไรที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักไม่กลัวไม่มั่นใจนะครับไม่โหลดไม่ไปติดตั้งดีที่สุดครับผม
1: อ๋อนะไม่ติดตั้งนะบางทีบางอย่างเราดาวน์โหลดแอปบางแอปมาเขามีคำถามขึ้นมาว่าเราขออนุญาตเข้าถึงรูปคุณได้ไหมขออนุญาตเข้าถึงเบอร์โทรของคุณได้ไหมขออนุญาตเข้าถึงอีเมลของคุณได้ไหมกรณีแบบนี้เนี่ยเราเอ๊ะได้ไหมครับ
0: ถ้าเอ๊ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยครับ
1: เ
0: ราต้องเอ๊ะก่อนว่า
1: เราควรจะไปต่อดาวน์โหลดต่อกดต่อหรือลบแอปนั้นเลย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือว่าถ้าแอปพลิเคชันนั้น ผมยกตัวอย่างเรื่องแอปธนาคารแล้วกันแอปธนาคารต้องเข้าถึงต้องขอเข้าถึงอยู่แล้วเพราะต้องมีการสแกนหน้าต้องขอเข้าถึงกล้องต้องขอเข้าถึงภาพถ่ายเพื่อมีการบันทึกสลิปถูกไหมฮะเราก็พิจารณาอ้อเป็นแอปธนาคารเป็นแอปธนาคารที่ถูกต้องเราโหลดถูกต้องในช่องทาง Play Store หรือGoogle Play ใช่ไหมฮะถ้าไปโหลดผ่านลิงก์ในเว็บไซต์อะไรสักอย่างอันนี้ไม่ควรเด็ดขาดนะครับไม่ควรเด็ดขาดต้องโหลดในช่องทางที่ถูกต้องเท่านั้นครับผม
1: ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันทางธุรกรรมการเงินของธนาคารแต่ละสีนั่นแหละก็ไว้ใจได้แต่แอปอื่นถ้ามาถามเพิ่มเติมจุกจิกว่าขอเข้าเบอร์มือถือคุณได้ไหมขอเข้าไปดูอีเมลหรือรูปภาพคุณได้ไหมควรหยุด
0: ถูกต้อง
1: ควรจะหยุดไม่ต้องไปไม่ต้องไปดื้อดันกรณีแบบนี้เมื่อกี้คุยกับน้ำของว่าเรามีกรณีนึงที่น้องเจอว่าเป็นการมารูปแบบจี
2: ใช่ครับ
1: คือท้ายเป็นยังไงครับ
2: คือเขาก็มาเล่นกับใจเรากับความรู้สึกเราอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็หลอกให้เราโอนเงินไปให้เขาอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีวิธีการยังไงบ้างคร
1: ับเอาคืนได้ไหมใช่หรือทำใจกันต่อครับ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: สุดท้ายเป็นบัญชีม้าไปเลย
0: อย่างนี้ฮะตอนนี้เนี่ยอย่างที่น้องๆของพูดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะโรแมนต์สแกมจริงๆโรแมนต์สแกมเนี่ยเราได้ยินมาผมได้ยินมาตั้งแต่ผมจบตำรวจใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ปีผมจบตอนนั้นปี2552ผมก็ได้ยินคำว่าโรแมนต์สแกมมานานแล
1: ้
0: วแต่สมัยก่อนเนี่ยโรแมนต์สแกมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่านะครับก็คือเป็นการโรแมนต์ส่วนเข้ามาพูดคุยเข้ามาจี
1: บ
0: นะฮะเข้ามาพูดคุยเข้ามาจีบสร้างเฟคโปรไฟล์ปลอมขึ้นมา
2: ใช
0: ่ไหมฮะเข้ามาจีบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าจะส่งของมีค่ามาให้จากอยู่ต่างประเทศนะส่งของมีค่ามาให้
1: ติดอยู่ตม.นะ
0: ติดอยู่ตม.อันนี้เป็นแพทเทิร์นแหละก็น้อยลงเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนเป็นว่าหลังจากที่จีบแล
1: ้
0: วรู้สึกดีแล้วชักชวนให้ลงทุนชักชวนให้ลงทุนว่าเฮ้ยเรามาสร้างอนาคตด้วยกันส่งลิงก์ส่งเว็บไซต์ส่งแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดว่าไปลงทุนกับเว็บนี้สิไปลงทุนกับแอปพลิเคชันนี้สิเนี่ยเขาได้กำไรจริงนะถ้าคุณไม่มีเงินลงทุนเดี๋ยวฉันออกให้ครึ่งนึงเพราะอะไรฮะเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เขาใช้ลงทุนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเองฮะเขาจะบอกเลขอะไรก็ได้ว่าเขาโอนเงินเข้าไปละแสนนึงคุณโอนมาอีกแสนนึงเรามาลงทุนร่วมกันมาสร้างอนาคตร่วมกันแต่เดี๋ยวนี้ฮะปัจจุบันนี้มีเพิ่มมาอีกอย่างนึงฮะ
1: ยังไงครับท่านรอง
0: โรแมนซ์เหมือนเดิม
1: ค
0: ุยหลอกให้รักเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: เหมือนจีบนี่เหรอครับ
0: เหมือนจีบเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ได้ให้โอนเงินแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ได้ให้ลงทุนแล้วแต่ว่าให้ไปเปิดบัญชีให้
1: นี่เป็นเคสที่กำลังจะถามต่อเลย
0: ใช่
1: ครับยังไงต่อท่านรองจนกลายเป็นบัญชีม้าโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: กลายเป็นว่าเราเป็นทั้งเหยื่อเป็นทั้งผู้ต้องหาด้วยเพราะกลายเป็นบัญชีม้าลักษณะวิธีการที่เขาใช้หลอกเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมครับว่าเขาเป็นนักธุรกิจอยู่ต่างประเทศนะครับ
1: มีความน่าเชื่อถือ
0: ใช่มีความน่าเชื่อถือทำธุรกิจหลายประเทศอยากมาทำธุรกิจที่เมืองไทยมากเลย
1: เราก็ใจฟูแล้วทีเดียวเรายิ่งหาคู่อยู่แล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวจะมาจดบริษัทนะมาเปิดบริษัทที่เมืองไทย
1: ทำไงต่อครับทีนี้ครับ
0: นะแต่ว่าทีเนี้ยเขายังอยู่ต่างประเทศยังมาไม่ได้ช่วยไปจดบริษัทให้หน่อยช่วยไปเปิดบริษัทให้หน่อยแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคาร นะครับเอาแล้วก็มีเงินโอนเข้ามานะครับเราก็ทางเหยื่อก็ทางคนร้ายก็ให้เหยื่อโอนต่อออกไปหรือไปกดเงินแล้วเอาไปฝากต่อก็แล้วแต่วิธีการของเขา
1: ครับ
0: นะครับหรือไม่บางคนไม่ต้องบอกให้เปิดบริษัทเลยฉันขอยืมบัญชีเธอหน่อยสิเนี่ยลูกค้ามาแล้วฉันต้องเปิดตลาดในเมืองไทยรอไม่ได้แล้วเพราะมีลูกค้าต้องการสินค้ามากเลย
1: ซุปเป็นต่ออะตอมเชื่อแล้วตอมก็เปิดบัญชีให
0: ้
1: ส่งไปท่านรองท่านรองก็โอนเข้าบัญชีตอม
0: ใช่กลายเป็นพี่ตอมกลายเป็นบัญชีม้าให้ผม
1: ตอมผิดใช่ไหมครับแบบน
0: ี้ใช่กลายเป็นตกเป็นผู้ต้องหาทีเนี้ยการจะแก้ต่างเนี่ยเราก็ต้องไปดูพฤติการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เสียแน่ๆเลยเสียประวัตินะครับเสียเวลาต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยไปพิสูจน์ทราบในภายหลังเนี่ยพบว่าได้รับผลประโยชน์จากการหลอกลวงในครั้งนี้ด้วยกลายเป็นอาจจะไม่ผิดเรื่องช่อโกงแต่ไปผิดเรื่องฟอกเงินอะไรก็ตามฉะนั้นต้องระมัดระวังฮะเรื่องนี้ก็เป็นอยากจะเป็นข้อเตือนภัยเหมือนกันนะครับบัญชีเรานะฮะต่อให้จะสนิทสนมกันแค่ไหนเป็นเพื่อนกันเป็นคู่รักกันหรือเป็นใครก็ตามนะฮะอย่าเอาไปให้คนอื่นใช้เด็ดขาดครับผม
1: กรณีสมมุติแบบนี้เราไม่ตั้งใจสมมติอาตอมละก็ยกตัวอย่างเลยถ้าตอมไม่ได้ตั้งใจแต่เราเนี่ยเป็นเปิดบัญชีให้เขาแล้วเราไม่รู้เรื่องสุดท้ายพอมาได้สรุปใจความว่าเราน่ะถูกหลอกว่าเป็นบัญชีม้าตอมต้องทำยังไงฮะไปแจ้งความ
0: แน่นอนครับถ้าเรายิ่งรู้ตัวเร็วยิ่งแจ้งเร็วยิ่งดี
1: ครับ
0: 1สิ่งแรกเลยฮะเราไปปิดบัญชีนั้นซะ
1: ตอมจะถูกจับไหมครับ
0: ถูกจับไหมถ้ามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเข้าไปพัวพันในคดีแน่นอนนะครับเราต้องดูก่อนว่าคดีหลักเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีที่เป็นโทษสูงกว่า3ปีพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถออกหมายจับได้เลยนะครับเพราะเป็นคดีที่โทษสูง
1: ไม่คุ้มเลย
0: ยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
1: ครับ
0: ผม
1: ยังไงก็ต้องไปปรึกษาพี่ตำรวจว่าจะทำยังไงต่อป
0: ั
1: จจุบันนี้เรื่องไอ้น่ากลัวมากขั้นรองครับ

0: ันดับแรกเลยก็คือเรื่องข้อมูลหลุดต่างๆที่เราเคยได้
1: เบอร์เราหลุดประวัติ
0: เหยื่ออย่างสมมติ
1: ต่อม
0: พี่ต่อมโดนแฮกเฟซแฮกยังไงฮะมันง่ายขนาดนั้นเลยแฮกเฟซก็อย่างเช่นนะฮะผมยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือคนร้ายเนี่ยสร้างลิงก์ขึ้นมาสมมุติบอกว่าจะเป็นภาพข่าวของ NBT ภาพข่าวของ NBT วันนี้ส่งลิงก์ให้พี่ต๋อม
1: ครับ
0: แล้วก็พอกดเข้าไปป
1: ุ๊
0: บ
1: กดเข้าไปดู
0: กดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นหน้า Facebook เลยแต่เป็น Facebook ของ NBT สมมุตินะฮะเป็น Facebook ของ NBT แต่ถ้าไปสังเกต URL เนี่ยจะปรากฏว่าอาจจะเป็น facebook.com เป็น facebook.co แต่หน้าตาเนี่ยเหมือน Facebook ทุกอย่างเลยนะแต่จะเข้าถึงภาพสื่อเนี่ยยังไม่ได้เลยต้องล็อกอินเข้าไปใหม
1: ่
0: ให้เราล็อกอินเข้าไปใหม่ถ้าเราอยากดูคลิปข่าวนี้นะให้ล็อกอินเข้าไปใหม
1: ่
0: พี่ต๋อมก็จะกดจะกดอีเมลตัวเองพาสเวิร์ดตัวเองนะครับล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเสร็จปุ๊บลิงก์ก็จะนำไปสู่หน้า Facebook ของ NBT จริงๆพี่ต๋อมไม่รู้ตัวเลยว่าการกรอกUsername Password ตอนนั้นเนี่ยคือการกรอกให้คนร้ายไปแล้ว
1: เชียวสันหลังวาบเลยครับเพราะเคยทำแบบนี
0: ้ใช่ไหมครับบางครั้งเรากดมาแทนที่เราจะเข้า Facebook หน้าเราเลยไม่ได
1: ้
0: ต้องให้เรากรอกเจอใช่ไหมให้เรากรอกให้เราเข้าระบบใหม
2: ่
0: อย่างเงี้ยในบางครั้งเนี่ยนั่นแหละเป็นการกรอก username password ให้คนร้ายไปแล้วเราจะไม่รู้ตัวเลยคนร้ายก็จะไม่มานั่งบอกว่าโดนแฮกแล้วเขาก็เอา username password อ่ะไปดูโปรไฟล์ของเราไปดูว่าเราคุยกับใครบ้างนะฮะบางครั้งเรามีการส่งข้อความเสียงเขาได้ฐานข้อมูลเสียงที่ต่อไปแล้วหรือนี่น้องน้ำของออกรายการเขาก็ได้ฐานข้อมูลเสียงของน้องน้ำของไปแล้ว
1: เพราะไปดูเอาในลิงก์นั้น
0: ใช่ใช่ไปดูเอาในลิงก์นั้นหรือถ้าไม่ใช่คนที่ออกหน้าสื่อก็นี่ฮะไปดูดใน Facebook ไปดูดในอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ได้ฐานข้อมูลเสียงไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมี AI คือ AI เนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะฮะแต่ว่าคนร้ายก็เอาสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยเอาไปในประกอบในการก่อเหตุนะครับเขาก็เอาไปใช้ AI ในการเวลาเขาพูดเนี่ยก็สั่ง AI ว่าให้แปลงเสียงเป็นแบบคล้ายๆคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำได้ประกอบกับมีโปรไฟล์อยู่แล้วว่าเราคุยกับคนนี้ในลักษณะอะไรบ้างมันก็เลยยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือใช่ไหมฮะไอ้เหี้ยได้ข้อมูลที่ต่อมไปเอาไปโทรหาน้องน้ำของ
1: น้ำของก็เชื่อเลยทีเนี้ย
2: เชื่อเลย
3: พี่ต่อมโทรหาไงก็ต้องเชื่อ
1: น้ำของพี่ยืมตังค์หน่อย 3,000 โอนให้หน่อย
0: โอนให้ 5,000 เลยใช่ไหมย
3: ื
0: ม 3,000
1: อันนี้กรณีแบบนี้เคสแบบนี้เราควรจะเอ๊ะยังไงมีควรหยุดยังไงท่านรองครับ
0: คือง่ายๆเลยฮะถ้ามีใครโทรเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยสิ่งที่เขาจะโทรเข้ามา1เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับคนร้ายเนี่ยจะไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลนั้นจริงๆโทรได้ถูกไหมฮะ
1: อาจจะเป็นเบอร์อื่นโทรมา
0: แล้วก็จะอ้างว่าอยู่ข้างนอกยืมโทรศัพท์เพื่อนหรือสร้างไลน์ขึ้นมาใหม่เลยสร้างไลน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็โทรเข้ามาหาบอกว่าฉันเปลี่ยนไลน
1: ์
0: นะง่ายๆเลยฮะวิธีการเช็คกดว่างก่อนถ้ามันไม่ใช่เบอร์เดิมแล้วโทรกลับไปหาคนนั้นครับถ้าใช่พี่ต๋อมรับจริงๆโทรเบอร์พี่ต๋อมเบอร์เดิมนะ
1: ยังเป็นพี่ต๋อมรับอยู่
0: ยังเป็นพี่ต๋อมเบอร์เดิมขอวิดีโอคอลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ต๋อมเกิดวันนี้จริงไหมอันนี้เช็คหน่อย
3: ต้องเช็ค
1: มีสติครับ
0: มีเช็คนิดนึงนะฮะก็ต้องมีสติฮะต้องมีสติต้องไม่รี
1: บ
0: ต้องไม่เชื่อก่อนแล้วก็ต้องไม่รีบแล้วก็ต้องไม่โอน
1: โอเคได้ข้อมูลละ
0: ครับ
3: แล้วจุดสังเกตง่ายๆที่นี่แหละมิจฉาชีพแน่นอนคือต้องเราต้องมีจุดสังเกตยังไงบ้างครับ
0: มิจฉาชีพ 100% เลยใช่ไหม
3: ครับ
0: รู้เลยว่าเฮ้ยมางี้มิจฉาชีพแน่นอนแน่นอนเลยฮะเมื่อกี้เหมือนที่ผมพูดไปเลยรู้จากการทางโลกออนไลน์แล้วชวนให้ลงทุนเนี่ยไอเนี่ยมิจฉาชีพแน่นอน
3: ช
0: วนให้ลงทุนบอกให้ไปเปิดบัญชีให้ไอนี้ 100% มิจฉาชีพแน่นอนนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีอย่างที่2ฮะอย่างที่2อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรืออะไรก็ตามเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจเป็น DSI เป็นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วบอกให้โอนเงินไปตรวจสอบเน
1: ี่
0: ยไม่มีฮะเราไม่มีวิธีการในการว่าคุณต้องโอนเงินมาก่อนแล้วถึงจะตรวจสอบนะฮะถ้าเราจะตรวจสอบคุณจริงๆเนี่ยเราสามารถมีช่องทางมีวิธีการอย่างเท่าที่ตำรวจเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยเราก็สามารถคอนแทคกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะครับตรวจสอบธุรกรรมได้ไม่จำเป็นต้องโอนมาแล้วก็ให้เราตรวจสอบไอ้เนี่ยมิจฉาชีพ 100% นะฮะ
1: ตั้งสติก่อน
0: ครับและอย่างที่3ที่อยากจะฝากอันนึงก็คือเกิดเผลอลงทุนไปแล้วแล้วถ้าอยากจะถอนเงิน
1: ครับ
0: มีการบอกให้เราโอนเงินเพิ่มเพื่อที่จะถอนเงินนั้นอันนี้เลิกเลยฮะมิจฉาชีพ 100% นะฮะหยุดยั้งความเสียหายอย่าไปโอนเงินเพิ่ม
1: หยุดยั้งความเสียหายคือสมมติเราพลาดไปแล้ว100 บาท
0: ครับ
1: จบแค่นั้นแหละพอ
0: ใช่
1: เอาคืนไม่ได้แล้ว
0: ก็รีบมาแจ้งความเดี๋ยวเรื่องจะวิธีการจะดำเนินการอย่างไรมีโอกาสที่จะได้คืนไหมนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลนะคร
1: ับ แล้วก็มีรายละเอียดกันต่อว่ายังไงต่อในเบรกที่สองคุยกันต่อมีคำถามนึงจากทางบ้านโทรให้ถามมาฝากถามมาว่ากรณีที่เคยมีเหมือนคล้ายๆเป็นคอลเลก
0: คอ
1: ร์เซ็นเตอร
0: ์
1: โทรมาที่ไม่ใช่เบอร์เราหรอกจะบวกอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นเบอร์จริงที่ไม่มีเครื่องหมายบวกโทรมาแล้วบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากนั่นโน่นนี่นั่น

0: คุณทํานี่คุณติดนั่นคุณติดนี่มาทีนี้ก็มีบางคนบอกเราว่าเธอคุยไปเลยพอคุยไปสักพักนึงน่ะฉันจะแอบทำธุรกรรมในการเข้าไปแฮกข้อมูลของเธอในจังหวะที่เธอไม่วางสายบางคนจะวางสายแต่บางคนน่ะอารมณ์ดีไงเล่นตอบกวนเขาตอบกวนกลับกวนตอบเล่นตอบเขาบอกว่าช่วงจังหวะที่เราคุยต่อนั้นน่ะเขาจะเข้าไปแฮกข้อมูลในเครื่องของเราอันนี้เป็นจริงหรือว่าปลอมครับ
1: แค่คุยโทรศัพท์แล้วแฮกข้อมูลเนี่ยผมยืนยันเลยนะตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แค่คุยโทรศัพท์นะครับถ้าแค่คุยโทรศัพท์แล้ว
0: คุยโทรศัพท์เฉยครับเขาโทรมาเป็นเบอร์097อะไรต่างๆมาโทรมากับเราทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพละเราอยากกวนคืนเราว่างพอด
1: ี
0: เอาที่คุยต่อไปแล้วทีมีคนบอกว่ามึงคุยไปเลยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวฉันจะโอนหลอกเอาเงินในบัญชีของเธอปลายสายพูด
1: ครับ
0: จริงหรือไม่จริงครับ
1: ครับอย่างถ้าเป็นคำถามนี้นะครับไม่จริงนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะคุยโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วเขาจะดูดข้อมูลจะแฮกข้อมูลจะอะไรเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะฮะอันดับแรกเลยถ้าเจอเบอร์แปลกๆเนี่ยอย่างเช่นบวก697อะไรเนี่ยแล้วเราไม่มีการทำธุรกรรมหรือคอนแทคกับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ไม่ต้องรับครับไม่ต้องรับหรือช่องทางของผู้ให้บริการตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะไม่รับเบอร์ต่างประเทศได้นะครับมีช่องทางได้หรือถ้าวันไหนเราอยากได้คอนเทนต์อยากสนุกสนานแก้เครียดเราคุยเล่นกับเขาได้ฮะ
0: ว่างพอดีครับอ
1: ย่างน้อยได้ข้อมูลได้ข้อมูลเขามาอย่างหลายๆครั้งอย่างนี่เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อไม่นานนี้เองน้องอายุ17นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยเป็นข่าวว่าก็คุยกับคอลเซ็นเตอร์ไปเรื่อยๆจนได้ข้อมูลได้เลขบัญชีธนาคารได้อะไรแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจนนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคุยกับคอลเซ็นเตอร์อยู
0: ่
1: อันนี้ก็คือน้องเขามีสตินะฮะแล้วก็มีเวลาแล้วก็ได้ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำการสืบสวนต่อ
0: เพราะฉะนั้นคำตอบที่ตอบได้คือคุยได้คุยได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาหลอกว่าเขาจะแฮกเงินช่วงที่คุยไปเนี่ยคุยไปเถอะคุณมีเวลาบ้างคุณกวนไปเถอะกวนไปไม่มีจริงในการที่จะมาแฮกเอาเงินในบัญชี
1: แต่จิตใจต้องเข้มแข็งนะไม่ใช่คุยไปคุยมาแล้วไปเคลิ้มคือคราวนี้แย่เลยนะแย่เลยนะ
0: ต้องมีสติ
1: เคลิ้มนะฮะอย่าเคลิ้มต้องมีสติ
0: ได้ความรู้ได้ความรู้ไปเบื้องต้นและมั่นใจแล้วว่าตอนนี้เกิดว่ามีเบอร์แปลกๆโทรมาถ้าว่างอยากกวนก็กวนไปเถอะไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาโอนเงินอะไรกันนะต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่ากรณีที่เราพลาดพลั้งไปละโอนเงินไปแล้วเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าเดี๋ยวมาขอความรู้นะ
1: ใน
0: ช่วงน
1: ี้
0: พักกันแป๊บนึง
1: ครับ

0: วัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน
2: รู้ไหมว่าปีหนึ่งเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

0: มัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกให้สูญเงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.comหรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื
1: ่อพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
6: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: ง่าย
7: ครบ
9: จบ
10: ทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ในเรื่องของประเด็นรู้เท่าทันร่วมต้านหยุดอาชญากรรมออนไลน์กำลังมองมันถึงพีคถึงคืนเลยครับมาคุยกันต่อกรณีพลาดไปแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันตัวยังไงถ้าสมมติเราเผลอเคลิ้มไปกดลิงก์เคลิ้มไปรับสายแปลกๆเราตั้งใจว่าจะเอาคืนแต่จริงๆแล้วพลาดไปแล้วเคลิ้มไปแล้วโอนเงินไปแล้วทำไงครับท่านรองครับ
1: สิ่งแรกเลยฮะแน่นอนฮะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราโดนหลอกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลอกตัวเองบางคนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมมีการโอนเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อจะเอาให้ได้นะฮะเราต้องยอมรับก่อนว่าเราโดนหลอกนะฮะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะครับตั้งสตินะครับสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำเลยเดี๋ยวนี้เรามีสายด่วนออนไลน์1441นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่เบรกที่แล้วนะฮะเรามีการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ1441เนี่ยแทบจะเป็น one stop service เลยโทรไปปุ๊บสิ่งแรกเลยเขาจะอายัดบัญชีให้คุณนะฮะแล้วก็จะแนะนำให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็นัดหมายเพื่อให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับสิ่งที่2ตั้งสติละโทร1441แล้วนะครับก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่าเพิ่งลบหลายๆคนเนี่ยผมเจอเนี่ยผู้เสียหายตกใจกลัวรีบลบแชทเลยรีบลบแชทรีบลบข้อมูลทุกอย่างอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งเราเก็บข้อมูลก่อนเราเก็บข้อมูลก่อนนะครับแคปเจอร์นะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์ล่องรอยทุกอย่างนะครับยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งแจ้งความเร็วก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนและติดตามจับกุมคนร้ายได้นะครับเมื่อกี้ทางพี่ต๋อมและน้องน้ำของบอกว่าเอ๊ะเสียไปแล้วต้องทำใจจะได้เงินคืนไหม
0: ครับ
1: หลายคนคิดอย่างนี้หลายคนที่ผมเข้าใจนะฮะเพราะว่าขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับมีหลายอย่างแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางปปง.มีการเรียกให้ผู้เสียหายไปเฉลี่ยทรัพย
0: ์
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ3คดีนะครับมูลค่าหลายพันล้านบาทถ้าคุณไม่แจ้งคุณก็ตัดสิทธิ์ตัวเองไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าแจ้งเนี่ยยังมีโอกาสเพราะว่าการจับกุมแต่ละครั้งเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่า1เขาเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฐานที่มั่นเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยถ้าเขาเข้ามาในประเทศไทยผมมั่นใจตำรวจไทยมีความสามารถมากพอนะครับสามารถกวาดล้างจับกุมได้หมดเมื่อจับกุมเครือข่ายที่ใหญ่ได้มีการยึดทรัพย์นะครับมีการยึดทรัพย์ปีนึงอาจจะสัก 4-5 เครือข่ายแต่ 4-5 เครือข่ายนี้เราสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยได้หลายร้อยเคสหลายพันเคสฉะนั้นถ้าคุณไม่แจ้งก็เหมือนตัดสิทธิ์ตัวเองไปตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นใช่ครับยังไงเนี่ยผมแนะนำว่าต่อให้เสียหายเยอะเสียหายน้อยนะฮะจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเราแจ้งเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้ก่อนนะครับครับผม
0: โอเคเข้าใจแล้วครับเพราะบางคนอาจจะมองว่าบางคนถูกหลอกไปหลักร้อยหลักสิบหลักยี่สิบ 3,000 4,000 หรือ 10,000 มองว่าเอ้ยไม่ได้คืนหลอกถูกหลอกไปแล้วไงก็ไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้วันนี้คือยังไงก็ต้องแจ้งความ
1: ใช่ครับอีกอย่างนึงขอเสริมนะครับขอเสริมอย่างนึงนอกจากการรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วเนี่ยคุณยังเหมือนทำบุญฮะได้ช่วยคนอื่นด้วยเหมือนที่ผมบอกฮะโทร1441เนี่ยอันดับแรกที่เขาทำให้เราคืออายัดบัญชีบัญชีนั้นก็ไม่สามารถไปหลอกคนอื่นต่อได้อีกนะฮะก็เพิ่มความปวดหัวให้มิจฉาชีพไปต้องไปหาบัญชีใหม
0: ่นะฮะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ว
1: ฉะนั้นผมแนะนำนะฮะแนะนำว่ายังไงก็ต้องแจ้งรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับผม
0: โอเคได้คำตอบชัดเจนแล้วคร
1: ับ
2: แล้วนอกจากสายด่วน1441เนี่ยครับมีนวัตกรรมหรือว่าแอปพลิเคชันไหนบ้างที่เราสามารถแจ้งตรวจสอบได้ทันทีบ้างครับท่านรอง
1: ถ้าเป็นในพาร์ทของแจ้งความออนไลน์เนี่ยผมแนะนำ1441จะรวดเร็วสุดแต่จริงๆเนี่ยการแจ้งความออนไลน์เนี่ย thaipoliceonline.com ก็ยังใช้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ใช่ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้อยู
0: ่
1: นะครับก็ยังใช้อยู่แต่ว่าพอเราแจ้งใน thaipoliceonline.com เนี่ยก็ต้องมีการกรอกข้อมูลอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ1441เนี่ยมันรวดเร็วตรงที่ว่าเราสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็แจ้งอย่างน้อยเนี่ยอายัดบัญชีก่อนเราค่อยไปแจ้งเขาก็จะแนะนำนะฮะก็ให้ไปแจ้งในไทยโพลิสออนไลน์นะครับรับเคส ID มานะครับยังไงเราก็ต้องไปแจ้งอยู่ดีแต่อันดับแรกเนี่ยยังแนะนำให้เป็น1441ก่อนนะครับส่วนเรื่องช่องทางการตรวจสอบเมื่อกี้ถามเรื่องช่องทางการตรวจสอบจริงมันเบสิกพื้นฐานง่ายๆเลยนะพี่ต๋อมน้องละของตอนเนี้ยเราได้เลขบัญชีมาได้ชื่อบัญชีมา
0: ได้ข้อมูลฝั่งนู้นมาแล
1: ้
0: ว
1: ได้ข้อมูลฝั่งนู้นมาแล้วอันดับแรกเลยเซิร์ช Google ก่อนง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลยจริงๆเอาไปเซิร์ช Google เนี่ยบางครั้งเจอเลยนะฮะเพราะว่ามีคนโพสต์แจ้งเตือนไว้ตามแพลตฟอร์มต่างๆมากมายนะครับอันนี้สิ่งแรกเลยง่าย
0: ๆ
1: 2นะฮะเรามีสื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ในมือเราแล้วทุกคนแทบจะเล่น Facebook นะฮะแทบจะเล่น Instagram เล่น Twitter กันเล่น TikTok กันแล้วเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปเซิร์ชก่อนนะบางครั้งก็จะเจอว่าเป็นการโพสต์แจ้งเตือนไว้นะครับตามเพจ Facebook ว่าเฮ้ยชื่อนี้บัญชีนี้เคยโกงฉันนะอะไรอย่างงี้กับอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพัฒนาโดยตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไซเบอร์เช็
0: ค
1: นะครับไซเบอร์เช็คเนี่ยก็มันดีอย่างนึงตรงที่ว่านอกจากกวาดข้อมูลในโซเชียล เอามาเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมกับระบบรับแจ้งความออนไลน์ thaipoliceonline.com นะครับบัญชีเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือชื่อบัญชีต่างๆเนี่ยที่ปรากฏใน thaipoliceonline.com เนี่ยก็จะมาลิงก์กับแอป Cyber Check ด้วยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับ
0: หมายความว่าอย่างตอมหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cyber Check
1: ถูกต้อง
0: ได้เลย
1: ได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ต้องโหลดในช่องทางที่ถูกต้องนะครับApp Store Google Play Store เท่านั้นนะฮะอย่าไปโหลดทางช่องทางอื่นครับผม
0: กดตามลิงก์อื่นไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ทางช่องทางคุณเป็น Android ก็ตามมือถือของคุณที่ถูกต้องแต่แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Cyber Check มาเพื่อเช็คข้อมูล
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: เป็นความรู้ที่ได้และคำตอบที่ได้คือถ้าเราถูกหลอกแล้วกรณีที่สำคัญคือคุณต้องแจ้งความและได้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดี
1: ถูกต้องครับ
0: ในการให้พี่ๆตำรวจจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาการทำงานเชิงรุกการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่นะครับเราเริ่มกันทำยังไงมีความยากไหมเขาถึงยากไหมสืบตัวยากไหมครับ
1: ครับคือเกี่ยวกับเรื่องการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยทางจริงๆทางตำรวจภูธรภาค4นะครับแน่นอนครับถ้าคดีเกิดอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกคดีที่เป็นลักษณะเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมคดีที่มีความสลับซับซ้อนเนี่ยเราต้องสืบสวนติดตามจับกุมอยู่แล้วแต่นี้มันก็จะเป็นการทำงานเชิงตั้งรับนิดนึงถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรอคดีเกิดก่อนต้องรอประชาชนมาแจ้งความก่อนแล้วเราก็ไปสืบสวนติดตามจับกุมป้องกันไปแต่เราไม่จบแค่นั้นฮะเราทำงานในเชิงลุกด้วย
0: ยังไงต่อครับ
1: คำว่าเชิงลุกเนี่ยก็คือเราดูแล้วว่าเราต้องตัดปัจจัยในการหลอกลวงให้ได
0: ้
1: นะฮะพื้นที่เราเนี่ยอีสานตอนบนเนี่ยติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้มีการนำนะครับนำฐานข้อมูลเชิงเทคนิคเนี่ยมาวิเคราะห์มาตรวจสอบนะครับจนนำไปสู่นะครับการปรับลดสัญญาณนะครับสัญญาณโทรศัพท์นะไม่ให้ข้ามไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำงานร่วมกับกสทช.แล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกเครือข่ายนะครับตอนนี้มีการปรับลดแทบจะผมไม่อยากยืนยันว่า 100% แต่ผมคิดว่าน่าจะแทบจะ 100% แล้วแหละ
0: หมายความเริ่มแล้วใช่ไหมครับ
1: เริ่มทำแล้วฮะเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเริ่มทำแล้วว่าสัญญาณเนี่ยแทบจะไม่มีเล็ดลอดออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเรามีการปรับลดสัญญาณมีการนำเสาสัญญาทั้งนะครับถ้าสัญญาณเราพิสูจน์ทราบ

0: แล้วเนี่ยมาจากประเทศฝั่งเรานะครับก็มีประชาการภาค4นะครับก็อันนี้ก็เป็นเชิงลุกอย่างนึงตัดสัญญาณก็ไม่ได้อีกอย่างนึงฮะที่เราตัดก็คือตัดเรื่องเส้นเงิน
1: ยังไงครับรอง
0: ตัดเรื่องเส้นเงินนี้ก็แทบจะตัดลมหายใจเขาเหมือนกันเพราะว่าการหลอกทุกอย่างฮะสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนใช่ไหมพี่ต่อมพี่น้องผ่องเขาต้องการเงินเราต
1: ้
0: องการทรัพย์สินเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่องทางการรับเงินของคนร้ายเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ยังเป็นบัญชีม้าอยู
1: ่
0: อย่างที่ผมพูดไปในเบรกแรกครับเมื่อก่อนเนี่ยบัญชีม้ามันหาง่ายโอนกันเป็น20 30ต่อเลยเดี๋ยวนี้ไม่ละโอนกันต่อ2ต่อนะครับแล้วก็ต้องรีบถอนเงินต
1: ้
0: องรีบแปลงเงินนะฮะมันก็เปลี่ยนไปแต่เราก็ยังไม่หยุดแค่นี้ฮะเรามีการนะครับวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ผู้ให้บริการรับชำระเงินต่าง
1: ๆ
0: นะครับมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์มาดูว่ามาคัดผู้ต้องสงสัยว่าคนที่มาเปิดบัญชีเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าเอาบัญชีไปใช้เองเชื่อว่าน่าจะเป็นบัญชีม้าวิธีการวิเคราะห์ยังไงผมไม่สามารถพูดได้เดี๋ยววิชาชีพจะรู
1: ้เป็นความลับนะบางทีก็เป็นดาบสองคม
0: เดี๋ยววิชาชีพจะรู้แล้วไปเปลี่ยนหลบหนีเราอีกนะฮะตอนนี้พอเราได้ถังข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องรอให้บัญชีนั้นไปก่อเหตุเลยฮะ
1: ครับ
0: เราเข้าไปหาคนเปิดบัญชีก่อนเลยนะครับไปตรวจสอบเลยเขาเปิดบัญชีใช้เองจริงไหมถ้าเขาไม่ได้เปิดบัญชีใช้เองเราก็ดำเนินการตามกฎหมายเป
1: ิ
0: ดบัญชีให้คนอื่นใช้เท่านั้นไม่พอฮะเรามีการขยายผลนะครับการจับกลุ่มคอกม้าคนรับจ้างจัดหาบัญชีนอกจากตัวบัญชีม้าแล้วเนี่ยไอ้คนรวบรว
1: ม
0: คนจัดหาคนคุมคอกม้านะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็ขยายผลเข้าค้นทั้งหมด7จังหวัด14จุดนะครับจับผู้ต้องหาได้หลายรายนะครับยึดบัญชีได้กว่า100บัญชีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราตัดทุกอย่างฮะต
1: ั
0: ดทั้งสัญญาณต
1: ั
0: ดทั้งเส้นงานเส้นทางทางการเงินปัจจัยที่จะใช้ในการก่อเหตุนะครับและทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับพี่ต้อม
1: ชื่นใจครับชื่นใจเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเอาตรงๆคือประสบการณ์เราเมื่อก่อนนี้เราไปเที่ยวข้ามไปที่โซนเวียงจันทน์เนาะบางทีเขตบริเวณรอบเราไปใกล้กับแม่น้ำโขงเนี่ยเรายังใช้เครือข่ายของบ้านเราได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ละ
0: อ
1: าจจะลดสัญญาณลง
0: ผมที่ไปเทสล่าสุดนะที่ไปเทสล่าสุดเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้ว
1: งั้นอุ่นใจแล้ว
0: ใช่ครับต้องมีการตรวจสอบทำเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ต้องมีการตรวจสอบ
1: ตัดทุกช่องทางและที่อย่างหนึ่งคือมั่นใจในฝีมือพี่เจ้าหน้าที่คือพอเราเริ่มได้กลิ่นแปลกๆแล้วว่าคนนี้มาเปิดบัญชีผิดปกติเราเจาะเข้าไปเลย
0: ครับ
1: เช็คเลยว่าคุณเอาไปใช้จริงไหมอะไรไหมถ้าเราทราบว่าไม่ใช่แล้วเราสามารถระงับได้เลยทันท
0: ี
1: ชื่นใจแล้วครับ
0: คือตอนนี้ฮะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึง
1: ครับ
0: ตอนนี้มันก็มีกฎหมายที่มาเอื้อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีการพ.ร.ก.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2566แล้วมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเปิดบัญชีไปให้คนอื่นใช้เนี่ยถ้าบัญชีนั้นเนี่ยยังไม่เอาไปก่อเหตุเนี่ยก็ยังไม่ผิด
1: ครับ
0: อย่างผมเปิดบัญชีให้พี่ต๋อมใช้พี่ต๋อมยังไม่ได้เอาไปก่อเหตุอะไรผมก็ยังไม่ผิดนะ
1: คร
0: ับ ยังไม่มีคดียังไม่มีคดีเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่คุณเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เนี่ยคุณผิดเลยตามมาตรา9นะครับตามพ.ร.ก.นะครับโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับส่วนพวกที่เป็นธุระจัดหานะครับเป็นนายหน้าเป็นธุระจัดหาเนี่ยนะครับโทษเนี่ย 2-5 ปีนะครับปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทโทษไม่น้อยเลยนะฮะนะครับแม้บัญชีนั้นยังไม่ได้เอาไปกระทำความผิดก็ตามถ้าบัญชีนั้นเอาไปกระทำความผิดนะครับคุณก็จะเป็นผู้สนับสนุนในคดีข้อหานั้น
1: โทษ
0: เพิ่มไปอีกใช่ไม่คุ้มกันเลยฮะก
1: ับ
0: การจ้างเปิดบัญชี 5,000 6,000 อะไรก็ตามนะฮะแล้วแต่เขาจะจ้างคุณนะแต่สุดท้ายเนี่ยอิสรภาพที่คุณสูญเสียไปเนี่ย
1: ดีครับ
0: ผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มครับผม
1: ชื่นใจนะครับกฎหมายนั้นขึ้นแล้วตอนนี้เราสบายใจขึ้นด้วยมาตรการเชิงรุกของพี่ตำรวจตอนนี้ทำจริงปฏิบัติจริงจับต้องได้จริง
0: ครับ
2: แล้วถ้าสมมติว่าเราพลาดไปแล้วหรือว่าถูกหลอกไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับมีวิธีการทำยังไงบ้างครับอย่างตัวน้ำของเองก็เคยพลาดไปแล้ว
1: คือ
2: เ
1: ค
2: ย
1: ถูกหลอกไปแล้ว
2: ใช่ครับก็คือในช่วงนั้นช่วงเปิดเทอมครับก็คือเราจะต้องหาหอพักใช่ไหมครับก็มีมิจฉาชีพเขาปลอมตัวเข้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยแหละครับมาขายประกันหอต่อในกลุ่มหาหอพักแล้วทีนี้เขาก็น่าเชื่อถือมากแล้วทีนี้เรารีบเราต้องได้หอแล้วเราก็เลยโอนมัดจำกับเขาไปทันทีแล้วทีนี้เขาบิดเราไปเลยเขาเชิดเราไปเลยอะไรประมาณนี
1: ้บล็อกขายไปเลยใช
2: ่ไหมใช่บล็อกไปเลยครับเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างครับท่านรอง
0: อันนี้ถามน้องน้ำขอก่อนหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บน้องน้ำขอดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง
2: ก็คือตื่นเช้ามาก็คือเขาไม่ตอบแชทก็เลยรู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอนก็เลยทักไปถามย้ำอีกครับว่าโกงใช่ไหมแต่ไม่ได้แคปหลักฐานเลยนะครับแต่มีสลิปโอนเงินแต่ไม่ได้แคปหลักฐานเลยคือยังไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเราก็คิดว่าเงินเท่านี้อาจจะเสียไปก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าม
1: ันไม่เสียดายของ
2: ใช่ครับแต่มันมากกว่านั้นล่ะครับเราต้องแจ้งความเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการเตรียมหลักฐานเพื่อส่งให้ ตำรวจสืบสวนเนี่ยครับทำงานง่ายขึ้นยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆก็อย่างที่อย่างที่ผมเคยพูดไปอย่างเมื่อกี้นะจริงๆอ่ะถ้าให้แนะนำก็อยากให้แจ้งตั้งแต่แรกอย่างน้อยเนี่ยบัญชีที่น้องน้ำของโอนไปเนี่ยโดนอายัดแน่นอนถ้าแจ้งนะเขาก็ไม่สามารถเอาบัญชีนั้นเนี่ยไปหลอกคนอื่นได้
2: อ
0: ี
2: ก
0: ใช่ไอันนี้คือสิ่งแรกเลยนะฮะสิ่งที่สองนะฮะเงินจะได้คืนไม่ได้คืนไม่กล้ารับปากมันเป็นขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการอาจจะโชคดีอายัดได้เร็วมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีน้องน้ำของอาจจะได้เงินคืนก็ได้ครับถ้าโดนมากกว่านั้นจะต้องทำยังไงโดนมากโดนน้อยเหมือนกันฮะยังไงก็ต้องแนะนำตามช่องทางที่ผมได้แจ้งไว้นะครับอย่างน้อยโทร141ก่อนนะครับส่วนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับอย่างที่บอกฮะว่าโดนหลอกไปแล้วเนี่ยบางคนตกใจรีบลบนะครับ
1: ครับ
0: การลบไม่ได้ทำให้ได้เงินคืนฮะการลบเป็นการทำลายพยานหลักฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่างน้อยเราแคปเจอร์ไว้เก็บลิงก์ URL จริงๆสำคัญน่ะเรื่องแคปเจอร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ผมอยากให้เก็บ URL ลิงก์ URL อย่างเช่นถ้าเป็น Facebook เนี่ย Facebook มันเปลี่ยนชื่อได้เรื่อยๆใช่มั้ยฮะคนร้ายหลอกเสร็จเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ URL มันเลข13หลักมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะลิงก์น่ะยังไงถ้าเราเก็บลิงก์ไม่ได้เนี่ยแต่พี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามาแจ้งเนี่ยจะแคปเจอร์อย่างเดียวบางครั้งเนี่ยตำรวจมาตำรวจหาไม่เจอแล้วเพราะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเปลี่ยนจากน้องน้ำของเป็นน้องน้ำขิงอะไรเงี้ยเสิร์ชก็หาไม่เจอแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บ URL อยู่ต่อให้เปลี่ยนไปกี่ชื่อก็ยังเจอ ก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับ
1: ได้ข้อมูลความรู้หนึ่งตั้งสติสองที่สำคัญต่อให้เป็นเงินจำนวนน้อยนิดก็ต้องแจ้งความเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราโอเคเราอาจจะถูกหลอกไปแล้วอาจจะไม่ได้เงินคืนแต่เราเป็นการช่วยบุคคลอื่นที่อาจจะนำบัญชีเนี้ยไปหลอกโอนต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือ1ต้องมีสติ
0: ใช่ๆ
1: คุณผู้ชมที่รับชมรายการตอนนี้ได้ความรู้ได้ความฮึกเหิมได้ประสบการณ์แล้วตอนนี้อยากจะเริ่มเป็นหูเป็นต
0: า
1: ถ้าสมมติเราทราบเบาะแสเราเริ่มได้กลิ่นแปลกๆแล้วว่าอันนี้คือไม่ใช่ละกลุ่มในบ้านเรากลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มคอลเซ็นเตอร์หรือในหมู่บ้านเราอาจจะเป็นกลุ่มที่จะทำบัญชีม้า
0: ครับ
1: เราอยากจะแจ้งความเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราทำไงบ้างครับ
0: โอ้ยอันนี้ตรงประเด็นมากเลยนะฮะ
1: ครับ
0: จริงเมื่อสักกลางปีที่แล้วมีอย่างที่พี่ต๋อมพูดเลยเดียเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตและไม่เก็บไว้นะฮะเป็นการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเราไม่ต้องเป็นตำรวจเราไม่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถไม่ต้องเป็นผู้พิเศษอะไรนะครับเราเป็นหูเป็นตาเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ผมยกตัวอย่างฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปกลางปีที่แล้วนะฮะหมู่บ้านในเมืองขอนแก่นนี่แหละนะฮะอยู่ในเมืองขอนแก่นเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเลยนะฮะในเมืองขอนแก่นเนี่ยมีชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างหรูนะฮะค่อนข้างหรูมาเช่าบ้านอยู่รวมกลุ่มกันนัก 4-5 คนนะฮะแล้วไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านนะฮะเปิดไฟเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืน
1: ครับ
0: ข้างบ้านเห็นเอะใจไม่เก็บไว้คนเดียวฮะแจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าไปตรวจสอบสายตรวจเข้าไปดูปุ๊บก็ยังทำอะไรได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้เขาผิดอะไรเน
1: ี่
0: ยไม่ได้สายตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่สืบสวนต
1: ่
0: อสืบสวนไปสะกดรอยไปเฝ้าจุดสะกดรอยจนเห็นพฤติการที่น่าเชื่อว่าผิดปกติจากนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือจากคนทำงานทั่วไปนะครับมีการสั่งคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาลงในบ้านนะครับเรารวบรวมพยานหลักฐานปรากฏขอหมายค้นเข้าฮะถ้าไปดูข่าวเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับมาตั้งออฟฟิศนะฮะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองเลยนะฮะใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับผมตอนนี้ก็จับกลุ่มดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้คนลุกคือรู้สึกพอท่านรองพูดไปรู้สึกคนลุกเพราะเหตุการณ์นี้เราเห็นจริงๆในหมู่บ้านนั้น
0: ใช่
1: ไม่ใช่คนไทย
0: ไม่ใช่คนไทย
1: และเป็นการที่เหมือนมาเช่าบ้านอยู่จริงๆแล้วรถแต่ละคันคือหรูมาก
0: ใช่อัน
1: นี้คือแจ้งเบาะแสได้เลย
0: ใช่แจ้งเบาะแสได้เลย
1: เราจะไม่ถูกอ
0: ย่างน้อย
1: อำนาจมืดเราจะไม่ถูกเขามาทำลายเราทีหลังถ้าเกิดว่าเขารู้เงี้ยครับ
0: คือยังไงนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเรารู้วิธีการขั้นตอนเนี่ยเราไม่มีการไปแจ้งผู้ถูกจับกุมอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราได้เบาะแสมาจากเพื่อนบ้านของคุณนะใช่ครับเรามีขั้นตอนในการปกป้องกันนะครับข้อมูลข่าวสารจากพยานแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้นำเอาพยานเนี่ยมาทั้งสอบปากคำเข้าสู่สำนวนเราทราบข้อมูลปุ๊บเราไปพิสูจน์ทราบและทำรายงานสืบสวนในพาร์ทของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับนอกจากช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากเลยคือการเตือนคนในครอบครัวนะครับเรารู้และเราตระหนักรู้แล้วนะฮะแต่บางครั้งคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้ดูสื่ออาจจะยังรู้ไม่เท่ากับตัวที่กับสิ่งที่เรารู้นะฮะการเตือนกันในครอบครัวการพูดคุยกับคนในครอบครัวเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนะครับบางครั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านไม่รู้นะครับเล่นโซเชียลไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลพอไปเล่นโซเชียลไปเจอสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
1: แปลกๆแบบนี้
0: ใช่ฮะเราต้องคอยเตือนคอยกำกับนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งอะไรนะครับทุกอย่างฮะทุกอย่างนะคนในครอบครัวเตือนกันดีที่สุดครับผม
2: แล้วที่ผ่านมาครับสืบส่วน3 สืบส่วน3ภาค4ครับได้มีการกระจายความรู้การให้ความรู้เกี่ยวกับกลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันกลโกงยังไงบ้างครับท่านรองคร
0: ับในถ้าพูดถึงในพาร์ทสืบสวน3เนี่ยหน้างานหลักของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นการสืบสวนอยู่นะครับแต่ถ้าในพูดถึงภาพรวมใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรามีทีมประชาสัมพันธ์มากมายหลากหลายช่องทางนะครับสามารถนะครับไปดูตามสื่อโซเชียลต่างๆได้เยอะแยะนะครับทั้งทาง Facebook ทาง TikTok ทาง Instagram นะครับรวมทั้งนะครับรายการต่างๆนะครับที่เชิญเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์วันนี้เนี่ยสืบสวน3เนี่ยได้มาที่นี่แล้ว
1: นี่คือ1ช่องทางแล้ว
0: นี่คือ1ช่องทางแล้วต่อไปอาจจะได้มาอีกบ่อยๆใช่มั้ยฮะ
1: ทําสัญญากันเลยสัญญากันเลยเดี๋ยวเดือนละครั้ง
0: ครับผมได้ฮะก็หวังว่านี่ก็จะเป็นอีก1ช่องทางนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ความรู้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับผม
1: ดีมากครับอย่างผมได้คำตอบแล้วคือบางทีเป็นเรื่องที่เราคาดว่าอ๋อไม่ทำหรอกไม่สนใจหรอกอย่าไปสนใจเลยบางทีพ่อแม่เราคิดว่าพ่อแม่เราอาจจะต้องรู้แต่บางอย่างที่กลโกงที่มาในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราควรจะบอกคนใกล้ตัวบอกพ่อบอกแม่เราด้วยอย่าไปหลงเชื่อนะครับนี่คือเรื่องราวของการพูดคุยในช่วงท้ายรายการนี้นะครับเรามาให้ท่านรองได้ให้ข้อคิดหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมในการป้องกันการรู้เท่าทันแล้วรวมถึงการร่วมต้านหยุดอาชญากรรมออนไลน
0: ์ครับจริงถ้าจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับผมฝากคำคลาสสิกเลยนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยผมว่ามอตโต้เนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับก็คือไม่เชื่อนะครับไม่รีบนะครับแล้วก็ไม่โอนนะครับไม่เชื่อคำอ้างนะครับไม่รีบตัดสินใจและไม่โอนก่อนตรวจสอบนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านนะครับทำได้ตามนี้นะครับท่านจะปลอดภัยจากภัยอาชญากรรมทางออนไลน์อย่างแน่นอนครับ
1: ครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ได้ความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้นจากที่เราคิดว่าเรารู้ในระดับหนึ่งแล้วแต่พอได้มาพูดคุยได้ความรู้จากท่านรองเรามีความรู้สึกว่าเรากระจ่างขึ้นเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นแล้วเรากล้าที่จะบอกเพื่อนรอบข้างว่าโอเคตั้งสติและมีวิธีการผมเชื่อว่าวันหน้าเดือนหน้าสัปดาห์หน้าท่านรองมาอีก
0: ครับผม
1: สัญญากันละให้ความรู้กันหน่อยเป็นการพูดคุยที่แป๊บเดียวหมดเวลาละนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านพันตำรวจโทวัชรินทร์อ่วมฟุ้งครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ขอบคุณมากๆครับ
0: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมท่านรองและน้ำของพร้อมทีมงานพี่ๆทีวีอีสานลาไปก่อนละนี้สับคมหน้าครับสวัสดีครับ

0: การเดินทางของฝนหลวง
1: โอเค
0: ฝนหลวงเกิดจากเครื่องบินโปรยสารก่อเมฆเมฆจะรวมตัวเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะกันตัวเป็นสายฝนสายฝนที่ตกลงสู่ป่าจะทำให้ป่าชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์น้ำฝนที่สะสมไว้ในดินจะช่วยหล่อเลี้ยงพันธุ์ไม้เพื่อขยายพื้นที่ป่าน้ำฝนที่สะสมในดินและป่าจะกลายเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและกักเก็บในผิวดินไว้สำหรับอุปโภคบริโภคต่อไปแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเกิดไฟป่าขึ้นเครื่องบินฝนหลวงจะช่วยดับไฟป่าสามารถใช้วิธีทำฝนหลวงดับไฟป่าร่วมกับการโปรยน้ำหรือสารดับเพลิงส่วนความร้อนที่ระอุอยู่ใต้ดินและฟันไฟฝุ่นละอองจากไฟป่าปะปนในอากาศหยุดฝนสามารถช่วยดับควันโดยไปจับตัวกับฝุ่นและตกลงมาสู่ดินการทำฝนหลวงจึงช่วยลดการฟุ้งกระจายของละอองฝุ่นทำให้อากาศบริสุทธิ์ป่าไม้และสัตว์ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งผลิตโดยกองประชาสัมพันธ์สำนักงานกปร.

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
5: อาเซียน2045 Our Share Future

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับร้อยแปดพันเก้าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับแน่นอนว่าการมาที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงช้างใช่ไหมครับที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราแต่ว่าที่นี่ครับช้างเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของจังหวัดเท่านั้นแต่ช้างเนี่ยเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนเลยครับทางร้อยแปดพันเก้าเองก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ที่โลกของช้างบ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับพื้นที่แห่งการเรียนรู้พื้นที่แห่งการอนุรักษ์และที่สำคัญครับการผสมผสานเรื่องราวระหว่างคนกับช้างได้อย่างลงตัวซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามกับ108,900ครับ

0: การที่เราเข้ามาดูในเรื่องของโลกของช้างนะครับเราก็ต้องเข้ามาร่วมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าเจ้าของพื้นถิ่นนั่นเองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับร่วมพูดคุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: โอ้โหวันนี้เราได้เข้ามาอย่างที่บอกไปว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถ้านึกถึงก็ต้องพูดในเรื่องของช้างอยากให้ท่านรองได้เล่าถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้ฟังคร่าวๆในการจุดเริ่มต้นหน่อยได้ไหมครับ
2: แต่ก่อนเราพวกผมนี่แต่ตระกูลพ่อผมนะกำนันไทยเสงวนพ่อชายชิดชอบมีช้างเอาม้าไปเอาม้าขี่ม้าไปซื้อของที่สุรินทร์เอาช้างนี่เอาช้างไปขนปลากระป๋องปลาตัวเค็มมาขายแต่ก่อนเราไม่มีรถเป็นพาหะที่เราไปปุ๊บตอนนี้พ่อผมเนี่ยทั้งกันมันไทยสงวนทั้งปู่ชายชิดชอบนี่อยู่บ้านติดกันตำบลติดกันคิดเอาช้างมารวมกันครั้งแรกถึงเป็นงานช้างจังหวัดสุรินทร์ถึงบัดนี้ใช่แต่ก่อน
0: และคราวนี้คือเหมือนที่ผมเข้ามาวันนี้คือเป็นโลกของช้างและเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นแบบผู้จัดทำอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ผมพูดถูกต้องไหมครับ
2: แต่ก่อนเราเอาช้างไปงานช้างกลับมาคืนพวกผมก็เอาช้างไปเร่ร่อนอยู่พื้นที่ไม่เกิน4เดือน2เดือนดำนา4เดือนเกี่ยวข้าว
0: ครับ
2: ไปทุกที่หมดเลยทั้งประเทศไทยแล้วก็มีการตกท่อตกอะไรรถชนบ้างอะไรบ้างเขาก็ด่าเรา
0: ครับ
2: ว่าเป็นช้างขอทานอบจ.เลยเริ่มมาเอาช้างกลับมาคืนถิ่นเงินเดือนครั้งแรก 3,000 บาท
0: ครับ
2: ใช่สมัย30ปีที่แล้วช่วยเราเดือนละ 3,000 แล้วก็อยู่ได้ได้มารวมกันประมาณ30-40เชือกซึ่งตระกูลผมน่ะมีช้างด้วยผมเอาของผมกลับมาก่อนชาวบ้านก็กลับมาตอนนี้มันถึงเป็นโครงการช้างคืนถิ่นตั้งแต่เงินเดือน 3,000 7,000 8,000 มาสุดท้าย 12,000
0: ครับแล้วพอคราวนี้คือเราเอามารวมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ในเรื่องของช้างเลยใช่ไหมครับที่นี่
2: ครอบครัวอบอุ่นลูกเมียก็ไม่ต้องพลาดจากกันมาอยู่ด้วยกันทำนาก็มาดูช้างใช่เรามีพื้นที่ 6,700 ไร่อยู่ข้างหลัง
0: ครับ
2: ก็แบ่งให้พวกควานช้างคนละ 3-4 ไร่ปลูกหญ้าปลูกให้กิน
0: แล้วพอเรามีการจัดตั้งขึ้นมาก็เป็นผลดีต่อคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยและคราวนี้พอนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างนี้ทางอบจ.เราก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: มันมีส่วนมากมีเด็กนักเรียน อยากมาเรียนรู้พวกช้างใช่ไหมเข้าดูได้หมด อยากให้เด็กปลูกฝังรักช้าง
0: ครับ
2: ใช่
0: และคราวนี้ได้ด้านในของโครงการโลกของช้างเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เด็กๆหรือนักท่องเที่ยวสามารถจะเข้าไปรับชมอะไรอย่างนี้ครับ
2: มีการแสดงช้างการแสดงช้างการเรียนรู้ทุกอย่างหมดต่อไปก็จะปลูกพูดสมุนไพรว่าอันนี้รักษาช้างสมัยโบราณ
0: ครับ
2: ยังไม่มีหมอใช่ไหม

0: แต่ก่อนไม่มีหมอมาอยู่กับเราทีนี้มีหมอปุ๊บเขาก็ใช้ยาปัจจุบันแต่ก่อนต้องใช้อ่ะยาลากไม้ยาอะไรเงี้ยช่วยช้าง
1: แล้วเหมือนที่พอเมื่อกี้ได้พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมด้านในเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในเหมือนตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้า
0: อันนี้คือ
1: ศาลประกรรม
0: ศาลประกรรม
1: เล่าถึงความสำคัญของศาลประกรรมหน่อยครับว่าคนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ก่อนนะไปจับช้างป่าที่กัมพูชาแถวกับเชิงละทีมไทยหรือทีมเราก็ไม่รู้แต่ก่อนว่ามันข้ามได้ไง
1: ครับ
0: ก็ต้องเอาช้างมาผูกตรงนี้ไปถึงเป็นสิบเชือกแล้วก็มีท่านหมอช้างคือหมอช้างรุ่นนี้นี่หมอช้างรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายแล้วถ้าเปรียบเทียบกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอันนี้คือผู้ช่วย
1: ครับ
0: รุ่นใหญ่ก็ไปเสียหมดแล้วก็เลยมีการตั้งศาลกรรมทำจากหนังควายเอาหนังควายมาผึ่งแล้วก็ตัดเป็นเกลียวสามเส้นแล้วมาพันกันมันเชือกมันดีล่ะ
1: ครับ
0: ใช
1: ่ก็แสดงว่าก็เป็นพื้นที่กราบไหว้ของคนในชุมชน
0: ก่อนออกไปก็ต้องไหว้ตรงนี้พวกผมจะไปงานช้างหรือจะไปทุกอย่างหมดก็ต้องมาไหว้นี่ก่อน
1: ครับ
0: ทุกคนมาไหว้ก่อนปุ๊บออกไปงานช้างกลับมาก็มาเส้นไหว้คืน
1: ไม่ถึงไหว้เพื่อเป็นการแบบขอพรเอาเลิกเอาชัย
0: ขอพรว่าลูกหลานไปงานช้างเนี่ยอย่าให้มีเรื่องมีราวกลับมาก็ต้องเส้นไหว้กลับมาแล้วนะ
1: กลับมาหมายถึงว่ากลับก็กลับมาเส้นไหว้หมายถึงมาบอกมากล่าวว่าเออกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเหมือนมาเป็นการขอบคุณท่านอีกรอบน
0: ึ
1: งโอเคครับมันเนี่ยเราเข้าไปไหว้ศาลประกรรมเป็นการเอาเลิกเอาชัยในการก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของโลกของช้างกันครับ
0: ได้ครับ

0: หลังจากที่เราได้ไหว้สารประกำแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงในเรื่องของโครงการโลกของช้างแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้เหมือนที่เราคุยกันนะครับท่านว่าจริงๆตรงนี้คือหมู่บ้านที่มีเขาเรียกเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้าง
1: เลี้ยงที่ใหญ่สุดในโลก
0: ที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้เรามีช้างประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
1: 700เชือก
0: 700เชือกอันนี้คือที่เป็นเลี้ยงในแบบว่าบ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับ
1: เป็นบางตระกูลที่มีช้างคลอดลูกออกมาก็แบ่งให้หลานหลานก็มาแสดงแล้วก็มาฝึกตัวเล็กแล้วก็ฝึกพอตัวใหญ่แล้วก็หยุดแสดง
0: ครับ
1: เพราะอายุเกินอายุมันเกิน15ปีแล้วก็ให้ออกให้ไปเป็นทัวร์แขก
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่จะอยู่ในโครงการเราเหมือนเดิม
0: อยู่ในโครงการเหมือนเดิม
1: ใช่แต่ตัวเล็กเราก็ต้องฝึกใหม่เมื่อเด็กน้อย
0: ครับ
1: หัดตั้งไข่หัดอะไรทุกอย่างหมด
0: ปกติแล้วช้างนี่อายุไข่ของเขานี่จะประมาณกี่ปีครับ
1: เป็น100
0: เป็น100ปีเลยใช่มั้ยคร
1: ับ ถ้าไม่มีโรคอ๋อ
0: ถ้าไม่มีโรค
1: ใช่100ปี
0: พูดถึงโรคแล้วคราวนี้คือในศูนย์ของโลกของช้างเรามีวิธีการดูแลช้างอะไร
1: มันก็มีหมอโรงกรจากสำนักราชวังก็มาตรวจสภาพช้างเดือนละครั้งถึงท่านจะเกษียณไปท่านก็มา
0: ครับ
1: แล้วก็มีหมอของเราอยู่นี้เราขอพระพันปีหลวงทำหนังสือไปถึงพันปีหลวงเป็นโรงพยาบาลช้างแล้วมีองค์กรสวนสัตว์มาอยู่กับเรารับช้าง200เชือก
0: ครับ
1: แบ่งกับพวกเราแบ่งค่าใช้จ่ายแบ่งกันระหว่างองค์กรสวนสัตว์กับอบจ
0: แล้วถึงแนวทางการดูแลช้างของเราเราก็ดูแลแบบทุกเชือกอย่างแบบว่าใกล้ชิดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ควานช้างเขารักของเขาลักของเขาสุดท้ายก็มีสหพัฒน์เครือข่ายสหพัฒน์มาทำพิพิธภัณฑ์ให้เรามาแต่งบุข้างในเรา50กว่าล้าน
0: 50กว่าล้านเลยในการทำพิพิธภัณฑ
1: ์โดยท่านบุญเกียรติท่านบุญชัยท่านก็มาตรงนี
0: ้ครับ
1: ได้มาทำช้างเคลื่อนที่มาทำเรือเสาอยู่ข้างในให้เราให้เด็กรัก
0: ครับ
1: อยากให้เขารักช้าง
0: อยากให้รักช้างแล้วคราวนี้หมายถึงว่าคือตอนนี้เราเห็นแล้วกิจกรรมเราแน่นอะไรขนาดนี้แล้วครับอนาคตเรามีแผนที่จะเพิ่มเติมพัฒนายังไงเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: มีงบประมาณขอประมาณจากกระทรวงมาทำให้ยิ่งใหญ
0: ่
1: เราไม่ใช่เป็นเราอยากให้เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยง
0: ครับ
1: ให้นักท่องเที่ยวมานอนเลี้ยงกับช้างคนรวยก็มีคนจนก็มีแล้วก็ช่วยกันไหม
0: ช่วยกันไป
1: พระเข้าฟรีคนพิการเข้าฟรีหมด
0: ครับ
1: มีรถเข็นมีอะไรหมดเข้า
0: ท
1: ุกอย่าง
0: มีรถไฟฟ้าม
1: ีรถไฟฟ้าบริการอย่างนี้ไปนู่นไม่ต้องเดินกลับขึ้นรถนี้ไปลงนู่นดูเสร็จแล้วกลับมานี่คือ ใช
0: ่ด้านหน้าผมเห็นเป็นอันนั้นเขาเรียกเป็นหอคอยแล้วครับหรืออะไรนะ
1: เป็นหอชมวิว
0: หอชมวิวสามารถขึ้นไปได้ใช่ไหมครับ
1: ตึก5ชั้นครับมีลิฟต์มีอะไรหมดถ้าขึ้นไปมันเห็นบริบทหมู่บ้านช้างเลี้ยงให้หมดเลย
0: ก็คือตอนนี้เข้ามาต้องบอกว่าการจัดสรรภายในเนี่ยสวยงามมากด้านขวามือจะเป็นพิพิธภัณฑ
1: ์
0: ซ้ายมือเป็นศูนย์
1: แสดงช
0: ้
1: าง
0: ด้านหน้าจะเป็นหอชมวิว
1: ใช่แล้วก็มีร้านแสดงใหม
0: ่โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตามทัวร์แต่ละพื้นที่ที่เราเล่ากันไปดีกว่าว่าแต่ละที่จะเป็นยังไงก่อนที่ผมจะเข้าไปดูอยากให้ท่านลองครับได้ฝากถึงกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนเที่ยวแล้วก็
1: เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่รักช้างนะครับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเรายินดีต้อนรับหมด
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: ที่มีช้างที่เยอะสุดในประเทศไทย
0: ครับสุดยอดมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองมากนะครับที่ทำให้ผมได้รู้จักในเรื่องของโลกของช้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวเราไปทัวร์ดีกว่านะครับว่าด้านในโลกของช้างเนี่ยมีอะไรรอเราอยู่นะครับไปกันเลยครับ
1: ได้ครับผม

และตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับสำหรับหอชมวิวหรือว่าหอชมช้างนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าสูงประมาณเกือบประมาณตึก5ชั้นครับแล้วก็แรงบันดาลใจในการสร้างตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามาจากในเรื่องของหัตถกรรมพื้นบ้านนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องจักสานนั่นเองนะครับเราจะเห็นเป็นลวดลายแบบว่าสลับกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวไปถึงด้านบนเนี่ยบรรยากาศจะสวยขนาดไหนแล้วก็ด้านในนะครับจะมีทางเลือกให้ขึ้นเนี่ย2แบบก็คือจะมีทั้งบันไดแล้วก็ลิฟต์นะครับแล้วแน่นอนว่าวันนี้เราเลือกเป็นลิฟต์อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับ

บอกว่าคอนเซ็ปต์เขาดีมากๆเมื่อกี้ก็คือที่เราเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมันจะทำให้คนที่มาเที่ยวหรือว่าได้มาที่เนี่ยเหมือนว่าเรามาดูกรอบรูปครับซึ่งแต่ละช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีรูปที่ต่างกันจะมีเฟรมที่ต่างกันเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นอีกภาพนึงแต่ถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้เห็นอีกภาพนึงอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถแบบเดินดูรอบๆได้เลยครับแบบ360องศาเราก็จะได้เห็นในเรื่องของสถานที่ที่กว้างใหญ่วิถีคนกับช้างแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นั่นเองนะครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ลูกหมีแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์นะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินทร์ที่เขาจะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างนั่นเองนะคะผ่านเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่4โซนนะคะใช่ค่ะก็แต่ละโซนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช้างทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเชิญข้างในได้เลยนะคะ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวมีทั้งหมด4โซนเดี๋ยววันนี้เราก็ได้ดูครบทั้ง4โซนเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ไหมครับการดูทั้ง4โซน
1: ข้างในนะคะจะอยู่ที่20ถึง30นาทีโดยประมาณค่ะแต่ว่าก็แต่ละโซนนะคะจะมีเหมือนจุดถ่ายภาพต่างๆก็จะอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับ

0: เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นแผนผังว
1: ่
0: าโซนที่4โซนเมื่อกี้คืออยู่ยังไงตรงไหนบ้าง
1: ใช่ไหมครับก็จะเป็นแผนผังนะคะบอกนักท่องเที่ยวว่าแต่ละโซนเนี่ยมีชื่อโซนว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยโซนที่1เนี่ยก็จะเป็นเหมือนช้างหลวงช้างป่าช้างบ้านนะคะก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างในประวัติศาสตร์ของช้างในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เราจะเข้าสู่เหมือนเรื่องราวของเมืองสุรินทร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช้างนะคะแล้วก็โซนที่2เนี่ยจะเป็นเหมือนเรื่องราวน่ารู้ต่างๆที่เกี่ยวกับช้างนั่นเองนะคะโซนที่3ช้างดึกดำบรรพ์ค่ะก็จะเป็นเหมือนการบอกวิวัฒนาการของช้างนั่นเองค่ะสำหรับโซนที่4โซนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโซนแกลเลอรี่ของช้างนะคะใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีละโซนกันเลยนะครับ
1: เดี๋ยวเชิญข้างในได้เลยค่ะ

0: ก็คือโซนที่1
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็คือโซนที่1เป็นเรื่องราวของช้างหลวงช้างป่าช้างบ้านนะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าพูดถึงก็ตามชื่อโซนเลยนะคะช้างหลวงก็เขาจะบอกเล่าถึงเกี่ยวกับช้างในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนเรื่องเล่าของเมืองสุรินทร์นะคะเกี่ยวกับการถือกำเนิดเรื่องราวของเมืองสุรินทร์การอุปกรณ์การคล้องช้างต่างๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านนะคะเหมือนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับมอช้างเกี่ยวกับการออกไปคล้องช้างของชาวกุยนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนพิธีกรรมที่ก่อนจะมีการออกไปคล้องช้างเนี่ยเขาจะทำพิธีกรรมยังไงนะคะเป็นเหมือนบรรยากาศเวลาที่เขาออกไปคล้องช้างนะคะก็จะข้างในนะคะก็คือเหมือนจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนั่นเองนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับบรรยากาศด้านในอย่างที่พี่เขาบอกก็คือจะเป็นเหมือนการจำลองกันก่อนนะครับให้เราแบบรู้จักกับช้างเบื้องต้นนั่นเองนะครับ
1: บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกี่ยวกับช้างในประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะก็จะมีช้างหลวงช้างศึกช้างเผือกนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะเข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองสุรินทร์ค่ะก็จะมีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนเรื่องราวของชาวกุยชาวกุยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่เขาจะมีความเชี่ยวชาญด้านโคจรศาสตร์นะคะใช่ค่ะศาสตร์ที่ว่านี้จะเป็นเหมือนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกไปจับช้างอยู่ในป่าแล้วก็เหมือนนำช้างป่ามาฝึกเป็นช้างเลี้ยงนะคะเขาก็จะมีเหมือนเครื่องแต่งกายแล้วก็จะมีเหมือนอุปกรณ์ในการออกไปคล้องช้างนั่นเองบริเวณโซนนี้ก็เหมือนจะเราเหมือนจะให้เห็นถึงอุปกรณ์นะคะในการออกไปคล้องช้างนั่นเองค่ะหนังปลากรรมก็จะเหมือนทำมาจากหนังกระบือนั่นเองนะคะก็ใช่ค่ะ
0: ก็คือหมายถึงว่าเมื่อก่อนที่เขาจับช้างคือเขาก็ใช้อุปกรณ์เซตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องมืออุปกรณ์เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ
0: ครับผม

0: างด้านนี้จะเป็นเหมือนจุดถ่ายภาพนะคะจุดถ่ายภาพของโซนที่1จะมี2จุดนะคะก็คือบรรยากาศของการออกไปคล้องช้างแล้วก็บริเวณจุดถ่ายภาพ
1: สวยมากครับอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเป็นเหมือนอย่างที่บอกไปคือเป็นมุมถ่ายรูปนะครับไว้จุดไฮไลท์เช็คอินให้เป็นเหมือนว่าเราออกไปคล้องช้างอย่างนี้ใช่ไหมครับสวยมากครับคุณผู้ชมครับ

0: ครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงโซนที่2แล้วใช่ไหมครับเรื่องน่ารู้ของช้าง
1: ใช่ค่ะโซนที่2เขาจะบอกถึงเรื่องราวน่ารู้ต่างๆที่เกี่ยวกับช้างนั่นเองนะคะก็จะมีช้างกี่สายพันธุ์บ้างนะคะแล้วก็เหมือนวงจรชีวิตของช้างนะคะคำศัพท์ที่เราจะเอาไว้เรียกช้างนะคะก็จะมีลักษณะทางกายภาพของช้างนะคะทั้ง2สายพันธุ์นั่นเองค่ะ
0: โอเคครับ

0: ราก็จะได้เห็นว่าเกิดอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็งาช้างนะคะ
0: งาช้าง
1: ก็จะมีการจำลองผิวหนังนะคะให้เราสัมผัส
0: ลองสัมผัสได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือการจำลองเหรอครับแล้วเหมือนจริงไหมครับอันนี
1: ้ไม่เหมือนจริงค่ะถ้าผิวจริง
0: จะหยาบกว่านี้นิดนึงไหมครับ
1: อ๋
0: ออันนี้
1: จะเป็นเหมือนให้เราจำลอง
0: ผิวหนังของช้างครับ

0: โซนที่3เข้ามาก็จะเป็นเหมือนจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับโอ
1: ้
0: โหแต่ว่าเป็นครบมากๆอย่างที่บอกไปว่าเป็นช้างดึกดำบรรมันจะทำให้เราเห็นว่าช้างเมื่อก่อนมีวิทยาการอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: ก็สำหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนช้างดึกดำบรรพ์นะคะที่เขาจะบอกถึงเหมือนวิวัฒนาการของช้างนั่นเองนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะรวมถึงเราจะมีเทคโนโลยีนะคะให้ลองสัมผัสเกี่ยวกับการดูข้อมูลของช้างนั่นเองวิธีการเล่นนะคะก็คือเราจะเลื่อนมือขึ้นไปค่ะแล้วก็จะบอกถึงวิวัฒนาการขนาดของช้างนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลนะคะของช้างดึกดำบรรพ์แต่ละสายพันธุ์นั่นเองนะคะรวมถึงสถานที่อาศัยของเขานะคะแล้วก็เวลาที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็ในช่วงยุคที่เขามีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะ
0: อันนี้เหมือนได้เรียนรู้เทคโนโลยีกับช้างไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเข้าไปยังไงนะครับอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเลื่อนมือขึ้นไปนะคะ
0: อ๋อมันจะเป็นใช้เมาส์ใช้มือถ้าเรียนรู้แล้วก็กดเข้าไปอย่างงี้ใช่ไหมครับ

0: ข้ามาโซนที่4ยังไงนะครับโซนที่4
1: สำหรับโซนที่4นะคะก็จะเป็นแกลเลอรี่ของช้างนะคะสำหรับโซนนี้จะมี2ห้องนะคะเราจะไปรู้จักกับโครงการอนุรักษ์ช้างชลาของกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์นั่นเองนะคะ
0: โอเคครับเริ่มต้นจากห้องไหนดีครับ
1: ห้องนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นเหมือนโครงการที่เขาจะมีการอนุรักษ์ช้างชลาของกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์นั่นเองนะคะจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการจัดทำพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นมานั่นเองค่ะ

0: ำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องผลงานศิลปะนะคะเราจะเล่าถึงเกี่ยวกับสำเนาฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะคะเป็นภาพศิลปะของคนสุรินทร์เป็นคนวาดนะคะแล้วก็จะเป็นของกลุ่มนักธุรกิจนะคะก็ห้องนี้นะคะก็จะให้เห็นถึงศิลปะความงดงามของภาพนั่นเองค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูภาพกันครับ

0: สุดท้ายครับเดี๋ยวอยากให้พี่ลูกหมีได้เชิญชวนสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ช้างแห่งนี้หน่อยครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็สำหรับพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศนะคะหรือว่าข้อมูลเรื่องราวของช้างที่แปลกใหม่นะคะผ่านเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยนะคะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสมา

0: เที่ยวชมกันเยอะๆนะคะ
1: วันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ลูกหมีมากๆนะครับที
0: ่
1: พาผมเดินดูทั้ง4โซนต้องบอกว่าได้ความรู้แล้วก็อย่างที่บอกไปเรื่องของเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่ารอบการแสดงช้างจะมีตอนประมาณ10โมงนะครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะ10โมงแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูการแสดงช้างด้านนอกกันดีกว่าครับ

0: ุกคนครับตอนนี้นะครับเราเริ่มได้ยินเสียงของความคึกคักแล้วเพราะว่าตอนนี้คือ10โมง5นาทีแล้วก็คือเขาเริ่มแบบตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ10โมงจะเริ่มมีการแสดงเห็นพี่ลูกหมีบอกว่าช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการโชว์ตัวดาราไปถึงว่าทั้งช้างแล้วก็นักแสดงเนี่ยจะเริ่มออกมาที่สนามแสดงเราต้องรีบไปกันแล้วครับ
1: ผมตื่นเต้นมากคุณผู้ชมผมไม่เคยดูการแสดงช้างอ่ะ

0: แพ้นึง
1: ก่อนกลับจากโครงการโลกของช้างวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นอาจไม่ใช่เพียงความน่ารักหรือความยิ่งใหญ่ของช้างเท่านั้นแต่คือเรื่องราวความผูกพันที่สั่งสมผ่านการเวลาระหว่างคนกับช้างที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนานโลกของช้างจึงไม่ใช่เพียงแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้หากเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพอเมื่อเรารักษาช้างไว้ได้เราก็กำลังรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของชุมชนแห่งนี้และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากจังหวัดสุรินทร์ที่เราอยากชวนทุกท่านมาสัมผัสด้วยตนเองสักครั้งแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

พี่น้องพบกับผมไอวัดเวียนแหวกกับรายการตะล่อนตะลุยอีสานครับมื้อนี้พาพี่น้องมาที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับมาเบิ่งเกี่ยวกับอาชีพนึงครับซึ่งเพิ่นเฮ็ดกันหลากหลายเลยครับในหมู่บ้านนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งการเฮ็ดสวนดอกเบญจมาศครับผมรายละเอียดของรายการสิเป็นจังได๋ตามผมมาได้เลยครับ

0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะใช่ไหมครับผม
0: ครับสวัสดีครับผมบารมีศรีทักกุลครับเป็นสมาชิกสภาอบต.นนท์พึ่งอยู่บ้านตะติดเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมไม่ดอกนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ดอกครับมีอย่างเนี่ยครับอยู่ตำบลนนท์พึ่งครับ
0: อยู่ตำบลนนท์พึ่งนะครับจำกัดเขตความลงมาเด่นนะครับบ้านตาติดนะครับตำบลนนท์พึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
0: ตรงนี้ครับตรงที่พี่น้องชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแหล่งผลิตไม่ดอกเขาเรียกเบญจมาศ
1: ดอกเบญจมาศทั้งเบิดครับอยู่ดี
0: เขามีตระกูลหลักๆคือเบญจมาศนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกสิมีเบญจมาศตระกูลขาวใหญ่เนาะนะครับเพิ่มขาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีดอกสีต่างๆครับที่นี่เป็นที่ผลิตที่ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลก็ได้ครับ
1: ในจังหวัดอุบลนี่มองนี่ที่ว่าใหญ่สุดแล้วมันบ่ครับ
0: ครับถือว่าบัดที่เฮาใหญ่สุดนะครับในการ
1: เพิ่นปลูกกันเป็นกลุ่มบ่ครับหรือว่าเป็นจังได๋ครับการอันนี
0: ้ในชุมชนเฮาสิมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่แล้วก็กลุ่มละอองฟ้านะครับบัดนี้พี่น้องเฮาคือเฮาตอนเฮายืนอยู่สวนนี่เพิ่นก็สิบ่เป็นสมาชิกกลุ่มนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ปลูกเป็นไร่เฉพาะครัวเรือน
1: ครับผมแต่ก็อยู่ในของอบต.เฮา
0: แม่นครับก็ภายใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท์พึ่งเพิ่นได้ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ
1: ต้นเดียวเห็นอยู่ข้างหน้านี่มันเป็นพันธุ์หยังครับ
0: ตัวนี้มันจะเป็นคัตเตอร์นะครับ
1: คัตเตอร์
0: ตัวนี้บ่เป็นเบญจมาศนะครับเป็นตระกูลคัตเตอร์เพิ่นจะออกดอกขาวนะครับตอนนี้กําลังสีมีปรินิดนึงครับขาว
1: อันนี้ก็เอาไปประดับน้ํากัน
0: แมนครับ
1: ตัวนี้คือเบญจมาศป่ะครับ
0: ตัวนี้น่าจะเป็นตระกูลสีครับแต่ว่าเป็นตระกูลเบญจมาศคือกันครับนี่จะเป็นสีครับนี่กลุ่มสีอยู่ด้านนั้นนะครับ
1: อันนี้ยังว่าได้ออกดอกเนาะเดี๋ยวจังได๋ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งสวนที่ว่ากําลังออกดอกกําลังงามแล้ว
0: เขาสิมีกลุ่มที่กําลังจะเป็นดอกตอนนี้เป็นจูมนะครับประมาณสักน่าจะประมาณสัก2อาทิตย
1: ์ใช่เวลาโดนบ่ครับในการปลูกนี
0: ่ในการปลูกตั้งแต่ตะเบียได้เน
1: า
0: ะ
1: ตะเบียเลยคร
0: ับตะเบียตั้งแต่ช่ำนี่โดยช่ำมาถึงเวลานี่ประมาณ4เดือนเลยครับ
1: ต้นสูงซ้ำแอวเลยเนาะ
0: ครับ4เดือน
1: 4เดือนแล้ว
0: 4เดือน4เดือนถึง5เดือนเท่าจะตัดขายได้นะออกดอกพร้อมจะขายเหมือนข้างในนะครับจะไปชมกัน
1: ครับผมเดี๋ยวตามไปเบิ่ง
0: เดี๋ยวตามไปข้างในครับไป

0: ย่างเขามาแต่ทั้งนา
1: ครับ
0: ไล่เขามาทั้งรอดทั้งในมองที่มันบานแล้ว
1: ครับ
0: โอ้งามมีนะครับดอกอันมาจนหอดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสักเดือนแหละครับต้นสิเป็นดอกปันนี
1: ่อยู่ประมาณ5เดือนนะครับ4ถึง5เดือนนะครับต่อรุ่นต่อแปลงนะครับกับคณะที่เฮายืนชมอยู่นี่นะครับความสวยงามนี่ก็ประมาณ4ถึง5เดือนนะครับ
0: อันนี้4 5เดือนแล้ว
1: แม่นครับ
0: เพิ่นตัดขายจังได๋ครับนี่เพิ่นมันมีพ่อค้ามารับบ่ครับ
1: ก็เป็นออเดอร์ทั่วไปครับตลาดแม่ค้าที่เพิ่นอยู่เพิ่นซื้อขายกันประจําส่วนใหญ่ก็อยู่จังหวัดอุบลเฮานะครับอำเภอวรินทร์จังหวัดอุบลแล้วก็ข้างเคียงนะครับจังหวัดต่างๆก็สามารถมาซื้อได้นะครับจากสวนของเฮาราคาก็ตอนนี้อยู่ประมาณ80ถึง90บาทต่อโล
0: โล
1: นึง
0: บ่ธรรมดาตัวนี้ครับเนาะ
1: ก็มีรายได้ดีอยู่ครับดีอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับถ้าพี่น้องสิมาติดต่อซื้อเฮ็ดจังได๋ครับนี
1: ่ก็จริงๆคือเดี๋ยวนี้ถ้าชุมชนเฮากับมีหลายสวนเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นพ่อค้าคนกลางกับมีนะครับพ่อค้าจากสวนกับมีโดยตรงถ้ายังว่าติดต่อซื้อจากสวนกับเฮาก็สามารถติดต่อผ่านอบต.ต้นผึ่งก็ได
0: ้ผ่านอบต.นะครับเนาะ
1: เฮามีเจ้าหน้าที่เพิ่นอำนวยความสะดวกด้านนี้นํานะคร
0: ับ
1: หรือว่าท่านเข้ามาในสวนมันจะติดเลขก็ได้นะครับตรงที่เฮายืนนะครับ
0: มาคันสิมาเที่ยวสวนมาถ่ายรูปเช็คอินจังได๋ก็สิขึ้นชื่อว่าจังได๋ครับมาเช็คอินเ
1: ซ
0: ื้อหาคําว่าจังได๋เน
1: าะก็ซื้อหาตาติดนะครับ
0: สวนดอกไม้บานตาติดเป็น
1: ครับสวนเบญจมาศบานตาติดโน่นผึ่งครับได้เลยครับนะครับห้องในลงพี่กัดไปอยู่นะครับ
0: มาตามไอ้เช็คอินเลยนะครับ
1: ได้ครับได้อู้สวยป่ะครับ
0: เพิ่นเฮ็ดจังได๋มันก็จะได้งามปานนี้อยากถามผู้เพิ่นปลูกนะ
1: เจ้าของสวนบ่ครับเจ้าของสวนขออนุญาตนิดนึงนะครับเชิญนะครับ
0: เอ้าเจ้าของสวนก็อยู่บ่ดี
1: อยู่ครับอยู
0: ่โอ้ยเดี๋ยวนี
1: ้ได้ครบทุกรถนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวสิพาไปถามไอ
1: ้ได้ครับ
0: จากปากผู้เพิ่นปลูกบ่ครับว่าเฮ็ดจังได๋เพิ่นคือปลูกได้งามเด้ครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านบารมีศรีทากุลนะครับขอบคุณหลายๆครับที่มาให้ความรู้ทั้ง
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เรื่องของดอกไม้เฮาครับผม
1: ยินดีมากครับยินดีมาก

0: ยังอยู่เนาะครับเนาะ
1: ครับเข็มวันนี้ครับวันนี้ครับเข็มดอกไม้ครับ
0: เจ้าของสวนบ่ครับนี่
1: ครับครับ
0: เฮ็ดจังได๋คือปลูกได้งามเด้อครับ
1: โอ้จักสิว่าจังได๋เนาะครับเนาะครับตั้งใจเฮ็ดให้งามครับ
0: ครับเฮาปลูกมาได้จักปีแล้วครับนี่ต้นสวนเฮานี
1: ่ต้นนี้บ่ครับผมปลูกมาได้สิ7ปีแล้วครับเฉพาะดอกไม้เบญจมาศนี่ครับ
0: ดอกเบญจมาศมานี่7ปีแล้ว
1: ครับ
0: มาโถ7ปีแล้วก็เฮ็ดกันจักคนครับอยู่นี
1: ่เฮ็ด2คนผัวเมียครับก็จ้างเข้ามาซอยครับเพราะว่ามันหลายแล้วก็ต้องจ้างครับมาถอนหญ้านี่แล้วก็หลายอย่างครับจ้างคนในบ้านครับ
0: ครับอันนี้พันธุ์เมียครับนี
1: ่นี่ตระกูลเบญจมาศนะครับแต่ว่าเค้าเอิ้นชมพู่ครับชมพู่ครับ
0: ชมพู่ครับเนาะ
1: ครับตัวนี้ก็เป็นชมพู่มะลิครับ
0: อีกจักมือตัดได้ครับนี
1: ่ก็นี่ก็ตัดได้อยู่ครับเดี๋ยวแต่มีข้าเพิ่นสั่งมาก็ตัดครับ
0: ย่อยตัดไปนะครับเนาะ
1: ไอ
0: ้ตามออเดอร์นะครับเนาะ
1: ค
0: ําว่าตัดก็บ่เป็นหยังก็บ่ทันได
1: ้โดนครับครับ
0: เพิ่นก็อยู
1: ่เพิ่นก็สิสั่งครับเพิ่นก็สิฮอดมื้อว่าสิโทรมาสั่งก็ตัดครับถ้ามีก็ตัดไปส่งเพิ่นครับ
0: เขาดูแลกันจังได๋เนาะระยะตั้งแต่เกิดมานี
1: ่ก็ลงพันธุ์ได้ครับเดียวนี
0: ่ลงครับ
1: ครับลงพันธุ์นี่ครับในฝามลงพันธุ์แล้วก็มันสิได้ไปปลูกประมาณกันยาครับ
0: พันธุ์นี่เฮาเฮ็ดมาเองครับ
1: แม่นครับก็คือยอดที่มันเหลือจากตัดพันธุ์ไว้ครับพอปลูกแล้วเฮาก็เอาพันธุ์ไปลงไว้ครับก็เปิดไฟแล้วครับ
0: โทษนะครับไอ้พันธุ์นี่มันเป็น
1: ยอดครับ
0: เป็นเม็ด
1: เป็นยอดครับต้องเอายอดครับยอดไปชับโอ้ไปลงพันธุ์ไว้ก็ยอดไปชับ
0: เม็ดคือจังดอก
1: บ่ครับตัวนี้บ่มีเม็ดครับสิใส่แต่ยอดครับมันก็จะบานไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากมาเที่ยวชมนะครับก็มาได้ครับสวนไผ่ลิ้นครับ
0: แล้วผู้ที่เพิ่นสิมาเบิ่งนี่เฮาเก็บค่าเขาเบิ่ง
1: บ่ได้เก็บครับ
0: อ๋อไอ้ไผอยากมาเบิ่งก็
1: มาครับเชิญมาเลยครับ
0: นึกว่ามันแบบเสียค่าเขาเบิ่ง
1: บ่ครับให้เบิ่งฟรีครับแต่ว่า
0: ถือใจก็ซื้อเมื่อ
1: ครับเดี๋ยวแต่ครับ
0: ได้ลูกค้าไปได้ตัวนะครับเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่ามันก็บานไปเรื่อยๆครับแต่ผู้ใดอยากมาชมก็มาเลยครับยินดีต้อนรับเลยครับ
0: อยู่หม่องไหนล่ะครับนี่
1: อยู่บ้านตาติดหมู่3ตำบลนนท์ผึ่งอำเภอวลินครับ
0: สวน
1: ไผลินครับ
0: ชื่อจังครับ
1: สวนไผลินครับ
0: สวนไผลินนะครับเนาะ
1: ไผ่ลิ้นดอกไม้สดครับ
0: โอ้ครับเบอร์โทรติดต่อหรือว่าติดต่อผ่านอบต.อะไรก็ได้เนาะครับเนาะ
1: ครับมันมีเพิ่นมีสิมีแผนที่ให้สแกนอยู่ศูนย์พันครับอยู่บ่องเพิงใหญ่นะครับจะมีแผนที่สแกนสื่อสวนมันก็สิมีแผนที่มาเลยครับ

0: ตะไคร้ไม่ขาด
1: ตะไคร้ขาด
0: ครับ
1: มันล่มครับ
0: ครับมันล่มครับมันล่มแต่ว่าที่ว่าดอกมันใหญ่มันก็นักครับที่ว่าถือตอนท้องโหดน้ำนี่มันก็สีนักตื้มเข้าไปอีกครับ
1: โอ้ครับ
0: ตะไคร้มันก็ขาดครับสมเสี่ยงตะไคร
1: ้ตะไคร้นี่เขาใส่ตะไคร้ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: มัน
1: มันมีขนาดอยู่ครับเขาเอง
0: มูหูครับมันเป็นตะไคร้อ่อมเป็ดครับ
1: เป็นตะไคร้อ่อมเป็ด
0: ครับมันความยาวมันก็ร้อยเมตรนี่เขามาตัดมันใส่
1: แปลงเขานี่ให้ยกขึ้นนี่ตีเนี่ยเห็นไปอย่างเขายกขึ้นขนาดเท่าไหร่ครับ
0: กว้างกว้างของมันอยู่เก้าสิบครับ
1: กว้างเก้าสิบยาวเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ต่อแล้วแล้วแต่พื้นที่คร
1: ับ แล้วแต่พื้นที่เลย
0: ตัวนี้17เมตรครับ
1: อ๋ออันนี้ที่เฮ็ดไว้นี่17เมตรเนาะ
0: ก
1: ับปักไม้ไผ
0: ่ไม้ไผ่ตามนี่คือไม้ไผ่ตักปักตะข่ายครับตึงตะข่ายครับ
1: เขาลงพืชลงพันธุ์นี่เขาต้องใส่ปุ๋ยอย่างบ่ครับเทคนิคเขาใส่ปุ๋ยหอกปุ๋ยไก่ขี้ไก่บ่หรือจังได
0: ครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับ
1: อันนี้เพิ่นมักสไตล์ขี้ไก่เป็นสน
0: แม่นครับพวกเร็วเนี่ยกับปุ๋ยธรรมดาใส่เขาใส่ยังเฮานี่นะครับ
1: ครับต่อแถวนี่คิดเป็นเงินแล้วมันตัดอยู่เดือนประมาณอะไรไปครับ
0: มันตัวนี้นะแต่คิดมันสิตกอยู่50โลครับแปลงนึง
1: 50โลครับแปลงนึงนะ
0: มันก็ยาวนึงก็สิโลนึง8มันตัวถือก็สิ90
1: ครับ
0: ตัว90หรือ80อยู่ว่างนี่นะครับราคาได้ข่าวจะสวนนะครับนอกแต่ไปกับมิขาคนส่งไม่ขาเข้าไปกับมิขาคนส่งครับ
1: ครับงดน้ำทุกเสาเราทำ
0: ครับทุกเสาได้ครับก็เตรียมพันธุ์มากแต่ผลแล้วครับสิงหาผมสิงหากันยาตุลากับปลูกมา
1: ถ้าเขาตัดเบิดแล้วแปลงเขาเนี่ยเฮ็ดยังไงครับไถออกเลยครับ
0: แม่นก็เก็บลักเก็บตะไคร้แล้วก็ไถครับ
1: ไถเลยครับนอกไถเรียบแล้วก็จะยกแปลงขึ้นใหม่บ่ครับ
0: ก็ต้องเตรียมไว้
1: หรือว่าพักนาดิน นะครับ
0: พักไว้ครับเตรียมไว้พุ่นที่ครับประมาณเดือนสิงหาที่ครับจังสิได้เริ่มไถกลับอีกเรื่องนึงก็ทำแปลงไปแล้วครับมันเริ่มยากเริ่มปลูกครับจะเป็นอะไร

0: มื่อนึงนี่เฮาฮดน้ํามื้อละจักเทื่อครับ
1: มื้อละเทื่อครับตอนเช้าครับ
0: ฮดยามแล้งก็บ่ได
1: ้บ่ได้ครับต้องฮดตอนเช้าแต่เช้าครับ
0: ตอนเช้าให้ชุ่มให้เปียกเลยแม่นบ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่หยังตามปกตินะ
1: ปกติครับถ้ามีบ่งมีแมงก็ฉีดยาคือกันครับแต่ว่าก็บ่ค่อยจะใส่หลายเพราะประหยัดต้นทุนครับ
0: ครับ
1: ก็มันกําลังบานครับเดี๋ยวอีกมื้อ2มื้อเพิ่นก็สิสั่งตัด
0: แต่แต่ละสีนี่แต่ละดอกแต่ละพันนี่ราคาซ้ํากันอยู่บ่ครับ
1: มันราคาแตกต่างครับตัวนี้สิราคาถือกงหมูครับ
0: ตัวถือกงหมู
1: ชมพูนี่ครับ
0: แล้ว
1: ชมพูเข็มบางตัวนี้ก็โลละ90โลละ100นี่ครับก็แล้วแต่ช่วงมันนะครับแต่ก็ขึ้นๆลงๆก็แล้วแต่ตลาดจังตัวนี
0: ้ดอกเบญจมาศ
1: ครับเบญจมาศครับ
0: มีพันธุ์อื่นอีกบ่ครับมีดอกอื่นอีกบ่ครับสิทําปลูกอยู่นี
1: ่มันสวนผมมันบ่ครบนะครับเพราะมันหลายอย่างครับเพิ่นว่าถ้าปลูกมันมีหลายสายพันธุ์แต่ปลูกหลายสายพันธุ์เกิดแม่ค้ามาสั่งอย่างละซั่วว่าอย่างละ10นะครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7อย่างสิก็เก็บ10ครับแต่สั่งผู้ดึงนี่ผู้อย่างละ20มันก็ตัดบ่ทันครับก็เลยต้องปลูกแค่นี้ครับหลายสีแล้วก็ตัดบ่ทันครับถ้าสั่งมามีสวนอื่นมันก็ปลูกอีกมันก็เป็นคนละสีคนละพันธุ์ไปเดี๋ยวแต่ไผมีแม่พันธุ์หลายครับก็ปลูกไป
0: ครับผมโอเคมื้อนี้ขอบคุณหลายครับ
1: ครับครับ

0: ครับผมพี่น้องตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านของบ้านตาติ๋นครับน้องสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นจังไหนเนาะครับเป็นหมู่บ้านเฮานี่คือจังปลูกดอกไม้หลายๆนี่โอ้เป็นมาจังไหนเน
1: า
0: ะครับ
1: ก็เป็นมาบ่ครับแต่กี้เพิ่นก็บ่ค่อยปลูกหลายปานใดเด้อครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่แต่กี้เพิ่นก็ส่วนมากปลูกพวกปลูกปอปลูกมันปลูกปอปลูกมันสำปะหลัง
0: ครับ
1: ต่อมาก็มีปู่เพิ่นที่ย้ายมาจากทางบันทางโฮเล็กบ่เพิ่นก็มาเฮ็ดสวนไม้ดอกเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทางบ้านเพิ่นแต่เก่าเพิ่นก็เคยเฮ็ดพวกสวนไม้ดอกเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดอยู่นี่พี่น้องที่บ้านก็เห็นก็ถือว่ามันก็มีแม่ค้าเข้ามาสั่งหลายมันก็ออเดอร์เพิ่นก็บ่พอเพิ่นก็ค่อยขยายบ่พี่บอกน้องในชุมชนบันตาติดนี่ปลูกก็ได้ต่อกันมาบัดนี้ก็พากันปลูกคนละเล็กคนละน้อยต่อไปก็เฮ็ดเป็นธุรกิจด้วยแต่กี้เพิ่นว่าเป็นอาชีพเสริมนั่นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสิเป็นอาชีพหลักเด้อคือเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นอาชีพเสริมในเดียวนี
0: ่มันเกี่ยวกับดินนําครับอยู่ตรงนี้ว่าดินตําบลนี่มันดีบ่ครับหรือว่าจังได
1: ๋มันขึ้นอยู่กับดินอยู่ครับเพราะว่าดินนี่เพิ่นว่าเพิ่นหยังดินทรายปนล้วนบ่มันบ่อมน้ําหน้าหนาฝนมันก็บ่อมอมน้ําแห้งเพราะว่าหม้องอื่นมันก็อมน้ํามันก็เฮ็ดให้เกิดเชื้อราเกิดหยังมันตายรากเน่ารากหยังอยู่หม้องนี้มันพื้นที่มันดินมันดีดินเหมาะสมในการเพาะปลูก
0: ในการดูแลของผู้ใหญ่นี่มีจักครอบครัวครับจักสวนครับอยู่นี
1: ่ที่เพิ่นปลูกดอกไม้อย่างเป็นทางการเป็นจริงเป็นจังที่ปลูกหลายเนาะ
0: ครับ
1: ประมาณ70กว่าครัวเรือนนี่ครับที่ปลูกดอกไม้เป็นถือว่าเป็นอาชีพหลักกันน่ะส่วนมากก็มีอยู่ประมาณ10ครัวเรือนที่เพิ่นปลูกหลายอีหลีน้องนั่นก็ปลูกเสริมแน่คนละประมาณคนละงาน2งานแต่ว่ามันก็เวียนไปเรื่อยนะปลูกคนละงานแต่ว่ามันก็งาน2งานพื้นที่ปลูกมันหน่อยก็เวียนปลูกไปเรื่อยแต่ว่าก็คือนั่งมองเพิ่นมีพื้นที่หลายเพิ่นก็ปลูกหลายครับ
0: ครับมันเป็นจังได๋เขาเคยเฮ็ดโดมเฮ็ดหยังเห็นมาเนี่ยเพื่อ
1: โอ้ตัวนี้เพิ่นเฮ็ดช่วงหน้าฝนคือเฮ็ด
0: อ๋อสําหรับ
1: นอกฤดูนอกฤดูดอกไม้นอกฤดูก็คือส่วนมากดอกไม้พวกนี้มัน
0: ออกฤดูก็ปลูกได
1: ้แม่นมันมี
0: ปลูกได้ช่วงเดียวนะครับ
1: มันมีสายพันธุ์ที่เคยปลูกนอกฤดูก็เป็นพวกเบญจมาศเนี่ยว่าสายพันธุ์ที่นอกฤดูนะ
0: ครับ
1: พวกนี้มันถ้าเป็นย่ามหนาวมันยังออกถ้าเป็นเกิดย่ามร้อนย่ามฝนนี่มันสิบ่ออกดอกมันก็มีพันธุ์นึงอีกแต่หาสายพันธุ์นึงที่นั่นปลูกนอกฤดู
0: โอ้บ่แม่นว่าสิปลูกแต่หน้าแล้งหน้าหนาวเนาะครับเนาะหน้าฝนก็ยังปลูกได้คือกัน
1: แม่นครับมันก็มีสายพันธุ์นึงต่างหากตัวนี้เริ่มปลูกก็เต็มได้ช่วงกรกฎาคมสิงหาคมบ่เพิ่นปลูกเริ่มต้นมา
0: พวกสายพันธุ์นี่เฮาได้มาจากไสครับในการพัฒนาได้มาจังได๋เน
1: า
0: ะ
1: มันก็ต่อกันมา
0: บ่ครับ
1: เป็นต่อกันมาเรื่อยๆนะคือสายพันธุ์ทั้งเทือเพิ่นก็เบิ่งทั้ง YouTube ทั้งหยังแหน่เพิ่นก็สั่ง
0: ครับ
1: พันธุ์มาจากทั้งอื่นนําทั้งเหนือทั้งหยังเพิ่นก็สั่งมาคือกัน
0: ครับ
1: มาทดลองปลูกถ้าตัวใดพันธุ์มันนั่นนี่ดีเพิ่นก็เฮ็ดแนวต่อไปนะมันขยายพันธุ์เองเฮ็ดสามารถเฮ็ดขยายพันธุ์เองได
0: ้ผู้ใหญ่ครับถามเรื่องการต่อยอดของชุมชนนะครับเป็นจังได๋การจัดกลุ่มในนี้นะครับ
1: โอ้มันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของบันตาติ๋นเฮาอยู่
0: ครับ
1: ที่เพิ่นเว้าง่ายๆว่ามันเพิ่นตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจได้เนาะทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาดูแล
0: ต่อยอดนะครับ
1: บ่ว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ว่าเรื่องโรคต่าง
0: ๆเพราะว่าพวกดอกไม้มันก็ดูแลยาก
1: แม่นดูแลยากอยู่
0: ก็ต้องมีหน่วยงานเข้ามา
1: แม่มีหน่วยงานราชการเพิ่นเข้ามาส่วนมากก็สนับสนุนด้วยกันทั้งธกส.น่ะเพิ่น
0: โอ้หลักก็ธกส.
1: แม่นธกส.กับเทิงให้เงินทุนแน
0: ่
1: เทิงหาหน่วยงานที่มาดูแลในเรื่องของการผลิตนี่ล่ะฮอดดูแลเรื่องการตลาดนําพร้อม
0: ถ้าบ้านเฮานี่คือสิพออยู่พอกินเนาะครับเนาะ
1: ก็ถือว่าพออยู่พอกินอยู
0: ่
1: ฐานะในส่วนของเรื่องการมีรายได้จากการปลูกดอกไม้นี
0: ่
1: เพราะแต่ก่อนนี่ก็เฮ็ดแต่ให้ปอเนาะให้ปอให้มันก็บ่ค่อยอันนี้ปานใดมาเฮ็ดตัวนี้ไปได้เพิ่นก็แล้วแต่ผู้ปลูกเนาะถ้าผู้ปลูกหลายก็หลักแสนนั่นน่ะ
0: โอ้ครับขายจังได๋ครับเด้อเขามารับเอาบ่ครับ
1: มันก็มีแม่ค้าอยู่ในชุมชนเองหรือว่าแม่ค้าทั้งนอกกันเพิ่นมาสั่งนะ
0: ครับ
1: มีออเดอร์เพิ่นก็โทรมาสั่งหรือว่าแม่ค้
0: าแ
1: ม่ค้ากลับบ้านนี่ก็มีคือกันเพิ่นรับออเดอร์มาเพิ่นก็รับจากสวนออกไปส่งน่ะ
0: โทรมานี่ได้ซื้อแน่นอนบ่ครับ
1: ได้ซื้อแน่นอนเพราะว่าดอกไม้มีอยู่ตลอดถ้าบ่สวนนี่บ่มีก็สวนนั่นสวนนี่มันก็หลายสวนนักออกก็บ่พร้อมกันทั้งเทื่อก็ออกพร้อมกันก็มีหลายสวนที่เพิ่นเฮ็ด
0: การันตีได้เลยว่ามีให้แน่นอนเนาะ
1: มีให้แน่นอนครับแม่กระทั่งดอกไม้นอกคือดูช่วงหน้าฝนที่บ่เคย ทั้งอื่นบ่มีดอกใหม่แต่ว่าอยู่บ้านนี่ก็ผลิตออกให้ได้นะ
0: มันซื้ออยู่นี่ครับสั่งอยู่ในอันนี้เพจนี่อันไหนสิราคาเป็นจังได๋ครับนี่

0: ราคาก็คือราคาก็ราคาเดียวกันแต่ว่าพิจารณาถ้าอยู่ทั้งผืนมันก็มีค่าขนส่งนำเนาะครับเนาะถามนี่ถามผมมารับนี่สวนกะราคาหนึ่งถาส่งกะมันมีค่าขนส่งนำเพิ่มบวกเพิ่มค่าขนส่ง
1: ว่ามารับเองก็ถึงได้ตั้งน้อยนะครับเนาะ
0: แมนครับ
1: โอเคมื้อนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายนะครับด้วย
0: ครับครับครับครับ

0: สวัสดีครับพี
1: ่
0: เฮ็ดเหียงเนาะครับนี่
1: แตงดอกใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: แตงดอกใหม
1: ่ค่ะ
0: เออเฮ็ดให
1: ้มันจะมึงแล้วก็เอาดอกที่เฮาบ่ต้องการออกให้กับที่บ้าน
0: โอ้นึกว่ามันปลูกซื่อๆนี่สิเอาไปขายได้เลยบ่แม่น
1: บ่แม่นค่ะโอ้หลายอย่างค่ะจักหูดขาลูกงาจังหน้าแตงดอกจังได้ออกมาเป็นช่อน้ํางาม
0: โอ้
1: เพื่อเอาให้สมอง
0: ครับ
1: ดอกที่เฮาบ่ต้องการเฮาก็เด็ดออก
0: เด็ดออกได้เลยบ่ครับ
1: ค่ะ
0: เฮาเบิ่งจังได๋ครับ
1: เบิ่งพ่วงสมองของมันว่ามันสิบานพร้อมกันซ้ําใด
0: ครับ
1: การพร้อมกันเอาเสมอกันเวลาเฮาหมัดขายมันก็สิ
0: แตงดอกว่านี่โดนมาได้แล้วครับนี
1: ่
0: สี่ห้าปีแล้วครับรายได้เป็นจังได๋นะครับนี่
1: ก็อยู่ได้อยู่ค่ะ
0: พออยู่ได้อยู่ครับเนาะ
1: ทุกคนให้ก็เฮ็ดงานของออฟฟิศอยู่เด้อ
0: ครับ
1: เดินทางตากแดดก็ค่อนข้าง
0: โฮมแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ค่อยงานก็บ่ต้องเร่ง
0: ครับ
1: เฮาเมาแต่เพียงแค่กลับไปหวังเฮาจะมาเฮ็ดหรือเพิ่นถามบ่เร่ง
0: มีทีมงานมาจักคนนะครับนี่
1: ค่ะมาอยู่ค่ะแยกกันไป
0: อ๋อแบ่งกันไปนะครับเนาะ
1: ก็ได้บอกมันสิบานก่อนเพราะคือเอาด้วยสม
0: คุ้มให้บ้านพร้อมกันว่าง่ายนะครับเนาะ
1: ง่ายเห็นมาทอกัน
0: ครับทั้งสี่ผมก็นึกว่ามันปลูกมาแล้วขายเดี๋ยวเลยบ่แม่นต้องมีอีกหนึ่งขั้นตอนเนาะแต่งดอก
1: แต่งดอกนี่เอาใบออก
0: เอาใบออกอีก
1: ค่ะ
0: ใบมันหนาร้ายกับบดีมั้งครับ
1: ใช่ค่ะใบหนาส่วนกับบองามนอนกับขาวเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: ออกเป็นไรที่เฮาบางบองามเฮาก็ออกหักออกไปเลยโอเคไปบ้านแล้ว
0: ตัวนี้บ้านแล้วก็บ้านแล้วก็บ่ได้อยู่ครับ
1: ค่ะบ้านแล้วก็ก้อนมู
0: โอ้อันนี้คือ
1: ใช่มั้ยครับ
0: คือคือแนวนี้
1: ค่ะนี่ออกมาแบบนี้
0: สิบานก่อนหมู่บ่เอาคือกันได้นี่เห็นว่าเพิ่นบานงามๆจังซี่คืออยู่ในกลุ่มนี่คือบ่ได้แล้วเพราะว่าเพิ่นบานก่อนเขา
1: ก่อนเขาม
0: ันสิขายบ่ได้ราคาน้ําเนาะก็ต้องเด็ดออกให้เหลือกลุ่มเดียวกันน้ําเน
1: า
0: ะ
1: เดียวกันคือสภาพเดียวกันเสมอดอกคือประมาณน
0: ี้
1: ตอนนึงไว้ก็5 6
0: ห้าหก
1: เอ้ยห้าหกดอก
0: ห้าหกดอกนะครับเนาะ
1: ค่ะตอนไหนมันน้อยเอาไว้ดอกเดียว
0: โอ้ตอนไหนน้อยก็เอาไว้ดอกเดียว
1: เพราะว่าเป็นบานมากก็หนักนะ
0: ครับ
1: ไปเฮ็ดให้ต้นอ่อนไว้3ไว้4ไว้5ต้นใหญ่ใหญ่ก็ไว้8 9นะ
0: ครับ
1: ครับโอ้ดอกใหม่ก็มีหลายชนิดทั้งต้นก็เอาไว้ดอกเดียว
0: มื้อนึงมื้อนึงนี่ได้จักแปลงครับนี
1: ่ตีว่าแปลงใหญ่แปลงหนาจังซี่ก็
0: แปลงยาวๆนี่เนาะได้บ่ครับมื้อนึง
1: ค่ะมื้อละแปลง
0: มื้อละแปลงนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เขา8มื้อออกคําแรง
0: ครับผมโอ้ก็เป็น
1: อาชีพ
0: งานที่ต้องใจเย็นนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ใจเย็นยังเฮ็ดได้งามๆก็เอาละแปลงดอกน้อยน
0: ั่
1: นออก
0: ครับ
1: เอาดอกใหญ่ออกเ
0: บี้ยวโอ้เคลียร์ๆออกเลยคือจังเป็นง่ายๆซ้อนพร้อมแน่อยู่นี่ผมเฮ็ดเป็นบ่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นบ่ค่ะลองบ่
0: จักพ่วงเหมือนกันนะจักช่อว่าเอาเอาจังได๋ครับนี
1: ่เอาต้นนี้แล้วกันเนาะ
0: ต้นนี้บ่ครับต้นไหนสิเฮาสิเอาออกบ่ที่นี
1: ่ทั้งรางเลยค่ะรากออกมาจากรางเลยกิ่ง
0: ดึงออกเลยบ่ครับจังซี่เลยบ
1: ่ดึงหักออกจากใบบ่ให้ใบหัก
0: ฮะ
1: บ่ให้ใบหักเอาออกค่ะ
0: โอ้นี่นี่ออกอยู่บ่ครับนี
1: ่อันนี้พอแล
0: ้
1: วค่ะ
0: โอ้นี่พอแล้ว
1: มาดอกน้อยออก
0: โอ้เอาบิดดอกน้อยออกอีกเนาะ
1: เล็ดกลาง
0: เด็ดกลางบ่ครับ
1: นี่เสร็จ
0: บ่โอ้นี่เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่บัดนี้มันสิยากแน
0: ่ครับ
1: ไหลมาตะขาพุ
0: ่นไหลมาตะขาพุ่นบ่ที่นี่เด็ด
1: เด็ดออกมาเลย
0: โอ้เด็ดออกเลยตึงๆสิ
1: เอาใบไว้เอาใบไว้ถ้าจะกิน
0: เบิ่งแล้วบ่ง่ายพี่น้องเอ้ยอาชีพให้อาชีพมันสิว่าสิเบิดมื้อบ่เพิ่นสิบ่เพราะเครื่องแปลงดอก

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

พาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชนปรีชาล่ามภาษามือคุณคงคิดสันสนเกียรติครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะกดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับที่นี้ครับเริ่มที่ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาท

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2569และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2569ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพลโทชาคริสต์อุจจรัตน์แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ครอบคลุมการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบสนับสนุนภารกิจและจุดสำคัญต่างๆอาทิลานจอดรถจุดคัดกรองโรงครัวพระราชทานและจุดให้บริการทางการแพทย์พร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การถวายความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักฉบับที่7นะคะโดยวันนี้จะมีพื้นที่ฝนตกหนักขยายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดของวันนี้คือพื้นที่ของกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งมีโอกาสเจอฝนหนักมากส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจุดที่มีฝนตกหนักมากจะขยับไปทางพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพมหานครจนถึงปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะและหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมฝนตกหนักจะเน้นไปทางภาคใต้มากขึ้นนะคะโดย12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงหลายจังหวัดภาคใต้รวมถึงปัตตานียะลานราธิวาสและฝั่งอันดามันในบางพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนปากน้ำโจ้โล่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่บริเวณถนนสายปากน้ำหัวไซยังคงมีน้ำท่วมขังระดับความสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรค่ะส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนมีแม่ค้าที่ขายผลไม้ในพื้นที่ชื่อว่านางอารีนพชัยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรโดยบ้านและร้านค้าของตนอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงกว่าจุดอื่นจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วไปจึงตัดสินใจนำผลไม้ที่มีอยู่ออกมาวางขายตามปกติ
2: ก็ลูกค้าประจำพี่ก็ต้องกินนึงค่ะพี่หยุดไปเขาก็มาเขาสงสารเขาก็ต้องขนขวายหาจะได้ค่ะเพราะว่าเต็มที่เขาก็แจกข้าวกล่องอาหารแห้งเนาะอันนี้บางคนก็ต้องกินกันอ่ะพี่ก็ต้องหามาให้ลูกค้าเพราะตรงจุดพี่คือจุดที่มันน้ำน้อยที่สุดแล้วล่ะตรงแถวเนี้ยถ้าลงไปนู้นก็เท่าเอวลูกค้ามาถึงแม่ค้าปิดร้านวันเดียวต้องยอมขายค่ะ
1: นายสุรพัฒน์บูรณะชาวบ้านตำบลปากน้ำที่เปิดร้านตัดผมชาอยู่ที่บริเวณถนนสายปากน้ำหัวไซเล่าว่าบ้านของตนถูกน้ำท่วมมาแล้ว8วันข้าวของเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ได้รับความเสียหายหลายรายการแม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจอพยพออกไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากบริเวณโดยรอบยังมีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกัน
3: ปีนี้น้ำมาเร็วกั้นไม่ทัน
4: เส
3: ียหายก็พวกตู้เสื้อผ้าพวกนี้ครับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อัดนะรายได้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยไม่มีตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วเพราะว่าเขาท่วมรอบนอกแล้วคนก็ไม่ได้มาใช้บริการเรา
4: แล้วได้ถ่ายรู

0: ทำแล้วครับของแฟนทำได้ช่องทางรัฐอ่ะเพราะว่าจะได้เงินเยียวยามาบ้างอ่ะได้มั่งอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรได้เลย
1: ในส่วนของสถานการณ์น้ำเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องกัน11วันแล้วนะครับภาพรวมตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หลังยังพบปัญหาน้ำท่วมขังรวมถึงเรื่องของการเร่งสำรวจและก็จ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติหรือว่าบกปพชนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่11แล้วนะครับวันนี้มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับแต่ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีโซนตะวันออกเนี่ยนะครับโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกไปให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับ
2: น้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางนะครับและได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทันทีที่ทางปปได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัด
1: นายกกล่าวเพิ่มเติมครับว่าสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าจากพยากรณ์อากาศยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็ขอให้เตรียมพร้อมเรื่องของการประสานการปฏิบัติรวมกับทุกหน่วยงานให้ครบในทุกด้านนะครับ
2: สำหรับสถานการณ์ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้านบ่ายวันนี้ผมและท่านมท.3นันเจเศษนะครับก็จะมีภารกิจไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จะถือโอกาสในช่วงก่อนเสด็จพระราชดำเนินนะครับได้เชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการนัดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับผู้ว่าหลายจังหวัดในโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็เดี๋ยวก็คงได้พบกัน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้อัปเดตความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะในช่วงรอบเย็นของวันนี้เวลา 19:00 นโดยได้โอนเงินเยียวยาสำเร็จรวม26จังหวัดจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า346ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบเย็นนี้มีครัวเรือนได้รับโอนเงินเพิ่มขึ้นจากรอบเช้าพุ่งพรวดแบบก้าวกระโดดนะคะจาก 3,484 ครัวเรือนเป็น 35,845 ครัวเรือนค่ะขานรับปฏิบัติตามนโยบาย First Come First Serve หรือมาก่อนจ่ายก่อนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ได้เร่งกระบวนการตามที่ปภ.ประสานเน้นย้ำจนประชาชนได้รับเงินเยียวยาคืนนี้หลายหมื่นครัวเรือนค่ะ
1: การไฟฟ้านครหลวงครับขออภัยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับหลังไปเจอว่าบินค่าไฟในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนั้นค่าไฟสูงผิดปกติจากการคำนวณค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับก็ย้ำครับผู้ใช้ไฟ 27,000 ราย ยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับให้รอตรวจสอบแล้วก็จดมิเตอร์ใหม่หลังจากสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับชี้แจงกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟที่มีจำนวนค่าไฟสูงผิดปกตินะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เจ้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปจดหน่วยมิเตอร์ได้แต่ปรากฏว่าตัวระบบอัตโนมัติเนี่ยได้ประมวลผลแล้วก็คำนวณค่าไฟจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับจำนวนการใช้ไฟจริงนะครับที่ปกติมันต้องลดลงในช่วงที่น้ำท่วมเพราะไม่ได้ใช้ไฟหรือบางจุดตัดไฟเนี่ยนะครับตอนนี้ MEA ครับได้สั่งระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วนะครับและสำหรับพี่น้องประชาชน 27,000 รายนะฮะในพื้นที่ประสบภัยจะมีการออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องชำระค่าไฟโดยทางการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบจดหน่วยอีกรอบหนึ่งหลังจากน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
3: หลายภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังคงเดินหน้าส่งความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการลงพื้นที่2อำเภอของจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบภัยขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครมีการจัด12หน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพอนามัยหลังเผชิญกับน้ำท่วมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ประสบภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองโผงเพงที่หลากท่วมมามากกว่า1สัปดาห์พร้อมกับระบุว่าอ่างทองได้รับเงินเยียวยาล็อตแรกแล้ว624ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้านบาทส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจโดยยืนยันว่าหากเรื่องส่งถึงปภ.แล้วจะได้รับเงินภายใน1วันทันทีพร้อมกันนี้นายพระดอนยังรับเรื่องจากเกษตรกรในหลายจังหวัดพร้อมกับประสานการทำงานภายในรัฐบาลและเตรียมนำเข้าหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
4: ในส่วนของบ้านเรือนที่เสียหายทั้งก่อนวันที่1แล้วก็วันที่1เป็นต้นไปนะครับวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของประกันภัยที่จะไปดำเนินการกันส่วนก่อนท่วมก่อนวันที่1เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้เร่งรัดแล้วก็ดำเนินการจ่ายบางส่วนเนี่ยได้รับเงินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลได้เร่งรัดอย่างรวดเร็ววันนี้ปัญหาที่เจออีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะครับบางส่วนพี่น้องเกษตรกร ได้เปลี่ยนพืชผลที่ได้ลงทะเบียนกับทางเกษตรจังหวัดเอาไว้เช่นบางคนทำสวนยางพาราแล้วเปลี่ยนไปทำเป็นสวนทุเรียนโดยที่ไม่ได้แจ้งเกษตรไว้แบบนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาที่เยอะมากก็ปรึกษากับทางกระทรวงเกษตรว่าในเคสเหล่านี้เนี่ยจะดำเนินการกันแบบไหน
3: ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ทางกรุงเทพมหานครซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและสัตว์เลี้ยงได้เปิดจุดเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกกรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: เตรียมปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะนะครับ2570มีการกำหนดค่าจะไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวผู้โดยสารแนวทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ใช้
1: เด็กอายุต่ำสำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราผ่านทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
2: ้
1: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะต้องรีจิสเตอร์

0: เรือโดยสารได้อย่างเต็มระบบส่วนการขนส่งสินค้าก็จะผลักดัน
1: ผู้แทนจากทั่วโลกที่จะเข้าร่วมประชุมไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2,000 เยี่ยมความพร้อมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมย้ำว่ากระบวนการเลือกตั้ง
2: ประชาชนก็จะมีการเลื่อนจุดนะครับ
3: 32
2: จุดทั่วประเทศ
1: ครั้งนี้ให้ขณะที่เป้าหมายผู้ออกมาใช้สิทธินั้นเชื่อว่าจะมีผู้ใช้มากมามีส่วนร่วมเลือกตั้งเพื่อกำหนด
0: จำหน่ายอาหารเจนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลานะฮะอย่างร้านพี่นีนะฮะซึ่งเปิดถุงก๋วยเตี๋ยวข้าวปรุงสุกนะราคาจำหน่ายเท่ากับปีที่แล้วครับอย่างข้าวราดแกงขายแค่40บาทนะฮะราด1อย่าง40ราด2อย่าง50บาทนอกจากนี้ทางร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะครับขณะที่มูลนิธิเหรียญฟาอัมยะลานะฮะได้เปิดโรงครัวให้ประชาชนเข้าร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจโดยจัดประกอบอาหารเจรับประทานฟรี3มื้อมื้อเช้าตอน 7:00 นถึง 9:00 นมื้อเที่ยง 11:30 นถึง 13:30 นมื้อเย็น 16:30 นถึง 18:30 นนะครับและยังมีการจัดพิธีสวดมนต์เป็นประจำทุกวันตอน 9:00 นกับ 18:30 นในตอนเย็นส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีครับที่ตลาดสดเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะบริเวณหัวสะพานตลาดสดนะที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารเจฉันทนามีประชาชนนะครับผู้ถือศีลกินเจเดินทางมาต่อคิวเลือกซื้ออาหารเจปรุงสุกอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับเจ้าของร้านอาหารเจฉันทนาคุณเกษณีบุญหนุนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าปีนี้เนี่ยทางร้านเปิดขายยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นจุดเด่นของทางร้านก็คือความหลากหลายของเมนูอาหารเจนะฮะปรุงสดใหม่นะฮะมีให้เลือกไม่ต่ำกว่า30รายการเมนูกับข้าวทั่วไปเริ่มต้นเพียงถุงละ30บาทหมูทอดเจ3ชิ้น20บาทยำปลาทูเจถุงละ50บาทน้ำพริกเจเนี่ยขีดละ35บาทนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Good afternoon and thank you very much for joining us for the NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're here with me again. I'm Shanita Asidakit Krathon. Thailand and Timor-Leste have agreed to deepen cooperation in trade, security and regional affairs following an official visit by Timor-Leste Prime Minister to Thailand.Prime Minister Anutin Chanwirakul yesterday welcomed the Prime Minister of Timor-Leste Guy Rela Zanana Gusmao for talks at the Government House where the two leaders have witnessed the exchange of a Memorandum of Understanding establishing a bilateral consultation mechanism. The agreement follows Timor-Leste's admission as ASEAN's newest member last year.Both sides agreed to strengthen cooperation in five areas, including diplomacy, security, economic development, human resources, and regional cooperation. Economic priorities include expanding trade in rice and processed agricultural products, encouraging Thai investment in infrastructure, energy, and tourism, and accelerating an air services agreement to support direct flights between Bangkok and Delhi.The two countries will also strengthen military ties and cooperation against transnational crime and cyber threats. A three-year program will focus on human resources and public health, alongside continued support for child and youth development projects in Timor-Leste. Both governments also plan to hold their first bilateral consultation meeting in Timor-Leste and organize activities marking the 25th anniversary of diplomatic relations in 2027. Thailand has also pledged to support Timor-Leste's preparations for a future ASEAN chairmanship.
5: We want the next phase of the relationship to be practical and economic, with stronger commercial links between Thai and Timorese businesses.

การประกอบพระราชพิธีใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: มาต่างประเทศเริ่มที่แผ่นดินไหวรุนแรงในปานามความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งภัยสึนามินอกจากนี้ยังเกิด after shock ตามมากว่า40ครั้งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานจากกรุงปานามาซิตี้เมืองหลวงปานามาราว200กิโลเมตรและประเมินครับว่าอาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: พายุเฮอริเคนอิซายัสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกโดยคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3สถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ของรัฐแอลาบามาฟลอริดาและจอร์เจียสูงถึง 2.7 เมตรและมีฝนตกและจอร์เจียอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของพายุทอร์นาโดส่วนหลายพื้นที่สั่งอพยพขณะที่บางเมืองประกาศเคอร์ฟิวเพื่อความปลอดภัย
0: ชายฝั่งตะวันตกของอิตาลีรวมทั้งเกาะซิซิลีทางใต้แปรปรวนหนักตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาสินค้าทางการเกษตรพังยับเยินต้นไม้เก่าแก่นับร้อยปีหักโค่นคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง2เมืองดังกล่าวพายุลูกนี้ก่อตัวขึ้นถัดเป็น2ลูกบริเวณใกล้ท่าเรือเมืองมาซาล่าทันทีพายุได้เคลื่อนจากกลาง
1: เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกของฝนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมในภูมิภาคต่างๆกระทบต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้ทางองค์การยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญจะสูงกว่าระดับปกติถึง 3.7 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งชี้ว่าอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493หรือในรอบ76ปีอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของเอลนีโญจะยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก
0: ระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC โดยห้ามบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศทำธุรกิจกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งอาจทำให้ธนาคารปิดบัญชีบริษัทประกันยุติความคุ้มครองและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระงับความร่วมมืออย่างไรก็ตามมาตรการได้กำหนดระยะผ่อนผันนาน6เดือนพร้อมยกเว้นธุรกรรมบางประเภทความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังคณะกรรมการโนเบลนอร์เวย์ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้แก่นางนาวาเนเทมนาวีพิเล

0: นักกฎหมายและผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายทมิฬจากการที่ตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศทั้งนี้นางเพียเล่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงแอฟริกาใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดาและศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
1: ไปดูภาพปฏิบัติการพิเศษของเจ้าหน้าที่เม็กซิโกในการบุกทลายแหล่งผลิตยาเสพติดบนเทือกเขาในรัฐซินาโลอาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแก๊งอาชญากรรมซินาโลอาคาเทลโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเม็ดเอมเฟตามีนหรือไอซ์ได้จำนวนมหาศาลถึง 16.8 ตันนับเป็นหนึ่งในภารกิจกวาดล้างแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งและมีขึ้นภายใต้การสั่งการของรัฐบาลประธานาธิบดีคลอเดียเชนบามที่ขึ้นบริหารเม็กซิโกมาได้2ปีแหล่งผลิตยาเสพติดนี้มีพื้นที่กว้างขวางราว 5,700 ตารางเมตรมีกำลังการผลิตไอซ์สูงสุดเป็นอันดับ2เท่าที่เคยบุกทลายได้ในรัฐบาลเม็กซิโกชุดนี้คาดว่าแหล่งผลิตแห่งนี้น่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับแก๊งดังกล่าวราว347ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้แก๊งซินาโลอาคาเทลก่อตั้งโดยเอลชาโปซึ่งเป็นหนึ่งใน6แก๊งที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติฐานอยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐส่วนการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นของรัฐบาลเม็กซิโกก็เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ขู่จะตั้งกำแพงภาษีสินค้าต่อเม็กซิโกหากไม่จัดการกับปัญหายาเสพติด
0: ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้วงการฟุตบอลอังกฤษกำลังให้ความสนใจในเรื่องของคดีความผิดกฎการเงินของแมนซิตี้นะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากครับ
0: ครับเชิญครับ
2: มังครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกซาอุดิโปรลีกนะครับซึ่งคริสเตียโนโรนัลโดก็ทำประตูช่วยให้เอานาเซอร์ครับถล่มดิลิยาคลับศึกฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนะครับที่สนามอัลอาวานพาร์คในกรุงริยาดอัลนาเซอร์ครับมาในชุดสีเหลืองเปิดบ้านรับการมาเยือนของดิลิยาคลับนะครับในชุดสีขาวเริ่มเกมครึ่งแรกมาแค่9นาทีครับคริสเตียโนโรนัลโดจังหวะนี้ได้ส่งบอลเข้าไปตุงตะข่ายครับแต่ว่าผู้ตัดสินยกเป็นลูกล้ำหน้าก่อนนะครับก็พลาดได้ประตูไปแต่อย่างไรก็ตามครับนาทีที่23ก็มาแก้ตัวสำเร็จหาจังหวะจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดครับช่วยให้อัลนาเซอร์ขึ้นนำ1ประตูที่35ครับเจ้าถิ่นขยับนี้ห่างเป็น2ต่อ0ครับจากจังหวะขึ้นมาโหม่งลูกเต็มนาทีที่50แต่ว่าเบนโต้ผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นโชว์ซูเปอร์เซฟป้องกันไว้ได้ครับสวยครับแล้วก็เป็นคิงส์ลีย์โกมองนะครับที่สังหารเข้าไปอย่างเด็ดขาดจบเกมเอาขณะที่ดิริยาคลับอยู่อันดับที่9ครับมี11คะแนนเข้าเดิมครับขณะที่ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาอินสติตูปิโตนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียร์ไป2ประตูต่อ2ครับฟุตบอลอาร์เจนตินพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นนะครับทีมจ่าฝูงมาในชุดลายทางสีแดงครับเปิดทีมยักษ์ใหญ่ในชุดสีน้ำเงินครึ่งแรกนาทีที่14อินสติตูโตนะครับได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากเฟร์นันโดอาลากอนจากนั้นไม่นานครับนาทีที่23โบคาจูเนียร์ตีเสมอเป็นพลาดของผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นครับรับบอลหลุดวาเลนเซียนะครับตามซ้ำเข้าไปวานนะครับแต่ว่าโบคาจูเนียร์ก็ฮึดครับตีเสมอเป็น2-2มิเกลเมเลนเตียลนะครับเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเสมอกันไป2ประตูต่อ2ทางด้านของอินสตูโตก็ยังคงเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับ12นัดมี26คะแนนมาดูในส่วนของคดีความของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับทางฝั่งของไมเคิลคาลิกกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำทัพผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกออกมาเรียกร้องให้เร่งหาเกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปกรณีคณะกรรมการอิสระตัดสิน

ว่ามีความผิดละเมิดกฎทางการปี2009จนถึงปี2018ครับคาลิกย้ำว่าความรวดเร็วในการจัดการเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทุกคนในลีกมีความชัดเจนและก้าวเดินต่อไปครับเพราะนี่คือสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อวงการฟุตบอลซึ่งการออกมาเรียกร้องของคาลิกในครั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของกุนซือชั้นนำรายอื่นครับไม่ว่าจะเป็นอันโตนี่อิลาโอลาครับเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลที่มองว่าความไม่แน่นอนคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในตอนนี้ขณะที่มิเกลอาร์เตต้าจากอาร์เซนอลและก็ชาบีอลอนโซจากเชลซีก็ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและต้องมีความละเอียดทุกขั้นตอนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ควรต้องเคารพการตัดสินของคณะกรรมการอิสระไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามครับสำหรับแมนซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาตกแต่งบัญชีรายได้และไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนซึ่งปัจจุบันสโมสรกำลังอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์นะครับท่ามกลางการรอคอยบทลงโทษที่ชัดเจนจากทางพรีเมียร์ลีกต่อไปครับไปดูบาสเกตบอลในลีกของยุโรปกันบ้างครับสกิลิสคาวนาสโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะครับบุกเอลชนะบาร์เซโลน่าถึงถิ่น88-81ในศึกบาสเกตบอลยูโรลีกครับเป็นการแข่งบาสเกตบอลยูโรลีกครับที่สนามปาเลาบราอูกลาน่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสกิลิสคาวนาสนะครับเกมนี้ไฮไลท์อยู่ที่ควอเตอร์ที่4ฟอร์มเก่งทำไปถึง33คะแนนโดยทำแต้มทิ้งห่างเจ้าถิ่นในควอเตอร์ของคาร์เซนเอ็ดเวิร์สนะครับเหมาคนเดียว11คะแนนในช่วงชี้ชะตาครับรวมถึงลูกยิงแซงกลับไปได้อีกครับจบเกมสกิลิสคาวนาสบุกมาชนะบาร์เซโลน่าถึงเจ้าถิ่นเพียงคนเดียวครับที่ทำคะแนนแตะหลัก2หลักนะครับส่งผลให้หลังเกมหลังแทนที่ครับไปดูอีกคู่ครับเป็นโอลิมเปียกอสในชุดอาโดลูเอเฟสนะครับเป็นทีมดังจากเกมนี้เจ้าถิ่นโอลิมเปียกอสเล่นได้โดดเด่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างช่วยกันทำที่เร่งทำคะแนนทิ้งห่างทีมเยือนไปแบบไม่เห็นฝุ่นครับนำทีมมาโดยช่องโจนครับบวกเพิ่มอีก11คะแนนกับอีก6รีบาวขณะที่อนาโดลูเอเฟสแม้จะได้แคมเมรอนเพนนะครับที่ประเดิมสนามนัดแรกและก็ทำแต้มสูงสุดให้ทีม12คะแนนหยุดความร้อนแรงของเจ้าบ้านได้จบเกมโอลิมเปียกอสเอาชนะไปขาดลอย89สถิติเป็นชนะ3แพ้1ครับขณะที่อนาโดลูเอเฟสชนะ1แพ้3ครับไมค์ดิตก้านะครับอดีตผู้เล่นและเฮดโค้ชของชุดแชมป์ซูเปอร์โบว์ของชิคาโกแบสครับได้ครอบครัวของไมค์ดิตก้าครับออกแถลงการยืนยันข่าวเศร้านะครับว่าอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับตำนานของชิคาโกแบสได้จากไปอย่างสงบในวัย86ปีครับสำหรับดิตก้าหรือที่แฟนๆคุ้นเคยในฉายาไอรอนไมค์นะครับและก็จ่าครับถือเป็นสัญลักษณ์ของทีมชิคาโกแบสนะครับอย่างแท้จริงโดยเขาประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ NFL ได้ทั้งในฐานะผู้เล่นและก็โค้ชครับผลงานโดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดคือการคุมทีมชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่20ในปี1985ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นทีมชุดที่มีเกมรับแข็งแกร่งที่สุดตลอดการของ NFL ทางด้านของเบนจอห์นสันเฮดโค้ชคนปัจจุบันของชิคาโกแบสครับได้ร่วมกล่าวแสดงความเสียใจก่อนการฝึกซ้อมโดยยกย่องว่าดิก้าเป็นตำนานที่แท้จริงของสโมสรอิทธิพลและแนวทางความคิดสร้างทีมของเขายังคงส่งผลมาถึงปัจจุบันและตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มานั่งในตำแหน่งเดียวกับตำนานรายนี้ที่เคยทำหน้าที่นะครับทางนี้ไมค์ดิตก้าครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศหรือว่า Hall of Fame ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีพขณะที่เสื้อหมายเลข89ของเขาก็ได้รับการประกาศรีไทร์เพื่อเป็นเกียรติสูงสุดจากทางสโมสรไปเมื่อปี2013ที่ผ่านมาครับGlenforth ครับโปรชาวสกอตแลนด์โชว์

0: อร์มยอดเยี่ยมนะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำกอล์ฟโอเพ่นเดสปัญญาในวันที่2ครับการแข่งขันกอล์ฟ DP World Tour รายการ Day Open Day Espanya นะครับที่สนามคลับเดกัมโปในกรุงมาดริดประเทศสเปนหลังจบการแข่งขันในรอบที่2ครับกรันฟอร์เลสนะครับโปรชาวสกอตแลนด์เป็นผู้นำร่วมจากวันแรกครับผลงานวงสวิงยังร้อนแรงต่อเนื่องเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์ขยับสกอร์รวมขึ้นไปเป็น9อันเดอร์พาร์ครับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวได้สำเร็จมีทางด้านของคอนเนอร์ไซม์นะครับโปรเพื่อนร่วมชาติและก็เจลเกอร์บาครับจากสวิตเซอร์แลนด์ที่รอบนี้พัดร้อนแรงกดไป5เบอร์ดี้รวดรั้งอันดับที่2ร่วมกันครับสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของยูเฮเนโอชากาล่าโปรเจ้าถิ่นชาวสเปนผู้นำร่วมจากวันแรกครับฟอร์มแผ่วลงไปครับทำสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์หล่นมาอยู่อันดับที่4ร่วมกับโจดีนจากอังกฤษขณะที่แพทริกรีดอดีตแชมป์เมเจอร์ชาวอเมริกันพลาดพัดเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายทำให้สกอร์รวมไม่ผ่านเกณฑ์การตัดตัวนะครับต้องปิดฉากรายการนี้ไปก่อนใครอย่างน่าเสียดายครับมาดูกีฬาความเร็วกันบ้างครับแม็กซ์เวอร์สแตปเปนนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องผงาดคว้าตำแหน่งโพซิชันบริสเลสศึกฟอร์มูล่า1สิงคโปร์กลางปีครับการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกครับหรือว่าฟอร์มูล่า1รายการสิงคโปร์กลางปีที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตเป็นการลงประลองความเร็วในรอบคัดเลือกนะครับจัดอันดับกริดสตาร์ทสำหรับรอบสปรินต์เรสนะครับปรากฏว่าแม็กซ์เวอร์สแตปเปนจากทีม Red Bull ครับเพิ่งจะยังคงรักษาความมั่นใจครับและทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุด1นาที31ตำแหน่งโพซิชันไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฉือนชนะจอร์จรัสเซลจากทีม5เป็นของ2นักขับจากทีมแมคลาเรนทั้งออสการ์ปิอัสตรีและก็แลนโดนอร์ลิสตามมาด้วยลูอิสแฮมิลตันในอันดับที่6ทางด้านคิมมี่อันโตเนลลี่นะครับนักขับดาวรุ่งคนทำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสูงสุดตอนนี้ก็ทำเวลาเข้ามาอันดับที่7ครับส่วนเซจิโอเปเลสอีกหนึ่งนักขับจากทีม Red Bull พลาดท่าเสียหลักชนกำแพงตั้งแต่ช่วง Q1 นะครับก็ทำให้พลาดโอกาสลุ้นทำอันดับไปอย่างน่าเสียดายครับคู่จากไชนีสไทเปไปอย่างสนุก3ต่อ2เกมครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชไปครองครับแอส 2026ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับในประเภทคู่อิมจงฮุนนะครับจับคู่กับชินยูบินครับเป็นคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากเกาหลีใต้โคจรมาดวลกับวางอันดับ7จากไชนีสไทเปแมตช์นี้บอกได้เลยครับสนุกสูสีดุเดือดบีบหัวใจสุดๆโดยคู่จากไชนีสไทเปเล่นได้แน่นอนกว่าครับขยับขึ้นนำไปก่อน2ต่อ1เกมและในเกมที่4มีโอกาสจะปิดแมตช์คว้าแชมป์อยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าคู่จากเกาหลีใต้ไม่ยอมแพ้ครับสู้แบบสุดมันโกงความตายเซฟแชมเปี้ยนชิพพอยต์ไปถึง8ครั้งและก็พลิกกลับมาเอาชนะในเกมที่4ดึงโมเมนตัมกลับมาต้องไปตัดสินในเกมสุดท้ายครับซึ่งสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจบเกมคู่เกาหลีใต้พลิกแซงชนะไชนีสไทเปไป3ต่อ2เกมสกอร์12 14 11 10 11ต่อ9นะครับ16ต่อ18 13ต่อ11และ11ต่อ8คว้าแชมป์26ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาเมืองเอกของจังหวัดกะลิมันตันกลางของอินโดนีเซียค่ะซึ่งเวลานี้ยังคงมีหมอก
1: พักเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จังหวัดอุดรธานีนะครับที่อำเภอนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของซึ่งก็เป็นแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หินเรียงตัวกันอย่างมีความสวยงามนะครับแล้วก็ธานีเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับคือภูมิประเทศก็มีความคล้ายคลึงกันกับที่ภูพระบาทเลยนะครับก็มีความสวยงามของหินนะครับการเดินทางขึ้นมาบนนี้เนี่ยตลอดข้างทางเนี่ยนะครับก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติมีทั้งป่าไม้มีทั้งการเรียงตัวของหินนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะฮะซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญครับเป็นประเด็นที่เราจะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยในเชิงการอนุรักษ์ครับกับท่านหัวหน้าปรีชานะครับหรือว่าพี่แดงของเรานั่นเองสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณดอก
0: ครับครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของกรมป่าไม้นะครับได้เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ด้วยจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่างป่าไม้กับที่พื้นที่บ้านโคกกองเนี่ยเป็นยังไงฮะ
1: เป็นเป้าหมายของแผนของศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ชุมชนที่3สกลนครในการทำปี69นี้ในการหาส่งเสริมชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมทำป่าชุมชนให้ฟื้นขึ้นมาให้เป็นลดโลกร้อน
0: ครับผม
1: พวกนี้ได้นั่นศูนย์มีหน้าที่ในการมาช่วย นอกจากสำนักอุดรเขามาทำงานในพื้นที่เสร็จทั้งศูนย์ก็มีหน้าที่ในสนับสนุนวิชาการซึ่งเราก็มีทีมในการวัดวิเคราะห
0: ์
1: เกี่ยวกับคาร์บอนซึ่งจะเลือกชุมชนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำป่าชุมชนหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่ได้ป่าชุมชนคืนมาจากชาวบ้านที่บุกรุก
0: สมัยก่อนนี่เขาบุกรุกไป
1: ใช่ใช่ก็เลยมีกิจกรรมเลสศูนย์นี่ช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมเลสก็คือศึกษาวิชาการแล้วก็ให้ใบประกาศจากเลสจากสำนักบริหารการเรือนกระจกมามอบให้ชาวบ้านเป็นเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับชุมชน
0: คร
1: ับประมาณ
0: เรามาดูเรื่องของปริมาณของคาร์บอนเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ก่อนป่านี้เป็นป่าไร่มันสำปะหลังไร่ฝ้ายพวกนี้คร
0: ับ
1: พอชาวบ้านเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เกิดทางศูนย์เห็นว่ามีก็เลยเอาทีมลงมาวัดวิเคราะห
0: ์
1: ปริมาณการเก็บคาร์บอน
0: ครับ
1: ซึ่งขนาดที่เขายึดคืนมาได้แค่ประมาณ50ไร่เนี่ยมันมีการเก็บคาร์บอนเป็น 16,000 กว่ากิโลคาร์บอนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็สมควรให้รางวัลให้เป็นตัวอย่างกับชุมชนเล็กๆต่อไปในการที่จะรักษาต้นไม้ให้ลดโลกร้อนของเราต่อไป
0: วิธีการที่จะทำให้ตัวเลขมันดีอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพี่แดน
1: ก็วิธีการก็คือชุมชนเขาเข้มแข็งต
0: ้
1: องเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่าบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วยเวลาหน้าฝนก็ฟื้นฟูขึ้นมาดูแลอยู่สม่ำเสมอจนต้นไม้เขาโตขึ้นมาเรื่อยๆทางป่าสนับสนุนเขาหลายด้าน

0: ครับ
1: แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านประวัติศาสตร์อีกแหล่งนึงนะฮะเพราะว่าเนี่ยมีชั้นหินต่างๆเนี่ยนะครับที่รายรอบอยู่บริเวณวัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับที่ภูพระบาทด้วยมีการพบ
0: ครับครับ
1: วันนี้เราก็เลยมีโอกาสนะครับได้มากราบพระนะครับที่วัดถ้ำสูงวัดป่าถ้ำสูงแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาเห็นว่าเนี่ยครับความสวยงามทางธรรมชาติที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ให้เรานะครับโอ้โหเป็นยุคตั้งแต่
0: โอ้หลายพันปีครับ
1: เป็นพันปีนะครับแล้วก็ได้เห็นร่องรอยตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีพระที่จำวัดอยู่4รูป
0: 4รูปครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งวัดนี้ก็ได้รับโครงการช่วยงานด้านป่าไม้ของกรมป่าไม้แล้ว15ไร่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีการเข้ามาจับมือกันยังไงครับทางกรมป่าไม้กับทางวัดนะฮะ
0: ทางวัดกับกรมป่าไม้เชื่อมกันมากับชุมชนครับเพราะว่าชุมชนเขามีป่าชุมชนทางวัดก็มาช่วยวัด
1: ใน
0: ป่าไม้ก็เลยเชื่อมโยงกับชุมชนนั่นแหละครับเขาก็พามา
1: ทั้งกษัตริย์ทั้งพระ
0: ใช่ใช
1: ่
0: บวรบวรเขาเรียกประมาณนี้
1: วัดบ้านโรงเรียนนี่ครบ
0: ครบครบครับ
1: ครับผมนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูนะครับในบริเวณพื้นที่นี้มีความสวยงามแล้วก็เงียบสงบมากนะครับ

0: พื้นที่ป่าชุมชนของบ้านโคกกล่องนะฮะก็อยู่ในความดูแลของทางพี่แดงแล้วก็ทีมงานนะครับที่เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของป่านะครับเราได้มาทำอะไรไว้แล้วบ้างครับพี่โหน่งฮะ
1: สำหรับป่าชุมชนบ้านโคกกล่องที่เราได้ทำการส่งเสริมก็จะเป็นโครงการเลสนะครับ
0: เลส
1: ก็คือกิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
0: ครับ
1: เพื่อขอรับรองใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเพื่อก็จะเป็นป่าชุมชนที่ขนาดเล็กมีความสมบูรณ
0: ์ครับคุณพ่อผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครับหาทางหารือแนวทางที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นทำอะไรครับวันนี้ครับ
1: สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของการวัดซ้ำ
0: ครับ
1: เพื่อตรวจสอบว่าแปลงที่เราวางไว้ยังคงสภาพความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ครับไม้มีการเจริญเติบ
0: ที่เรามาทำแปลงเอาไว้เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับเห็นมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ที่ต้นไม
1: ้ต้นก็จะเป็นในการคัดเลือกจุดวางแปลงซึ่งเป็นตัวแทนของป่านะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นร้อยละ50
0: ครับ
1: ก็คือ100ไร่ใช้1แปลงก็คือ1ไร่นะกำหนดจุดวางแปลงเสร็จแล้วก็ทำการตีแปลงให้ได้ขนาด40คูณ40แล้วก็แบ่งย่อยให้ได้10คูณ10
0: ครับ
1: จากนั้นก็ทำการเก็บวัดข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการตอกนัมเบอร
0: ์ครับ
1: ของต้นไม้ที่มีขนาด15เซนขึ้นไปวัดจากพื้นดินขึ้นมาเมตร30ก
0: ็
1: คือประมาณนี้นะครับ
0: นี่ก็คือ
1: จากพื้นดินขึ้นมานะครับเมตร30ตรงน
0: ี้เมตร30
1: เสร็จแล้วก็ไล่ตอกเบอร
0: ์นี่คือหมายความว่า
1: เป็นลำดับต้นที่88ครับผม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ทำการวัดความโตนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ความสูงนะครับซึ่งเราก็จะมีสายวัดความสูงคือไม้โพสำหรับวัดความเกินไม้วัดความสูงของเราเราก็ใช้กล้องเลเซอร์สองความสูงครับผมก็ดีขึ้นครับแต่ในเรื่องของสภาพหน้าแล้วก็จะมีไม
0: ้นะครับมาตรวจซ้ำในครั้งนี้นะฮะก็จะได้ลงอุปกรณ์อีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูอาชีพนะครับอื่นๆนะฮะที่เรียกว่ามีการส่งเสริมกันโดยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยครับที่อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยรูปร่างแบบนี้เลยครับก็จะสารเรื่องของกระติบข้าวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆเหล่านี้เป็นเงินเป็นรายได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลังจากที่สำรวจป่ากันก่อนครับ

พูดถึงก็จะมีผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ลายหอนางอย่างนี้ครับลายหอนางผ้ามัดหมี่ลายหอนางจะเป็นเชื่อมโยงกับมรดกโลกประมาณนี้ครับผมที่มาของอันลายหอนางแล้วทีนี้จะก่อให้เกิดอาชีพเสริมกับชุมชนของเราคือพวกทอผ้ามัดหมี่อย่างนี้ครับผมเป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษของนางอุษาบารสเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบราณครับผมช่วงนี้เป็นช่วงกำลังบูมของลายหอนางอุษาเนี่ยเพราะทางส่วนราชการเขาจะให้ความสำคัญเพราะว่าหอนางอุษาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นมรดกโลกแหล่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีทางส่วนราชการที่มันยังมีกลุ่มผู้ทอผ้ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายหอนางปัจจุบันมีการสั่งจองมาสอบถามกลุ่มทางกลุ่มบ้านใหม่เนาะเขาว่าผลิตไม่ทันครับผม

ก็กลุ่มจักสารในชุมชนของเราก็จัดตั้งมาได้จะประมาณสัก10ปีแล้วมั้งเนาะ10ปีได้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินไปทำงานเกษตรได้ก็สามารถสร้างรายได้ด้วยการสานมวยมวยเรียกว่ามวยเนาะมวยนึ่งข้าวขั้นตอนการสานก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเตี้ยวมวยอันนี้ก็หน่วยเนาะเออหน่วยเนาะอันนี้แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยตุก้นมวยวัสดุมาจากไม้ไผ่ครับผมมาจากไม้ไผ่โดยตรงแถวบ้านเราเลยครับหาง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะมีแต่พวกซื้อเข็มกับได้มาเย็บมาขอบมันครับนี่ลูกขนาดทำสำเร็จอันหนึ่งก็ประมาณ150ถึงขึ้นอยู่กับขนาดของลูกมวยลูกเล็กลูกใหญ่ประมาณนี้ครับก็คนชุมชนของเราแล้วก็ชุมชนข้างเคียงเพราะว่าคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวก่อนที่จะได้กินเนี่ยก็ต้องใช้มวยนึ่งทำให้มันสุกผลิตนำไม่ทันครับ นี่ยอดสั่งจองมาแล้วยอดสั่งจองมาแล้วมีแต่น้อยครับผมมีอยู่แต่น้อยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจทำใกล้จะสูญหายแล้วนะนี่ไม่ทราบว่าอนาคตของลูกหลานต่อไปไม่ทราบว่าจะมีไหมในนึ่งข้าวหรือทำให้ข้าวเหนียวสุกนะอาจจะไปแปรรูปเป็นนึ่งในระบบไฟฟ้าประมาณนี้นะครับผม

ได้เวลาอาหารครับแน่นอนว่าเราก็จะได้ผลผลิตจากป่าชุมชนโคกกล่องของเรานะฮะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือถ้าเราร่วมกันอนุรักษ์ให้ธรรมชาติสมบูรณ์เนี่ยนะครับ

0: เราก็จะมีอาหารรับประทานชั่วลูกชั่วหลานนะครับพี่ปิชาครับวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับที่
1: ก็คือ
0: ครับ
1: โยย
0: โยย
1: โยยหนึ่งเป็นเครื่องเทศที่มาจากป่าหลายอย่างมารวมกัน
0: นี
1: ่แล้วก็มาทำ
0: โยยนี่คืออะไรวิธีการเนี่ยมันส่วนประกอบนี่มันคืออะไรเครื่องเทศ
2: เครื่องเทศที่เขาทำมา
0: เ
2: ดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ช่วยเป็นฝ่ายแม่ครัวจะรู้ดีว
0: ่า
2: เคร
0: ื่
2: องเทศมีอะไรบ้าง
0: ครับผู้ช่วยครับ
3: ค่ะเครื่องเทศก็จะเป็นเหมือนพวกเครื่องพะโล้ค่ะ
0: ที่
3: เป็นอบเชยพวกประมาณนี้ค่ะ
0: เป็นอบเชยพริกไทยอบเชย
1: ไปทำขึ้นมาเองใช่ไหม
0: ครับผ
1: ม
0: นะฮะสามารถทำได้กับสัตว์ปีกไก่เป็ดได้หมด
3: หม
0: ู
3: ก
0: ็
3: ได
0: ้นี่ก็คือโยยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
2: ชิมก่อน
0: ชิมก่อนเลยนะครับแน่นอนฮะมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงนะครับโยยเป็ดนะครับอันนี้โยยเป็ดนะฮะนะครับมีกลิ่นของเครื่องเทศมีกลิ่น ความเป็นสมุนไพรแล้วก็มันหวานไม่เผ็ดนะไม่เหมือนพวกไก่ใต้น้ำอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้โหยยนะครับ
1: มันไอ้ปลาไม้มากที่สุดก็เรื่องนี้ใช่ครับ
0: เอามา
1: ครับเทานี่ก็คือเป็นสาราน้ำไม่สะอาดนี่เขาก็ไม่กล้ากิน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นพอมีป่ามีน้ำสะอาดแล้วเนี่ยพอเกิดเทาเกิด
0: ภาคอีสานของเราเนี่ยแหละฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอามาลาบนะครับ
1: ลาบก็ได้
0: ลาบอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่นี่เนี่ยเราแค่ไหนครับ
1: ก็มันเป็นความ
0: ครับผม
1: ก็เห็นว่าชาวบ้านเขาพยายามเอาป่าสิทธิ์ก็เห็นคุณค่าของเขาก็เลยกรมป่าไม้ก็เลยอยากจะประกาศอยากทำประกาศให้เป็นตัวอย่างของชุมชนในการสร้างรถลกร้อนอะไรพวกนี้ครับทั้งศูนย์ก็มาวัดใช้เทคนิควิชาการส่งเสริมให้ช่วยลดโลกร้อนของชุมชนครับครับ
0: เพราะใหญ่ในเราตั้งบรรณิธานไว้กับชาวบ้านไว้ยังไงครับในการที่เราจะดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อยู่แบบนี้เพื่อไม่ให้มีภาวะของการเรือนกระจกเกิดขึ้นหรือโลกร้อนใดๆก็ตามครับผม
2: ก็ความตั้งใจเนาะว่าจะอนุรักษ์ อนุรักษ์ป่าไม
0: ้ครับ
2: ให้คงอยู่ให้ใหญ่ให้เป็นไม้ใหญ่ให้ได
0: ้ครับ
2: ที่ผ่านมาก็เป็นพวกป่าไม้พวกนอไลประมาณนี้ครับไม้ไหลไม้ที่มันใหญ่ยังไม่มีครับผม
0: ครับ
2: ช่วงนี้ก็กำลังจะเติบโตขนาดวัดได้ร้อยหรือประมาณ50 60ก็ยังเยอะเลยครับหมอท่านครับที่เราไปวัดวันนั้น
0: ครับ
2: มันก็น่าจะอนุรักษ์ความมุ่งหวังก็อยากจะให้มันเป็นป่าชุมชนอยู่ตรงนี้ให้ลูกให้หลานได้ดูไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: ถ้ามองย้อนไปประมาณสัก 10-20 ปีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากครับเขตนี
0: ้ครับ
2: แต่ช่วงนี้มองหายากนะครับ
0: ม
2: องหายากป่าไม้หาดูได้ยากถ้าเราไม่อนุรักษ์คงไม่เหลือ
0: ทางกรมทางกรมป่าไม้ก็เข้ามายื่นมือ
2: ครับ
0: ให้ความช่วยเหลือ
2: ป่าไม้ก็เข้ามายื่นมือช่วยเหลือในการจัดเป็นป่าชุมชนประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: ออกกฎระเบียบออกกฎห้ามมาหลายอย่างสามารถดูแลได
0: ้
2: ให้กฎหมายให้อำนาจของเรา
0: ครับ
2: ดูแลครับผม
0: อยากจะบอกอะไรกับทางกรมป่าไม
2: ้ก็อยากจะบอกอยู่ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้สนับสนุนเรางบประมาณมันแทบไม่มีจะมาดูแลรักษา มีจิตอาสาที่จะเข้าไปดูแลรักษาในส่วนนี้ครับผม
0: ครับ
2: จนใหญ่ก็ทีมงานผู้นำไปรักษาไปปลูกป่าไปถางป่าที่

0: ความสำคัญในเชิงของการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับเขาก็จะได้มาเห็นภาพว่าทางอาหารที่อยู่ในป่านั้นก็ยังจะอยู่ช่วยลูกช่วยหลานด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับเราจะรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้มีความสุขมากนะฮะนี่คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: มาจากธรรมชาติโดยแท้รับประทานอาหารด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่ามาที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็อย่าลืมนะครับมาที่บ้านโคกกล่องของเราด้วยนะครับมีวิถีชีวิตให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากมายในหลายๆมิติทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หารู้เพื่อนำแนวทางปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย
1: เช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
6: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
8: ง่าย
7: เดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามในเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีครับที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับจากพยาธิใบไม้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่วิธีการสำคัญในการที่จะป้องกันและลดการเกิดโรคนี้จะเป็นอย่างไรหาคำตอบไปพร้อมกับทีมงานของเราในวันนี้ครับ

0: มาดูกระบวนการที่จะป้องกันและก็ติดตามเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องของมะเร็งใบไม้ตับและท่อน้ำดีคุยกันกับท่านนายแพทย์ทินเทวันพุทธลานะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่กับเราตอนนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พูดถึงกระบวนการที่จะขับเคลื่อนถ้าภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราหยุดกระบวนการที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนแต่กระบวนการทางด้านของแพทย์เองหรือทางด้านของหน่วยงานสาธารณสุขเองขับเคลื่อนเรื่องนี้ตลอดจริงๆภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่อง

0: ของมะเร็งใบแม่ตับและท่อน้ำดีตัวนี้กระบวนการด้านสาธารณสุขเป็นยังไงครับ
1: จริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในภาพของการขับเคลื่อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยเป็นงานหลักเราอยู่แล้วนะครับเนาะแต่เดิมเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองด้วยวิธีตรวจปกติก็คือการตรวจหาพยาธินะครับในอุจจาระแล้วก็ไข่พยาธิในอุจจาระนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นวิธีการตรวจที่ค่อนข้างมีความไวต่ำนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับในภาพของงานวิจัยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของการใช้ชุดตรวจปัสสาวะ OVATK นะครับซึ่งมีความไวนะครับแล้วก็มีความจำเพาะสูงนะครับซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าถ้าเดิมเนี่ยเราตรวจด้วยวิธีการตรวจอุจจาระเนี่ยเราจะพบผู้ที่มีติดเชื้อหรือตรวจพบไข่พยาธิแค่ 0.19% ซึ่งถือว่าต่ำมากพอเราเปลี่ยนวิธีการตรวจมาใช้ชุดตรวจ OVATK เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อแฝงสูงถึง 26.69% นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าวิธีการทั่วไปเนี่ยเกือบ140เท่านะครับซึ่งก็เป็นภาพของการดำเนินงานที่เราพยายามค้นหาในเชิงรุกแล้วก็คัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการป่วยเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดี
0: กระบวนการแบบนี้จากเดิมเราใช้วิธีการตรวจอุจจาระ
1: ครับ
0: ตัวเลขอาจจะดูเหมือนน้อยแล้วทิศทางของโรคอาจจะเหมือนเบาบางลงแต่พอเปลี่ยนกระบวนการในการคัดกรองที่เป็นระบบใหม่วิธีการแบบใหม่ที่เพิ่มเครื่องมากขึ้นเนี่ยทำให้การค้นพบเนี่ยสูงขึ้นมันเป็นตัวเลขหนึ่งไหมฮะที่เราต้องแบบมีความเฉพาะว่ามันต้องมีการตื่นตัวมากขึ้นกับกระบวนการตัวเลขที่มันเพิ่มสูงแบบนี้
1: ใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังตรวจแบบเดิมเนี่ยด้วยตัวข้อมูลนะครับซึ่งอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่ามันมีความจำเพาะค่อนข้างต่ำนะคร
0: ับ
1: เราก็อาจจะเข้าใจว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิและใบไม้ตับในจังหวัดเรายังต่ำอยู่นะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะทำให้คนทำงานเนี่ยชะล่าใจได้แต่พอมีการตรวจคัดกรองด้วย OVATK เนี่ยก็ทำให้ผลการตรวจพบเนี่ยเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อแฝงค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้เราเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายเราเนี่ยอย่างที่นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านตั้งเป้าไว้ว่าท่านจะตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปนะครับภายในปี70เนี่ยให้ได้ 100,000 รายนะครับก็จะเป็นการช่วยกันทางหนึ่งครับ
0: นี่คือเป้าหมายแผนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการณปัจจุบันในนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆในการที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าการค้นหาอย่างเดียวม
1: ัน
0: จะมีทั้งค้นหาการให้ข้อมูลความรู้การที่จะสาแล้ว
1: ครับ
0: ภาพขั้นตอนต่างๆตอนนี้เป็นยังไงคร
1: ับ ก็ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเรามีในเรื่องของ5มาตรการหลักนะครับที่จะนำเรียนก็คือว่ามาตรการแรกนี่คือเรื่องของการคัดกรองเชิงรุกก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะครับก็คือการคัดกรองด้วย OVATK นะครับในกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับเพื่อค้นหาผู้ที่มีการติดเชื้อแฝงนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการคัดกรองเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับก็จะมีการอัลตราซาวด์ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปนะครับเพื่อคัดกรองในเรื่องของความผิดปกติของเนื้อตับนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือในเรื่องของการรณรงค์นะครับเรื่องของการให้ความรู้นะครับเรื่องของการรับประทานอาหารโดยเฉพาะพวกการกินปลาสุกนะครับแล้วก็ซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยจริงๆจะพบส่วนใหญ่ในกลุ่มวงปลาตะเพียนนะครับซึ่งเป็นปลามีเกล็ดสีขาวนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ยังมีการพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปลาดิบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่4ก็คือในเรื่องของการรณรงค์นะครับให้ความรู้ในกลุ่มของประชาชนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องสุขาภิบาลนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยยังไม่ครบครอบคลุมทุกอำเภอนะครับก็คงต้องเร่งขยายผลต่อไปนะครับผม
0: นี่คือมาตรการที่ต้องดำเนินการตามแผนให้ได
1: ้
0: สิ่งสำคัญคือพอมีข้อมูลข่าวออกมาคนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นสิ่งสำคัญจะทำให้คนในพื้นที่ไม่ได้ตื่นตัวหรือตื่นตระหนกเกินไปว่าอุ้ยพื้นที่นี้มีการค้นพบมีการตรวจค้นแล้วโอ้หลายพันคนและคอไปแล้วถ้าเราอยู่ในเกณฑ์นั้นจะต้องทำยังไงหลายคนแบบตื่นตัวเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าคนในอดีตเป็นเรื่องปกติที่เราได้ยินและมีการกระบวนการในการที่จะป้องกันตัวเองอยู่แล้วแต่นี่ประจันเหมือนคนลืมไปว่าอาจจะไม่ได้มีผลหรอกเพราะว่ากระบวนการเรื่องของอาหารมันดีขึ้นทำยังไงฮะถึงคนจะไม่กังวลในเรื่องนี
1: ้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องด้วยกระบวนการตรวจนะครับณปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีความไวเยอะขึ้นก็อาจจะจากข่าวเนี่ยก็จะอาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยชุดตรวจเนี่ยซึ่งค่อนข้างมีความจำเพาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรามีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยยังต้องมีการยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระซ้ำอีกทีนึงนะครับซึ่งหากพี่น้องประชาชนเราเองเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลหรือมีความไม่สบายใจในส่วนนี้ก็

0: ามารถที่จะเข้ารับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขนะครับใกล้บ้านได้นะครับการที่จะดูแลรักษานะครับแล้วก็ป้องกันโรคต่อได้นะครับผม
1: ครับผมคือมีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดคือการตรวจนี่เป็นการค้นหาระยะเบื้องต้นก่อน
0: ใช่ครับผม
1: จริงๆไม่ใช่แค่ขั้นเดียวมันต้องมีอีกหลายๆขั้นตอน
0: ใช่ใช่ครับ
1: การแบ่งภารกิจในการทำงานในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ในบทบาทของสาธารณสุขจังหวัดเองเนี่ยเรามีเครือข่ายที่ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตรงไหนยังไงบ้างคร
0: ับ จริงๆนะครับก็คือของเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับผ่านทั้งหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอนะครับทางอบจเองเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนร่วมกับในส่วนของรพสตนะครับในการที่จะออกคัดกรองเชิงรุกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของหน่วยนวัตกรรมนะครับที่เปิดให้บริการในการตรวจนะครับแล้วก็รับยาใกล้บ้านนะครับผม
1: ครับครับก็มีหน่วยงานในการดูแลในเชิงพื้นที่ดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจเลย
0: ใช่ครับผม
1: ปัจจุบันถ้าพูดถึงตัวเลขสถิติกันหน่อยฮะณปัจจุบันได้มีการค้นหาผู้ป่วยที่อยู่ในเข้าข่ายสัดส่วนเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าปัจจุบันนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเราพบผู้ป่วยนะครับประมาณที่การที่จะลดให้เหลือผู้เสียชีวิตลงนะครับหรือป่วยน้อยลงเนี่ย 0% ใน2000เป้าหมายที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเราตั้งไว้นะครับ
1: ครับผมดังนั้นหลายคนกังวลว่าพอเราป่วยปุ๊บโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็สามารถที่จะป้องกันและรักษาให้หายได้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการป้องกันไม่แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ก็คือมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อพบการติดเชื้อกันก็คือการรับประทานยาถ่ายพยาธิหรือยาการบริโภคชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจว่าถ้าตรวจพบการติดเชื้อไข้ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเพราะว่าถ้าเรารับเชื้อพยาธิไปแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการอักเสบขึ้นภายในร่างกายแล้วถ้ามีการรับเชื้อเข้าไปซ้ำๆแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิซ้ำๆเนี่ยสุดท้ายทางเดินอาหารก็คือในท่อน้ำดีแล้วก็ตับได้นะครับผมโดยส่วนใหญ่พวกนี้ตรวจว่าเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีก็คือน่าจะเป็นระยะท้ายๆแล้วนะครับเพราะนั้นโรคนี้ก็คือง่ายสุดก็คือท่านสามารถไปขอรับบริการหน่วยบริการใกล้บ้านนะครับแล้วก็ขอตรวจคัดกรองในเรื่องของการติดหรือการตรวจยืนยันด้วยอุจจาระ
1: ผู้ป่วยที่จะเข้าข่ายด
0: ัง
1: นั้นคงไม่ใช่มาพบคุณหมอในช่วงท้ายอุจจาระเพราะไม่อยากจะตรวจละเพราะว่าหลายๆอย่างแต่ที่โรคได้
0: ใช่ครับผม
1: ที่สำคัญก็คือณปัจจุบันทางกระทรวงเฝ้าระวังอยู่ณตอนนี้ถูกต้องไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าณปัจจุบันก็ถือได้ว่าภาคอีสานเองนะครับของประเทศนะครับก็เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะลดปัญหาเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับโดยจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็รับนโยบายมาแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขครับผม
1: ครับผมดังนั้นถ้าจะฝากยังไงกันบ้าง
0: ก็ง่ายๆนะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการกินปลาดิบนะครับแล้วก็เรื่องของการทานปลาร้านะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวอีสานนะครับก็ฝากเรื่องของการปรุงให้สุกนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มปลาตะเพียนนะครับก็จะช่วยลดเรื่องของการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็ง่ายๆครับก็คือกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ปรุงอาหารให้สุกนะครับผม
1: ครับผมนี่ก็คือคำแนะนำของท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนโยบายสำคัญของทางกระทรวงไม่ได้หายไปแต่กระบวนการคือหลายคนบอกว่าชินความรู้สึกมากกว่าว่าเฮ้ยเหมือนไม่ค่อยได้ยินแต่จริงๆเนี่ยตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องและยังพบผู้ป่วยอยู่
0: ใช่ครับผม
1: นะดังนั้นก็คือนี่คือนโยบายสำคัญที่เรามีการขับเคลื่อนกันขอบคุณท่านรองนายแพทย์ด้วยนะครับ
0: ยินดีครับผมขอบคุณครับผม

มาดูเรื่องของการรักษากันบ้างนะครับหลายคนบอกว่าทำไมโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีทำไมไม่หมดไปสักทีหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นในความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่ตระหนักณตอนนี้กระบวนการสร้างความรู้

0: เข้าใจในด้านของการรักษาเป็นอย่างไรคุยกันกับท่านนายแพทย์ฉันทิศภูลลาภนะครับท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล101อยู่กับเราตอนนี้สวัสดีครับคุณหมอครับผมตอนนี้ถือว่ามาดูเรื่องของกระบวนการรักษากันบ้างแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณหมอที่ว่าเฉพาะทางโดยตรงเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณหมอเป็นเฉพาะทางในด้าน
1: ผมเป็นหมอผ่าตัดนะครับก็ดูแลเรื่องนี้มาก็น่าจะประมาณ25ปีได้ครับ
0: ครับผมจริงๆถ้าบอกว่าเรื่องของการเกิดของโรคจริงๆเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการที่คุณหมอมีประสบการณ์ในการที่จะไปค้นหาแล้วก็เรียนรู้กับตรงของโรคพยาธิใบไม้ตับที่เขาเรียกกันเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: จริงๆประสบการณ์เล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือถ้าพูดเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับประสบการณ์จริงๆก็คือน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นนิสิตแพทย์
0: ครับ
1: ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนั้นอยู่ประมาณปี2ก็คือปี2500น่าจะเป็น36มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องออกชุมชนเรียกว่าการออกคอมมูนิตี้เมดิซีนนะครับจำได้เลยตอนนั้นก็คือรักษาแพทย์เนี่ยจะต้องถือเอาเคยเห็นกล้องจุลทรรศน์ไหมครับ
0: ครับ
1: กล้องจุลทรรศน์ที่เราเอาไว้ส่องเหมือนในหนังที่เห็นนั่นแหละครับเราต้องถือออกไปออกชุมชนด้วยถือไปทำไมก็คือถือไปเพื่อตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ในตับพอไปถึงชุมชนนะครับเราก็จะไปตั้งโต๊ะเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ในเขตบริเวณนั้นมารับตลับเพื่อที่จะไปเอาอุจจาระมาตรวจต้องบอกว่าเป็นภาคอีสานนะคร
0: ั รบ
1: ของจังหวัดร้อยเอ็ดเองที่อยู่ในเขตสุขภาพที่7เนี่ยปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเราเจอคนไข้ประมาณเกือบ800รายเป็นมะเร็งที่พบอันดับ1
0: ครับ
1: นะครับอันดับ2ก็จะเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ600รายอันดับ3จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงอีกประมาณ400ราย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีความสำคัญยังไงนะครับในภาคอีสานเนี่ยมะเร็งที่เจอเป็นอันดับ1คือมะเร็งตับและท่อน้ำดีครับ
0: ครับผมความยาก
1: ของมะเร็งตับและท่อน้ำดี1มันยากตอนการรักษาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่าคนไข้มีอาการโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นระยะที่เป็นระยะท้ายๆนะครับไม่ค่อยเจอระยะเริ่มต้นถ้าก่ออาการโรคมะเร็งถ้าเราเจอระยะเริ่มต้นหรือระยะแรกเนี่ยผลการรักษาจะดีกว่าระยะท้ายๆอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเด็นในการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีข้อที่1คือเราไม่ค่อยเจอระยะเริ่มต้นข้อที่2ในการรักษาส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดการผ่าตัดในส่วนของมะเร็งตับเป็นการผ่าตัดที่ต้องเรียกว่าเป็นผ่าตัดใหญ่นะครับมีความซับซ้อนสูงมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับผมดังนั้นคือการที่จะค้นหาก็ยาก
1: ยาก
0: การที่จะรักษาก็มีความเฉพาะหรือต้องใช้
1: มีความเฉพาะใช่ครับความซับซ้อนมีความเสี่ยงระหว่างการรักษาและผลการรักษาที่ได้เนี่ยถ้าไม่ใช่ระยะแรกก็คือเท่ามะเร็งชนิดอื่น
0: ดังนั้นสิ่งที่เราของแรกไปปลายกลางๆจนจะถึงท้าย
1: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีอาการของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับ1เริ่มแรกจะมีการแค่จุกๆเสียดๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าเป็นแค่โรคกระเพาะอาหารไหมนะครับจุกเสียดแน่นอย่างเงี้ยเนี่ยจนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกอาการที่มันชัดขึ้นว่าจะเป็นโรคนี้คือเช่นเริ่มมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองนะครับอาการเจ็บจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะจะเจ็บมาที่บริเวณใต้ชายโครงข้างขวามีการปวดร้าวมาที่สะบักหรือด้านหลังได้นะครับมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับนี่คืออาการที่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงต้องรีบไปตรวจนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกมักจะเจอในผู้ป่วยที่เป็นระยะที่เป็นสเตจหรือเป็นระยะที่ท้ายๆแล้วครับ
0: ดังนั้นคือการรักษา

0: ก็จะมีความยุ่งยากมาก
1: ยุ่งยากมากขึ้น
0: ผ่าตัดได้นี่คือต้องใช้กระบวนการในการพิจารณาหรือข้อตกลงหรือตรวจสอบอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะ
1: คือก่อนจะผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเอาคนไข้ไปตรวจเพิ่มเติม
0: ครับ
1: ด้วยหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าเป็นซีทีสแกนหรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ครับ
1: เพื่อที่จะประเมินอะไรบ้างหนึ่งประเมินว่าอยู่ในระยะไหนมีการลุกลามมากน้อยแค่ไหนการผ่าตัดจะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
0: ครับ
1: แบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแบบหายขาดคือ curative อันนี้ถ้าเจอในระยะแรกๆจริงๆเนี่ยหายได้อีกแบบหนึ่งเป็นการผ่าตัดแบบที่เรียกว่าเป็นแบบประคับประคองหรือ palliative surgery ก็คือคนไข้มีอาการเราก็ไปตัดเอามะเร็งออกบางส่วนหรือไปทำทางพวกนี้มันจะเป็นการอุดตันที่ท่อน้ำดีใช่ไหมครับเราก็จะไปทำการเอาท่อน้ำดีไปต่อกับลำไส้เปิดใหม่หรือแม้แต่การใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อใช้ท่อหรือสายเข้าไปสวนในส่วน
0: แบบนี้แล้วเนี่ยมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการคัดกรองกันหน่อยเดิมทีเนี่ยเราใช้วิธีการคัดกรองแบบตรวจอุจจาระ
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นวิธีการที่ทางการแพทย์ให้การยอมรับแต่ณปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการคัดกรองได้เป็นวงกว้างเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงไหมครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหาผู้ป่วยที่อยู่ในเข้าข่ายครับ
1: ครับอันนี้เป็นช่องทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้พัฒนาขึ้นมา
0: ครับ
1: น่าจะเป็นอนาคตหรือเป็นความหวังอีกแบบนึงในการที่จะตรวจนะคร
0: ับ
1: แต่อย่างไรก็ตามโดยปกติเนี่ยมาตรฐานในการตรวจหรือสแตนดาร์ดเนี่ยเราใช้การตรวจด้วยการตรวจอุจจาระ
0: ครับ
1: เราถึงจะบอกว่าคนไข้คนนี้ติดเชื้อหรือเป็นนะครับผู้ป่วยสามารถตรวจเองได้นะครับอย่างที่2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีการตรวจแล้วเจอผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะครับก็ไม่อยากให้ตกใจนะครับนะ1การตรวจพบจากปัสสาวะถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปตรวจยืนยันด้วยการนำอุจจาระไปตรวจคอนเฟิร์มยืนยัน 100% ว่ามีการติดเชื้อแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เราจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับอย่าเพิ่งตระหนกว่าต่อไปเราจะเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นแค่ความเสี่ยงเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับ
0: ก็เหมือนเป็นโอกาสในการที่จะช่วยคัดกรองในเบื้องต้นและลดปัจจัยที่จะต้องเกิดมะเร็งในอนาคตแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณหมอ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับผมคือการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีจริงๆมันมีอีกหลายปัจจัย
1: มะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมีหลายปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดได
0: ้
1: ซึ่งการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเองพันธุกรรมเองหรือหลายๆปัจจัยก็มีส่วนช่วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในประชาชนทั่วไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ตระหนักแล้วก็ปฏิบัติกันก็คือเมื่อเรารู้ว่าปัจจัยหนึ่งคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเราก็ต้องเลี่ยงที่จะไม่ให้เราติดเชื้อตัวนี
0: ้ครับ
1: เลี่ยงง่ายๆได้ยังไงเลี่ยงง่ายๆคือ1เชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันจะติดต่อทางการกิน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวหรือแม้แต่อาหารอื่นต้องเป็นนะครับ
0: ลวกไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ชั่วคราวแบบพอผ่านไฟ
1: ไม่ได้
0: เลย
1: อย่างที่ความเข้าใจของคนอีสานบางกลุ่มนะครับเวลาจะกินปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกินก้อยปลา
0: ครับบีบมะนาว
1: เจ้าปลาบีบมะนาวพอเห็นเนื้อปลาเปลี่ยนจากสีชมพูกลายเป็นสีขาวๆก็เข้าใจว่า
0: สุกแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นจะกินปลาต้องปรุงสุกเท่านั้นนะครับครับ
0: คือผ่านความร้อนเท่านั้น
1: ผ่านความร้อนเท่านั้น
0: เป็นวิธีการที่ต้องอยากจะให้เริ่มปฏิบัติอย่าง
1: น
0: ี้
1: ต้องปฏิบัติทันทีนะครับต้องเริ่มเลยนะครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าปลาปลาร้าที่ก็มีปัจจัยในการที่จะได้รับ
1: ตัวปลาร้าเองเนี่ยก็ควรจะปรุงสุก
0: ครับ
1: นะครับต้องปรุงสุกก่อนจะกินนะครับกินได้นะครับแต่ขอให้เป็นการกินแบบปรุงสุกครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราที่ต้องเลี่ยงจากการที่ได้รับพยาธิใบไม้ตับก่อน
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัจจัยตัวนี้ด้วย
1: มีครับ
0: สิ่งที่บอกว่าพยายามที่จะช่วยกันลดณวันนี้เนี่ย

0: เป็นการทั้งคัดกรองและก็ให้ความรู้ในการที่จะสกัดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ถูกต้องไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับคือทุกวันนี้มันเป็นปัญหาหลัก
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในเขตของอีสานของเราเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำยังไงก็ตามให้ทุกคนห่างไกลจากตัวของการเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีเราก็ต้องห่างไกลจากพยาธิใบไม้ในตับด้วยครับ
0: ครับผมสุดท้ายสั้นๆครับฝากคุณผู้ชมกันหน่อยว่าณวันนี้หลายคนเริ่มตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตระหนกแต่ตื่นตัวที่จะป้องกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจกับเรื่องนี้ซึ่งถามว่าถ้าหายไปจากประเทศไทยเนี่ยวัน2วันปี2ปีมันคงต้องใช้เวลาแต่สำคัญอีกนึงคือ1เรารู้แล้วเราป้องกันความรู้เข้าใจกันหน่อยว่าณตอนนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เลี่ยงหรือการที่จะรับพยาธิเข้ามาหรือการให้สุขภาพของเราได้มีความแข็งแรงครับ
1: ครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับประชาชนเรารู้แล้วว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลได้ยังไงง่ายๆนะครับกินสุกครับเลิกกินปลาดิบเลิกกินสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะปลาน้ำจืดเกล็ดขาวถ้าเราทำได้แค่นี้เราก็จะสามารถที่จะในตับแล้วก็ลดโอกาสความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีครับ
0: ครับผมนี่คือเป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะครับในการที่จะเรียนรู้และสร้างความเข้าใจกับเรื่องของพยาธิใบไม้ตับรวมไปถึงมะเร็งตับและท่อน้ำดีจริงๆกระบวนการรักษามีความเฉพาะหลายอย่างและเรื่องของคำแนะนำมีอีกหลายขั้นตอนเพราะไม่ใช่แค่ว่าพูดแค่เรื่องนี้ปัจจัยเดียวแล้วส่งผลไปป่วยอย่างนี้เลยและฉันป่วยปุ๊บฉันต้องตายอย่างเดียวเลยอันนี้คงเป็นคงไม่ใช่เป็น
1: อย่างที่พิธีกรบอกตระหนักได้แต่ไม่ตระหนก
0: ครับผมเป็นสิ่งที่ทำให้ที่พันคุยกันในวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพอกับหมดเวลากับรายการของเราแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

想去泰国很久了，但是微博。有时候，恐惧阻止我们迈出一步，但友谊可以改变我们的想法。

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
0: อ่
1: ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพ.ร.บ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่
0: โดนกันทั้งนั้นจ้ะ

0: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
1: ่อพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
5: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
1: ฮะ
2: ทางรถ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่าย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทาง
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ไปพี่น้องครับผมนาทีงบประมาณใหม่ตู้งบประมาณใหม่เขาก็เลยเห็นได้ติ่ม
1: เจ้าตาดก่อยก้อนเดียวกัน
2: ตะกี้เรียนสมัยเป็นเด็กน้อยไอ้อยู่สันว่า
1: ไ
2: อ้นางหนีมึงเงินสันว่า
1: อ
2: ันยังก่อนอีกผู้นึงเงินมึงนาจังคือจังมึงล่ำงามมึงเป็นคู่นาฏศิลป์เป็นคู่ศิลปะสันว่าเอาลูกกูดีสันว่าไปถามมูมึงเห็นยังว่าเป็นให้มึงไปเป็นพออ๋อซ่ามึงจะบ่ได้เห็นหยังสันว่า
1: ไว
2: ้เด็กน้อย
1: เอามาคือจะหูจะคว้ำแทนละเด็กน้อยนั้นบอกกัน
2: สมือหนีพออ่อนมาคือสกอร
1: ์เอาไปไหน
2: เฮ็ดได้สุยางสังเกตบังหลดพออ่อนโดยเฉพาะพออ่อนอินมีที่เฮ้าเนี่ยพอแอร์ปะวินพิษเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ติ๊กต็อกกูเด้
1: อีหลี
2: ตื่นสองกูแม่ไฟขีดตาก็ไม่ให้ติ๊กต็อกเฮ็ดแข่งกับน้องๆที่เป็นข้าราชการเห็นพนักงาน
1: บ่ว่าแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จังสีปล่อยเล่นพะเม่นเนี่ยกำลังสีรับตากำลังสีฝันไล่กลุ่มเลี้ยวเวอร์ขึ้นมาจักสีเลี้ยวไปใส่จักสีเอาไปหยังเรื่องเจียกระไดก็ว่าไปซื่อๆละพี่น้องมันเป็นมุกมันเป็นมุกตลก
1: ครับ
2: คันว่าอย่างพากันมีความสุขในชีวิตเฮาแน่ตัวน้องเอารายการมองอีสานสเปเชียลพี่น้องเบิ่งอีสานสเปเชียลรอบรั่วทั่วอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับ20จังหวัดแต่ว่าเฮาก็มารายงานในพื้นที่11จังหวัดอีสานตอนบนสู้เบิ่งกันเนาะนะครับวันนี้ก็มีหลายๆหม่อง
1: ภูมิตัว
2: เออไสภู
1: ม
2: ิโคราชแล้วก็อยู่ไสเนี่ย
1: หนองบัวลำพู
2: ว่าปี
1: ภูคิงกับชัยภูมิกัน
2: โอ้อันนี้หนองบัวแดงกับ
1: ชัยภูมิ
2: ก็มีแต่ชัยภูมิแต่ไม่จังออกจากแต่ชัยภูมิแท
1: ้แน่มันก็มีหลากหลายเรื่องราวเน
2: า
1: ะ
2: กับว่าสับบยกชัยภูมิมองอีกที่เลนสุดฟินพี่น้อง
1: ครับ
2: ก้องยกไห่นะครับขนมขาไก
1: ่ฮะครับ
2: รสชาติเข้มข้นจัดจ้านครับ

0: นี่สวทโคราชนะครับจะพาไปบุกครับร้านในตำนานที่เอิ้นได้ว่าตำนานอีหลีใกล้ทอดป้าลิตเติ้ลฟร็อก
1: ปลาเขียด
2: ปลาเขียดลิตเติ้ลฟร็อก
0: มือนี่ขึ้นเป็นข้าวหลายๆเสียง
3: ที่ไซเนี่ยหลังโรงพยาบาลมหาราช
2: ครับ
3: ความอร่อยอร่อยเด็ดเกินราคากรอบนอกนุ่มในสีหอมเคียงแกงเป็นตาแซ่บซ้ำใดเอาไปเบิ่งสวทโคราชพี่น้องจ้า
4: ป้าเขียดค่ะ
5: นี่ป้าเขียดขายมากี่ปีแล้ว
4: 20กว่าปีแล้ว
6: หากจะกล่าวว่าเมืองไทยคือสวรรค์ของนักชิมก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไม่ว่าจะบนภัตตาคารหรูหรือร้านริมทางในครั้งนี้เรามากันที่หรีมาพามาตามหาของดีชาวโคราชยาวนานกว่า20ปีที่เด็ดอยู่ที่รสชาติไก่อันเป็นเอกลักษณ์แป้งกรอบกำลังดีจะทานเล่นเพลินหรือเป็นอาหารมื้อหลักก็อร่อยไม่แพ้กันยิ่งทานคู่น้ำจิ้มสูตรเด็ดที่ทางร้านเคี่ยวเองกับมือยิ่งเพิ่มความจัดจ้านครบรส
4: ขายไก่ไม้อันนี้ไม้ละ10บาทอันนี้7บาทเมื่อก่อน5บาทแต่นี้ของขึ้นแล้วก็เลยขึ้นมา7บาทแล้วก็ปีกบน25เนื้อสะโพก45ลูกชิ้นหมู10บาทลูกค้าก็ตอบรับดีอยู่ค่ะเปิดตีห้าได้ขายก็5:30
5: เราปิดกี่บ่าย
4: บางทีก็เลทมาแบบนี้แหละ
6: ได้ยินราคาแต่ละเมนูแล้วบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกจริงๆครับจะเป็นไก่ทอดไส้กรอกหรือลูกชิ้นทอดก็น่าลองไปซะหมดเอาเป็นว่าเราไปคุยกับท่านนี้ถึงรองใจชาวโคราช
7: เรื่องรสชาติไก่เราคือลูกค้าหลายท่านนี้คือแบบว่าความกรอบนี่ฟินเวอร์เลยครับ
5: ที่สำคัญร้านนี้มีน้ำจิ้มด้วย
7: แม่คนทำครับ คือแม่จะบอกว่าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้คือแม่จะเป็นคนแบบเทคแคร์ลูกค้ามาก
5: แม่
7: เราก็เหมือนสืบต่อเจตนารมณ์จากแม่ใช่ครับคือเราอยากให้ลูกค้าอร่อยแล้วก็ลูกค้าอยู่ได้บางคนแบบว่าบางทีกินไก่ทอดไม้หนึ่งข้าวเหนียวไม้หนึ่งข้าวเหนียวห่อหนึ่งก็อิ่มได้อย่างเงี้ยครับ
5: แต่เอาข้าวเหนียวฮะแบบมาชมหน่อยแล้ว
7: ลูกค้าบอกว่า
5: เออ
7: ลูกค้าบอกว่าไม้เดียวไม่เคยพ
5: อ
8: แล้วเราจะไม่ได้เน้นแบบสตอรี่ว่าโอ๊ยของฉันทำยากทำอะไรแต่ว่าขอให้เข้าถึงง่ายลูกค้าเนี่ยคือมาซื้อได้ทุกกลุ่มเลยตั้งแต่พี่วินมอไซค์เงี้ยค่ะหรือว่าลุง3ล้อก็คือขับมาซื้อได้เลยหรือไปถึงกระทั่งพยาบาลคุณหมอบางทีก็เจ้าของโรงงานเจ้าของร้านใหญ่ๆเขาก็มาซื้อแล้วก็มาติดต่อให้เราไปออกบูธออกอะไรให้อะไรเงี้ยค่ะ
5: แปลว่าของจะขึ้นราคาก็ยืนยันราคาเดิม
7: พยายามตึงไว้ลูกค้าคือเราอยากให้ลูกค้าอิ่มอร่อยได้ทุกเพศทุกวัยคือไม่ว่าจะเป็นแบบลูกค้าแบบกลุ่มไหนก็คือสามารถกินของเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราก็พยายามแบบตั้งใจเสิร์ฟสิ่งที่ดีสุดกับคุณเราทุ่มเทมากๆตั้งแต่เรามาทําต่อแม่เราก็มองดูว่าจุดไหนที่เราพัฒนาได้บ้างเราก็ตั้งใจจนผลลัพธ์มันก็คือสิ่งที่ลูกค้าได้ให้กับเรากลับมาคือฟีดแบคดีที่ลูกค้าให้ทุกครั้งเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเราก็จะกลับไปดูคอมเมนต์ดีๆหรืออะไรที่ลูกค้ารีวิวให้เราเราก็จะมีกำลังใจกลับมาสู้อีกครั้ง
8: ตอนนี้จะมีทั้งหมด4สาขาค่ะสาขาแรกจะอยู่ที่หลังโรงพยาบาลมหาราชค่ะตรงข้ามกับโรงกองน้ำเลยถ้าลูกค้ามาก็คือสังเกตว่าลงจากสะพานจากไอทีมาก็จะเจอเลยอยู่ริมถนนเลยใช่แล้วค่ะจะอยู่ซอยเทศบาล5เนี่ยคือพักสาขานู้นไปก่อนเพราะว่าคนขายมาอยู่ที่สาขา1ค่ะแล้วก็จะมีสาขาที่3ค่ะอยู่ที่

0: ซอย30กันยาค่ะถ้าเกิดไปจากทางสนามกีฬากลางอ่ะจะอยู่ก่อนถึงโลตัสเล็กสังเกตง่ายก็คือจะเป็นรถเข็นแล้วก็จะเขียนว่าไก่ทอดปลาเขียนแล้วก็สาขาที่4ค่ะสาขานี้จะเป็นสาขาใหม่ล่าสุดเปิดวันที่1กันยาเป็นต้นไปก็คือจะอยู่ที่ตลาด100ปีเมืองย่าถนนมุขมนตรีค่ะ
1: ครับลูกค้านะครับจะลืมแวะกันมานะครับไม่ว่าลูกค้าจะสะดวกที่ไหนเวลาไหนนะครับเรามีสาขาพร้อมบริการลูกค้านะครับ
2: มาถึงตรงนี้แล้วบอกเลยว่าใครมาโคราชต้องไม่พลาดเมนูไก่ทอดพริกแกงร้านไก่ทอดป้าเขียดนะครับเด็ดทั้งรสชาติแถมราคายังสบายกระเป๋าตามรอยความอร่อยกันได้ที่สาขา1หลังโรงพยาบาลมหาราชสาขา2ที่ซอย30กันยาสาขา3ที่โคกรวดและสาขาที่4ที่ตลาด100ปีหรือจะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0838644799ครั้งต่อไปสวทนครราชสีมาจะพาไปเช็คอินเมนูเด็ดราคาโดนใจกันที่ไหนอีกต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เนี่ยปล่อยตัวไก่กินยักษ์เทียบอกไก่ทอดป้าลิตเติ้ลฟอกเนี่ย
4: บอ
3: ไก่ทอดป้าเขียดอร่อยเด็ด
4: ไก่กินละเตีย
3: เผ็ดสระตีฮะ คิดว่าเพิ่นไปเฮ็ดมาเพิ่นตั้งใจเฮ็ดใหม่เฮาเบิ่ง
4: ครับ
3: นะครับขอบคุณ
5: บ่เลี้ยงไก่ทอดป้าเขียดนี่บ่เคยกินแต่เคยได้ยินแต่ชื่อ
3: แม่นบ่
5: แม่นมี4สาขาทั่วโคราชพุ่นเด้
3: ตัวคือฮู้จัก
5: เอ้าเขาขึ้นบ่หันเด้เจ้าบ่ได้เบิ่งใน TikTok เจ้านั่น
3: จังเหลาจะได้ว่าสาดไปสมาชิกว่าซั่นผู้ใดสิมาอยากเป็นสมาชิกนําอยู่นั่นแล้วเบิ่งพ่อเตียบๆจะมาเป็นสมาชิกเจ้าของสมาคืออีหยังอยู่นั่นเน
5: าะสาดซุ่มเขาตําก็บ่บานเด
3: ้คือซั่นสิไม่สิไม่ไปเป็นสมาชิกอยู่นั่นเนาะเอาพี่น้องผู้ฟังรายการผ่านแฟนเพจ Facebook
5: ผ่านเพจ
3: Facebook NBT ภาคอิรัจฉาภาคที่กับโจอี้สีเมืองคอนสีปล่อยลําทะเม่นกันได้พี่น้อง
5: ครับ
3: ในกับรายการฮักกับเว้าน้องสาระก็มีแน่นอนอําซุ่มพลซุ่มตามสไตล์รายการเทปเนาะพี่น้องเน
5: า
3: ะ
5: บรรยากาศทั้ง
3: ไม่ได้ก็สิไปหาของแจกมาอยู่ดอกตอนนี้ผู้สิให้ของโตเด้อ
5: ขี้ไปพ่อพระเกษตรแน่ก็จะว่า
3: หมู่นั้นบ่กอกหมู่นั้นก็สิฮ้อไปฝากดอก
5: เออแนวม
3: าสิฮู้นําติน้อ
5: พาไปหนองบัวลําพูครับพี่น้อง
3: ไปเลี้ยวก็สินั่งอยู่นี่แล้ว
5: เอาครับพี่น้องไปแน่เอามื้อนี้บ่สิพัก
3: เช็คอีกกับหยังก่อน
5: ทิกสั่นๆ
3: อีหยังคือทิก
5: เอาทิกท่องเที่ยวเด้อ
3: ทิกนี่ที่หยังคือว่าฮ
5: ะ
3: ไม่เนี่ยนึงว่าอีหยังทิกว่าซั่นกูฮู้จักแต่ทิกละๆว่าซั่นทิกก็คือชุ่มบดไม้จึ๊ก
5: ๆไม้ซึ้งๆไม้ตันกันแน่ครับในคอนเซ็ปต์เที่ยวมื้อเดียวท่องเที่ยวได้3มื้อ
3: ที่ซั่นๆนี่หมายถึงว่าขี่รถจักแล้วลงไปเดียวมันสิได้เที่ยวหยังสิบ่ปานเด็กน้อยขี่รถเล่นในคอกันช้องกันบ
5: ่เออสิประมาณนั้นล่ะ
3: จักทิกป่ะออกฮอดข่าว
5: ถ้าพี่น้องไปเติมพลังกับความเสื่ออยู่ที่
3: เติมพลังจักคือว่าไปจอดเดี๋ยวมันบ่ซ้ําสิได้เติมพลังดอกลังเทียบได้มันต้องไปเป็นมดมือไปแบบยิ่งใหญ่อลังการจังแต่ลงเขาลงมาฮอดห่วยกักพุ่น
5: บางก่อนมันมีแต่สามหม่องอยู่
3: สามหม่องก็สิแม่นวัดป้าวัดบ้านแล้วก็แถวโรงเรียนซั่นนั่นตัวก็บ่ได้ไกลปานนั้นดอกคิดว่า
5: เอาพาพี่น้องไปเติมพลังกับความเสื่ออยู่ที่ศาล
3: มันต้องไปหลักๆถ้ามันสั่นปานนั้นระวังเสียนแล้วบ่ได้ใจ
5: เอ้าข่าวซาซันข่อยบ่อยากข่าวแล้ว
3: บ่อยากข่าวตัวของก็กินมาเนาะฮือ
5: แน่
3: ของก็สิบ่าย30บ่อยากข่าวจังได๋โอ้บ่าย2
5: ไหนเอาไปน้องบัวลําพูไปๆ
3: บ่ไปแล้วก็สินั่งเบิ่งอยู่นี่แล้ว
6: ถ้ามีเวลาแค่1มื้อสิไปเที่ยวไสในหนองบัวลําพูได้แน่มื้อนี้เฮาสิพาไปปักหมดหม่องเที่ยว3หม่อง3สไตล์มีทั้งสายมู่สายธรรม

0: ชาติและวิถีชุมชนไปน้ำกันเด้อค่ะ
1: สวัสดีค่ะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะมื้อนี้มาปักหมุดมองท่องเที่ยวค่ะมามือเดียวเที่ยวได้3หม่องพี่น้องนะคะบ่ว่าสิเป็นมาขอพรขอโชคลาภจากผู้ลุกนะคะหรือว่าสิไปชิลๆกับบรรยากาศธรรมชาติน้ําตกเท่าโต้ค่ะหลังจากนั้นถ้าเฮาหิวนะคะไปแวะชิมช็อปนะคะสินค้าอยู่ที่ตลาดประชารัฐบ้านหอยเดือค่ะเดี๋ยวสิพาไปชมค่ะ
2: เริ่มต้นการเดินทางกันที่ศาลปู่ลุกค่ะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายตามเรื่องลำเสือเกี่ยวกับการคุ้มครองบ้านเมืองการเดินทางปู่ลุกจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูให้ความเคารพนับถือทุกมื้อนี้ผู้ใดเดินทางผ่านเส้นทางหนองบัวลำภูดอนทานีก็มักสิแวะกราบไหว้หรือว่าบีบแตรรถนะคะเพื่อแสดงความเคารพขอให้ผู้รู้คุ้มครองการเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ

ของความเสือในท้องถิ่นของหมอลำโพค่ะมองนี้มีทั้งสายน้ำและพื้นป่าที่ซอยให้ความป่าก็จะมีน้ำไหลหลายค่ะอย่างนี้น่าสนใจบ่แม่นเพียงความงดงามทางธรรมชาตินะคะเป็นเพราะว่าซื้อเถ่าโตยังมีตำนานท้องถิ่นเล่าถึงนะคะผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวพันกับการเดินป่าการพบหญิงสาวและเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดซื้อน้ำตกเถ่าโตสืบต่อกันมาจนถึงทุกมื้อนี้ค่ะ

0: เดือนะคะตลาดประชารัฐบ้านหอยเดือตำบลนนท่านอำเภอเมืองจังหวัดหนองบอนลำพูค่ะตลาดมองนี้มีสินค้ามากมายค่ะเป็นตลาดที่มีซื้อเสียงนะทั้งภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยโอ้จะมีคนมาซื้อของหลายค่ะเพราะว่าจะมีเป็นผักเป็นปลานะคะเป็นกุ้งเป็นกบนะคะมีทุกอย่างนะคะของกินนี่ก็ต้องพูดถึงค่ะมานี่ก็คือชิมมาชมมาซื้อเลือกหาได้เลยค่ะของฝากก็มากมายนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันค่ะ
1: เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2538และก็กลายเป็นตลาดชุมชนสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูมองนี้นะคะสิมีสินค้าให้เลือกหลายอย่างตั้งแต่ผักพื้นบ้านผลไม้ตามฤดูกาลของปลาหมากไม้หลากหลายชนิดเพราะว่าจะเป็นน่อไม้เห็ดไข่มดแดงไปจนถึงสมุนไพรพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นหมากไม้หลายชนิดนะคะรวมถึงสินค้าชุมชนและของฝากจากพี่น้องถนนชาวบ้านตลาดหอยเดือมองนี้และแล้วก็คือมือของเฮามือนี้นะคะกับการออกมาเบิ่งของความเสื่อนะคะการขอโชคลาภการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและบางครั้งนะคะความสุขของการเดินทางกับบ่ได้อยู่ไกลเลยนะคะยังแค่เฮาลองออกมาเปิดใจแล้วก็มาสัมผัสไกลๆบ้านเฮาน้องบ่ลำพูยังมีเรื่องเล่าดีๆรอให้พี่น้องบ้านเฮาออกมาค้นหากันอีกหลายอย่างค่ะมาพบกันใหม่เด้อค่ะเด้อ
2: หลานหลวงปู่รูปเอาละซ้อละ
3: ม่วนเนาะ
2: ม่วนบ่
3: ขอบคุณหัวหน้าอุ

0: รัฐซื้อหยังเกาะ
1: หัวหน้าอุบลรัฐ
0: อุบลรัฐชัยบุรมหัวหน้าอุนายช่างไฟฟ้าอาวุโสจากสวท.
1: หนองบัวลำพู
0: หนองบัวลำพูนะครับกะทรงข่าวทรงขีบทรงนั่นทรงนี่มาให้เฮาได้รับชมกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับพี่น้อง
1: นะครับสารผู้ลุบเด้อ3มอง
0: ครับผม
1: ตลาดหวยเดือ
0: เ
1: ออปิดท้ายด้วยน้ําตก
0: น้ําตกเถาทะนึงเป็นน้ําตกที่อยู่ในเมืองเด
1: ้บ
0: ่เออในเมืองหนองบัวลำพูคือกัน
1: บ่
0: หมายถึงว่าอยู่ในเมืองขี่ไปโน้เลยจ้ะ
1: บ
0: ่เข้าไปที่เป็นไปแล้ว
1: ม
0: าอันที่ว่าเขาเถียงกันดีๆนะ
1: เ
0: ถ
1: ีย
0: งก
1: ันเขาตัดไม้นะเน
0: า
1: ะ
0: เออว่าตัดไม้ตัดยังซุ่มเขาเถียงกันบ่เลิกบ่แล้วแต่เขาเฮ็ดงามๆมาอู้งามๆงามงามสวยอีหลีแล้วบัดนี้เรื่องน้ำตกด้วยนี่แต่ว่าไปเพื่อกระชีดอัปเดตมาได้
1: อัปเดตมาได้ย่างไปเท่านั้นก็งามใจชนทายา
0: เออเพราะว่านี่แหละ
1: อ
0: กหักซ้ำสองน้ำตานองหน้า
1: คนชื่อสายันสันเลย
0: ไปกันต่อเจ้เอ้ยเฮียเอ้ยอำเภอว่าปีปทุมบ้านพี่นิ้งนิ้งเอวดวงโอ้มีหอดแล่นเว้ย
1: เอ้า
0: แล่นนี่เพิ่นชัวร์สิจับได้เนาะเอาเขาไปแลกตัวนึงตัวสำแขน
1: อ๋อเดี๋ยวนี้มันหาได้บ่ฮึ
0: มี
1: ใครเห็นน่ะ
0: อยู่สพทกาฬสินมีหลายตัวอยู่แล่นนะ
1: บ
0: ่เออข่อยเห็นตะกี้ตอนไปอยู่สพทกาฬสินนี่จับมันดีอยู
1: ่
0: เพิ่นว่ามันคือจังตัวเหี้ยบ่แม่นดิมันเป็นแล่นลักษณะไม่สีไข่เนี่ยแต่มันเป็นแล่น
1: ตะกวดบ
0: ่แม่นบ่แล่นแม่นตะกวดบ่บ่รู
1: ้
0: แต่ว่ามันก็บ่เป็นตะกวดปานใดเพราะว่ามันหกข้างล่างข้างล่างอีหลี
1: กูละตะกวด
0: ข้างล่างใต้ถึงมันหกข้างบ่เป็นตะกวด
1: บ่เป็นตะกวดเนาะ
0: เออก็เลยบ่ได้กวดเออที่อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพี่น้อง
1: ครับ
0: พ่อแล่นมาแข่งใหม
1: ่
0: พร้อมพักดันให้เป็นเส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติศาสนา
1: ครับ
0: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับสร้างศาสนสถานท่าพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระธาตุห้วมแหงพร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระดับเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากทางไหนเนี่ย NBC ขอนแก่นพี่น้อง
1: ครับ

0: หรือเจดีย์ชัยมงคลท่านเคยจำวัดอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เป็นโคตรปู่ศรีได้ละสังขารคิดถึงคำพูดของครูบาอาจารย์พ่อครูแม่ครูของเพื่อนเนี่ยว่าถ้าอยากจะสร้างนี่จะสนองต่อหลวงพ่อสุวรรณจะสนองต่อก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะอนุญาตให้สร้างทีเพื่อนบอกว่าพระธาตุเจ้าสิมีค่อนมาห่วมแห้งห่วมใจซอยสีแล้วยี่ดอกแค่นี้ก็หมายถึงว่าอนุญาตให้สร้างท่านก็ละสังขารไปพระอาจารย์สุวรรณก็ว่าเมื่อแล้วเสร็จเราก็เฉลิมฉลองซะนะครับก็เลยชวนทุกภาคส่วนมาเฉลิมฉลองกันเป็นสมโภชโดยท่านได้จัดไว้ว่าวันที่25มีนานะครับไปจนถึง2เมษายนประมาณ9วัน10วันเป็นช่วงจัดสมโภชในมิติของพระก็คือเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมฟังพระเทศเพื่อเอาเรื่องจิตเรื่องปฏิบัติธรรมทีนี้ทางมาในเรื่องของการอีสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมพาม่วนนะครับก็ที่นี่มีการออกร้าน20จังหวัดมีการค้าขายมีการแสดงก็เลยถือโอกาสที่เราเห็นภาพข่าวที่สวยนี่แหละบอกข่าวไปยังพี่น้อง20จังหวัดให้รับทราบก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพระธาตุเสด็จเนาะเราจะไปเห็นว่าวัดแต่ละที่ก็เป็นคนที่สร้างเรื่องเหล่านี้เพื่อการท่องเที่ยว
1: พระอาจารย์สุวรรณอาภาธโรร่วมกับศิษยานุศิษย์ก่อสร้างพระธาตุห้วมแห่งขึ้นตามคำปรารภของพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวิโรเริ่มก่อสร้างหลังจากที่องค์หลวงปู่ศรีมหาวิโรได้ละสังขารในปี2554ใช้เวลาก่อสร้าง13ปีโดยองค์พระธาตุมีขนาดกว้าง45เมตรสูง60เมตรประกอบด้วย3ชั้นชั้นที่1หนาชั้นที่2เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนบูรพาจารย์และเป็นห้องสมุดธรรมะชั้นที่3เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาคุณพระรัตนตรัยและองค์หลวงปู่ศรีมหาวิโรและเป็นที่ประดิษฐานแห่งการศึกษาธรรมะโดยเก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอนภาพปริศนาธรรมที่มีคุณค่าและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย
0: ทางมหาสารคามเส้นหลักนี่ก็คือเส้นจากสารคามไปที่นาดูลเราก็ไปเจอพระธาตุนาดูลแล้วห่างจากนาดูลจากตรงนี้มาก็ไม่วิ่งกี่กิโลมันก็เลยเป็นเส้นสายบุญนะครับก็ทำให้มีโบราณสถานมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เข้ามาเสริมเติมอีกคนละแบบกับวัดป่าวังน้ำเย็นวัดป่าวังน้ำเย็นอยู่ต้นทางอันนี้อยู่กลางทางนาดูลก็เป็นจุดหมายปลายทางแล้วถัดจากนาดูลไปเป็นพระธาตุดินแปลงก็เป็นจุดหมายปลายทางนี้จุดหมายปลายทางไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมยุทธ์ท่านมาท่านเจ้ามานั่งภาวนาจิตด้วยตัวท่านเองใน3ชั้นขึ้นไปได้เลยมีเวลาเปิดปิดเพราะท่านพระธาตุเข้าไปข้างในได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใครชอบสงบก็มาที่นี่ใครชอบความอลังการก็ไปที่วัดฝั่งน้ำเย็นไปในเรื่องของมิติวัฒนธรรมเลยก็ไปพระธาตุนาดูล
1: ความวิจิตรงดงามของภาพเขียนสีภายในพระธาตุห้วมแห่งสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อในพระพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมไทยและกองกุศลที่ยิ่งใหญ่จากพลังศรัทธาทั่วสารทิศที่ได้ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามและเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติศาสนาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพภาวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT 11 TV สารคาม
2: บัดนี้บางเที่ยคันแม่นว่าเฮาต้มบ่ดี
3: อันนี้เว้าถึงต้มงัวเจ
2: ้บ่แม่นต้มตีนไก่มันก็เลยอันนั้นโลดนะนั้นโลดไปสิไปอ่านน้ําเพิ่นแล้วก็เลยบ่ยาพ่นสีข้ามกลับไปมาแล้ว
3: คือมุ้งเสยแต่กองเจ้าแม
2: ่เอียงก่อนพี่น้องผู้ที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับเนาะ
3: บ้
2: านพี่น้องมีหม่องได้เที่ยวนะครับ

0: ่าเก็บไว้นั่นแหละนะครับว่าต้องมาบอกเขาดอกนะครับเพราะว่ามีงบประมาณไปประนั้นนะครับ
1: รอค่าคอ
2: สิรอเนาะ
1: รอ
2: ตัวก็สิเท่ตัวก็สิขาวตัวก็สิเกี้ยงสิซอสิใสเนาะหลานเนาะ
1: บ่ว่า
2: บ้านหนูเก๊กตีลูกโอ้ไปตาฝังไว้แล้วก็บ่ให้มันงงตาใส่ปุ๋ยบ่ขึ้นแท้ล่ะ
1: เนี่ย
2: เหงื่อแล้วบางตัวแม่โอ้ยหน้าผากแม่มันก็สวดขึ้นตูนดีแท้ซะเด้อเนาะคิ้วว่าซั่น
1: บ้านใด
2: คิ้วว่ามันอันหางหง
1: เนี่ย
2: ตาว่ามันเยี่ยวจมูกว่ามันนกหงโยก
1: รวมๆแล้วดี
2: สารพัดสัตว์เลย หูตีว่าสันไอ้ว่ามันปลาไหลตัวเบิ่งไปเบิ่งมาตัวบ่คือคนดอก
1: อ้าว
2: คือจังซุ่มมันว่าล่ะ
1: เนี่ย
2: อันซุ่มน่ะว่าอันตัวเป็นคนใสนี
1: ่เออ
2: เป็นคนเลยว่าสันว่าเอ้ยหน้าบ่คือคนเลยว่าสันว่า นั่งหนึ่งศูนย์หลายที่หน้ากูคือผีตาโคนนั่นบ่ว่าสันว่า นั่นล่ะอย่างว่าสู่ฟัง
1: สู่ฟังเออยังต้มถิ่นไก่บ้างหั่น
2: พี่น้องพวกหลายคนก็ว่าเอาแล้วกันนี่คือว่านั่นแท้ว่าซั่นว่าเอาอีสานบ้านเฮาเว้าหยังก็บ่ได้ของได้ค่ายเด้อ
1: ืมเว้าบ่ตรงเว้าบ่
2: ได้เว้าบ่จงกันเป็นคําว่ากูคําเออคําหยังก็บ่แม่นคําบ่สุภาพนี่ต้องเรียนพี่น้อง
1: อุ้ยเรียนเบ้อุ้ยเรียนพี่น้อง
2: ต้องกราบเรียนพี่น้องนะครับเนาะเขาด้วยความเคารพนะครับวันที่รายการอีสานบ้านนอกก็สิไปเก่งหลายก็สิไปอีหยังหลายมันก็บ่มีความเป็นอีสานมันก็สิกึ๋งกึ๋งจึ๋งกึ๋งจึ๋งสไตล์โจอีสิมันควรคือเว้าหยังได้ก็คือเว้าคือว่าแล้วนะครับเน
1: า
2: ะแ
1: ต่ว่าผิดพลาดหยังกันแน่ก
2: ็สร้างมากวดต่อสิ่งใดที่เว้าไปแล้วสิ่งใดที่ผิดพลาดสิ่งใดที่เว้าไปแล้วนะครับอาจจะไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปกระแนะกระแหนผู้ใดนะครับเนาะผมก็บ่ขออีหยังนะครับผมบ่มีความผิดหยัง
1: บ่ขอโทษ
2: บ่ขอโทษบ่ขออภัยเพราะผมมั่นใจว่าผมเฮ็ดดีแล้วผมบ่มีความผิดหยัง
1: วันนี้ไปต่อกันแน่
2: อยู่ไสคะ
1: ชัยภูมิจ้า
2: ชัยภูมิเออชัยภูมิอีกแล้วนะ
1: พาพี่น้องไปอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิกันแน่
2: เกษตรสมบูรณ์อยู่ไสฮะเกษตรสมบูรณ์นี่ไปทางใด
1: ทางใดล่ะฮะ
2: เกษตรสมบูรณ์อยู่ติดกับผู้เขียว
1: บ่แ
2: ม่นบ
1: ่แม่น
2: ถูกบ่ล่ะ
1: ถูกๆ
2: ๆเออผู้เขียวเกษตรสมบูรณ์นี่มันมาทางนี่แหมไปซุ้มแพน่ะเลี้ยวไปทางโลตัสซุ้มแพน่ะตรงไปน่ะข้ามไปก็สิเป็นเกษตรสมบูรณ์บ
1: ่เอ้าผู้เขียวก่อนแม่นติหึได
2: ๋ผู้เขียวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งบันแทน
1: บ่แม่นหมายถึงว่า
2: บ้าน
1: แทนซ
2: ุ้
1: มแพออกจากซุ้มแพก่อนแล้วค่อยไปผู้เขียวแม่นติแล้วค่อยไปเกษตรสมบูรณ
2: ์บ่รู้บ่เคยไป
1: แล้วก็สิติดน้องบ่แดงเขตทางพุ่นน่ะไป
2: ตรงฮู้จักน้องบ่แดง
1: เอ้าบ้านนั้น
2: บ้านผู้ใดบ้านไทพี่น้องติ
1: ตาพี่น้องไปเบิ่งในเรื่องของส้มโอแดงผู้คิงกันแน่ครับ
2: ส้มโอแดงก็แม่ข้าจะว่าตาเป็นอินส้มโอแดงมันจะใสว่าฉันแล้วเบิ่งเปียกเขียวบ่ท่านสุกตัวนี้ว่าซั่นว่า
1: โอ้ยบ่แม่นเนี่ยข้างในมันแดง
2: คิดว่าคือ
1: บ่แดง
2: จังล่ะบ่เข้าใจเนาะ
1: อยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
2: ก็บ่เข้าใจเนาะ
1: อยู่นี่ล่ะอยู่
2: ลังเต็มตะลิ่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกระทงเพ่งประจำล่ำนำเชิญ
1: บริเวณมีการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร
2: ผู้ใดบริหารจัดการ
1: แถวนั้นล่ะคนแถวนั้นล่ะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ใจเรียนรู้วิถีธรรมชาติ
2: ไปพักผ่อนย่อนใจเรียนรู้วิถีธรรมชาติ
1: บ่อน้ำให้หยั่งกันเด้อแตงปลูกส้มโอแดงคู่คิงรายละเอียดสิเป็นจังได๋ติดตามได้จากรายงานครับ
2: ติดตามได้จากรายงานครับ
3: ตลอดลำน้ำพมที่มีทัศนียภาพงดงามมีภูเขาที่เขียวขจีชาวบ้านเรียกกันว่าภูคิ้งอยู่ในพื้นที่บ้านบุ่ง14ตำบลนภูมิเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ใกล้กับต้นน้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรนิยมปลูกส้มโอมากที่สุดอย่างส้มโอพันธุ์มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อร่อยหวานอมเปรี้ยวเป็นที่นิยมของผู้บริ
4: ภูคิ้งส้มโอแดงของภูคิ้งนี้ก็มีอยู่14สายลักษณ์อยู่ที่นี่ก็คือที่เป็นที่

0: ยมกันอย่างที่ก็คือว่าเป็นส้มโอพันแดงภูคิงอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือว่าเอกลักษณ์ของเรานี่ก็จะเป็นส้มโอแดงนี่ก็จะมีผลที่ใหญ่แล้วก็สีก็เหมือนมะม่วงแก้มแดงแล้วก็รสชาติออกหวานออกเปรี้ยวอมหวานถือว่าเป็นที่นี่ที่เดียวครับผมเพราะเป็นส้มโอพันโบราณที่เกิดเองที่นี่ครับผมแล้วก็เราจับมาทำเป็นส้มโอที่เป็นเอกลักษณ์ของบุง14ครับ
1: ต้องเรียกมาสั่นแล้ว
2: ค่ะอาหารพื้นบ้านสูตรเฉพาะของบ้านหมู่14ด้วยการนำส้มโอที่มีรสเปรี้ยวปรุงด้วยสมุนไพรโบราณไม่ว่าจะเป็นลูกขนุนอ่อนพริกขี้หนูสวนขิงมะเขือต่ำคลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติอร่อยรับประทานเป็นอาหารว่าง
0: ส้มโอที่เรานำมาต่ำนี้ก็ต้องเป็นส้มโอที่รสชาติเปรี้ยวรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็นำมาตำนี้ก็มีเครื่องของที่เป็นสมุนไพรโบราณมีหำมามี่มีพริกขี้หนูมีขิงมีมะเขืออันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นอาหารว่างก็เหมือนตำส้มตำที่ทั่วไปแต่ว่ามันเป็นผลไม้พื้นถิ่นที่นี่ที่เรากินก่อนที่เรามาทำไร่ทำสวนในช่วงกลางวันเราจะเป็นมันเป็นอาหารที่ทานกลางวันถ้าทานกลางเย็นนี่มันเป็นคนละเรื่องกันครับผมที่มันเหมาะในอาหารกลางวันครับผมก็อยากจะให้คนได้มาสัมผัสดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงถือว่าใครๆที่ได้มาชิมมาลองแล้วก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมเรื่องตำส้มโอแดงภูคิงครับ
2: พื้นที่ปลูกส้มโอในตำบลโนนทองมีกว่า 2,000 ไร่อยู่ในพื้นที่บ้านบุ่ง14กว่า600ไร่มีหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ทองดีขาวแตงกวาทับทิมสยามแดงภูคิงโดยทางอำเภอได้มีการสนับสนุนและการรวมกลุ่มเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันขณะนี้ส้มโอแดงภูคิงอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI
3: ในตำบลนนทองหมู่บ้านหลักๆนะครับที่ทำส้มโอก็คือที่บ้านบุง14ซึ่งก็จะมีพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวแตงกวาพันธุ์ทับทิมสยามแล้วก็พันธุ์ที่กำลังจะได้รับความนิยมนี่ก็คือพันธุ์แดงภูคิงนะครับแดงภูคิงแต่ว่าจากปัญหาที่ผ่านมานะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่เกษตรกรยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการที่เป็นอำเภอก็จะได้เข้ามาในการสนับสนุนในการอยู่ในมาตรฐานเดียวกันให้ได้ส้มโอได้มีมาตรฐานแล้วนำไปสู่ราคา
2: เป็นส้มโอพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่ผู้บริโภคส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4: มีเกษตรอำเภอพันธุ์อันใดที่เป็นของเก่าเฮาอนุรักษ์ของเก่าเฮาไว้น่ะจ้ะได้ปีละ 2-3 เซนจ้ะยังเพราะว่ามันเป็นเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าพวกแม่รดน้ำใส่ปุ๋ยเรื่อยมันก็เป็นเรื่อยๆจ้ะมันสิ
2: บ้านบุง14หมู่บ้านที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งปลูกส้มโอแดงภูคิงและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลายโดยกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมบุง14พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้จากจังหวัดชัยภูมิ
5: ตาตะยอก
6: เอ้าอันโอ้ยมันเป็นคนเดียวกันเนาะอันนั้นคนอยู่ศิลาเนาะที่เจ้าบอกว่าอันจะเป็นตาหักนะเราจะไปถ่ายบัตรประชาชนเจ้าจำได้บ
5: ่เมียนจำได
6: ้อื
5: มอีหยัง
6: ฮะ
5: โอ้มาละตี
6: 40
5: โอ้โอ้ได้การมาแล้วเฮาก็บ่พื้นเฮาบ่พื้นคนออกฮอดโทรทัศน์ออกวิทยุฟังพ่ออีกเรื่องนึงคือน่ะดังกัน20จังหวัดอีสานเบิ่งเฮาได้เบิดนะครับผ่านเลข11
6: ครับ
5: ในทีวีดิจิตอล
6: วิทยุเด้
5: วิทยุฟังทั้งสวท.

0: ียงแห่งประเทศไทยจังขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์
0: กาฬสินธุ์ FM 93เมืองเลย90เนี่ยก็คือเมืองเลย
1: จากเดียวนอนไ
0: ป 96.25 บ่เมืองเลยบ่แมนเมืองเลยเก่าสิบหยังฮึสวทเลยแม่ลืมเก่าอีหยังล่ะ
1: จากแล้ว
0: ชัยภูมิ 92.75 50ติเดาไปเลยได้บ่
1: เดาไปตัวทีตัวแดนหาเพิ่นไปหมุนอีหลีครับบ่พอเฮ็ด
0: หมุนโลดหมุนจักรีเสียงเฮาคือเก่านั่นล่ะ
1: โอ้
0: สวทเบิ่งการ104.25ติ
1: กันนั่นล่ะตัวทีตัวแดนตายแต่สิพ่อบ่ยังสำลีเฮ็ดจังได
0: ๋เบิ่งบ่ยังสำลีก็ได้ยินเสียงโจอีสีเมืองขอนคือเก่าเฮ็ดสปอร์ตให้บ่ยังสำลีตั้งแต่ขายบ่พุล่ะตั
1: ้
0: งแต่ขายใหม่ๆจะฮอดซุมื้อนี
1: ้
0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เขารบพบกับรายการตอกไข่สะเก่ากับแชมป์ฤทธิ์ชัยบัณฑิตวันนี้ตรงกับวันที่1ตุลาคม2560ไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
1: ไหนเอาย
0: ังไง
1: นี่สุดท้ายนี่เอารวด
0: อันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่ไปผู้คิงแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้สิพาพี่น้องผู้ชมไปผู้บ่แม่นนี่น้องบัวแดง
1: นะครับคือกัน
0: โลตัสเลด
1: เอ้าน้องบัวแดง
0: ความงมงายต่อการตาของถนนสายกระทูบที่มื้อนี้กระเทยสิมาบ่สู่ฟัง
1: เอ้า
0: ตัวเป็นกระเทยติ
1: บ่เลียว
0: เว้ยไอ้ก็บ่ได้เป็นได้ล่ะ
1: เอ้า
0: ไอ้เห็นคือผมบอกตรงๆแฟนพี่น้องพัดรายการนี่เลยนะครับว่าผมและน้องปอยไม่ได้เป็นกระเทยนะครับผมเป็นผู้ชายแท้
2: แล้วหนูหวัดมื้อนี้แล้วสิไปแต่งยังหนูออกไปโหลดตัวก็เปิดเผยแม่ตัวบดาดอกต
1: ั
2: วเสร็จตัวเป็นไส้แท้ตัวกับบดาเนี่ยดอกตัวผู้ไห้ประณีตไป
1: อันนี้บอกถึงจะคล้องจริง
0: พี่น้องเพื่อความตลกเด้อบดาเป็นอันนั้นดอก
1: เออละ
0: สัมผัสว่าคนงดงามตะการตามรดกศรัทธาหนึ่งเดียวในโลกทีมเพื่อนน้องบัวแดงครับพ่อมาเติมเต็มทิปออกพรรษา
1: โ
0: อ้แสดงว่าเพิ่นเงินบ่พอได้ทิปออกพรรษานี่เนาะเติมเต็มทิปไปซั่นชวนกับปับไทบ้านอันครับควรส่วนแพ็คกระป๋องไปเค้กอินอินได้บ่เออกะติเกอร์มั้ยส่งกะติเกอร์ซีนไทยแลนด์ที่ชัยภูมิครับ
1: ครับ
0: ตื่นตากระผุนกระทูบนับหมื่นทูบ
1: โ
0: อ้ต้อนรับเทศกาลออกพรรษา
1: อ
0: ึ้งเดี่ยวในโลกที่จังหวัดชัยภูมิครับ
3: วันนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวถนนสายกระทูบค่ะส่วนจะไปที่ไหนกันบ้างติดตามกันมาเลยค่ะ
4: พักและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นขอชวนมาเยือนอำเภอสาประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นระหว่างการมาเที่ยวงานบุญกระทูบออกพรรษาปีนี้ไม่ได้มีพิจากนั้นสามารถเดินทางต่อไปยังร้านอาหารและคาเฟ่ในพื้นที่สีสันให้กับทริปหนองบัวแดงส่วนใครที่อยากจะใช้เวลาจากทริปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับเป็นการพักค้างคืนสามารถแวะพักที่ไร่มาดามซุยที่พักท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติให้ได้พักผ่อนสูดอากาศอันบริสุทธิ์และสัมผัสเสน่ห์ของหนองบัวแดงในอีกมุมหนึ่งแต่ไฮไลท์สำคัญของถนนสายกระทูบคือการเดินทางไปสัมผัสภูมิปัญญาการทำกระทูบโบราณจากวัสดุพื้นฝีมือและความตั้งใจของคนในชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้เห็นขั้นตอนการทำอย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้เรื่องราวของท่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่การมาเที่ยวชมแต่นี่เป็นการเดินทางเพื่อการเรียนรู้และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวอำเภอหนองบัวแดง
1: ลาดงม่วงเนี่ยก็จะทำกระทู่โบราณกระทู่สมุนไพรนะคะเวลาจุดก็จะเป็น14ค่ำ15ค่ำช่วงออกพรรษาค่ะก็ยังชาวบ้านนะคะยังร่วมไม้ร่วมมือกันเวลาใกล้จะถึงเดือนที่จะออกพรรษาเนี่ยก็จะไปช่วยกันทำแต่ในแต่ละคุ้มของตนเองค่ะ
0: ด้านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว
2: สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการกิจกรรมเดินทางเชื่อมโยงงานประเพณีบุญกระทู่นะคะวันนี้เราก็จะมาดูที่พักโรงแรมคาเฟ่ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบุญกระทู่ในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคม2569นะคะร้านซึ่งจะเป็นขบวนแห่จากอปท.ทั้ง9แห่งนะคะแล้วก็จะมีขบวนอื่นๆเข้ามาเสริมและไฮไลท์พิเศษในปีนี้นะคะในพิธีเปิดเราจะมีน้องโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิร์ล2025เข้ามารำพร้อมกับนางรำพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารคาเฟ่รีสอร์ทซึ่งจะมีคาเฟ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและสำหรับสถานที่ที่
0: อีกหนึ่งเส้นทางที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอำเภอหนองบัวแดงเภอหนองบัวแดงแล้วมาสัมผัสและมนต์เสน่ห์ที่รอให้ทุกท่าน
3: บุญกระทูบ
4: บุญกระทูบแต่บัดท่านเห็นกระทูบ
3: ยัง
4: สัมมาวาจาสี่อย่างนะครับไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงไม่โมโหไม่พูดแตกแยกนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธ
3: เจ้าก็คือเห็ดอยู
4: ่บ่เห็ดจักเที่ยเห็ดบ่ได้คันบ่ได้เว้าเพื่อนกันนี่สมมุติว่าตัวบอกว่าโอ้ยมื้อนี้อีหยังก็มีเรื่องสําคัญสิเว้าสู่ฟังสิแม่นเดี๋ยวตอนแรกตัวจังสิเว้าเดี๋ยวตอนแรกผมจังสิเว้าสู่เจ้าฟังหน่อยตอนนี้อยากให้เจ้าเฮ็ดงานจองก่อนจังซี่คันถ้ามันมีสามารถให้ลี่ดวงอาทิตย์ให้เฝ้าคําได้เฮ็ด
3: เว้าเฮ็ดรอด
4: สัปดาห์หน้าฟ้าไม่เขาจังมาพอกันก็ได้กันโซข่าวทาง NBT ส
3: ิ
4: เนี่ยก็
3: มองอีสาน
4: เลยกันมองอีสานสเปเชียล
3: ครับ
4: นะครับโจอี้สีเมืองขอน
3: สีปล่อยลำตะเมนครับ
4: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นละมุนีสบายดีวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
5: DC and welcome to the tanker and therefore
6: we don't know what they are it is your ability to read
7: ปี2005จัดการประชุม2026 International Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: มั้ยหลักฐานอ่ะ
1: นี่ค่ะโดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามไม่

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS
7: คณะกรรมการการกฎหมายและยุติธรรมวุฒิสภาติดตามจังหวัดหนองคายเตรียมการฝึกและหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปะวะถาพร้อมกับน้องสุภาวิตาศรีบุญสมครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านระบบดิจิตอลกฎหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานแล้วก็เพจฝ่ายข่าว News NBT ขอนแก่นค่ะแล้วก็ทาง YouTube Channel ไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามากันได้ค่ะ
1: มาหลากหลายช่องทางมีอีก1ช่องทางในแอบอยู่ตรงข้างหลังป๊อปอัพเนี่ยไลฟ์ไปด้วยนะทุกวันนี้นะไม่ได้หรอกว่าไม่ได้เราก็เห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ดังๆต่างๆนะเราก็อยากจะเช็คเรตติ้งเราบ้าง
0: ใครอยากเข้ามาชมเบื้องหลังก็ติดตาม TikTok พี่ต๋อมได้นะคะ
1: ได้เข้ามาดูกันได้มาให้กำลังใจกันหน่อยทักทายกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้เรามีการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของสุขภาพและขยายโรงพยาบาลขึ้นมาจากขนาดเล็กขนาดกลางจะเป็นขนาด400เตียงละเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลก็จะมีแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญมาให้บริการประชาชนอย่างถูกจุดนะครับ
0: ความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเอง
1: ใช่และอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลายคนต้องติดตามและหลายคนต้องชอบโครงการนี้กับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได
0: ้ค่ะ
1: น่าสนใจนะ
0: น่าสน

0: ใจค่ะ
1: เพราะว่าเรามีหนี้เรามีหนี้คือลาภมันประเสริฐ
0: ค่ะที่จะมีโครงการดีๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องดีๆในอำเภอบ้านน้ำใหม่ค่ะโดยบริษัทเป็นเรื่องการทำกิจกรรมปักผ้าเป็นเครื่องมือฟื้นฟู
1: มาฝึกกันหน่อยทำอาชีพทำหัตถกรรมทำวิชาชีพอย่างน้องสุก็จะมีวิธีการ
0: เดี๋ยวต้องมาติดตามกัน
1: ต้องติดตามกันนะจะเพิ่งเปลี่ยนช่องวันนี้อยู่ด้วยกันตลอด1ชั่วโมงมาติดตามข่าวดอกไม้จันทร์กันที่สกลนครกันหน่อยครับสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนางรัตกิจกรรมและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า
0: ของกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อเตรียมความจันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีอย่างเรียบร้อย
1: แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนำความและเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆเพื่อร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ให้ลุ
0: ตัด3ดอกค่ะพร้อมจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนครและเป็นลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสกลนครค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีหลายจังหวัดนะคะที่มีการร่วมกันทำกิจกรรมทำประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ไม่ว่าจะเป็นดอกต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายค่ะพี่ต๋อม
1: คร
0: ับ ใครที่อยากได้ลองทำกิจกรรมนี้ก็สามารถไปกันได
1: ้ครับ
0: ที่ในส่วนของอำเภอแล้วก็จังหวัดค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะเป็นการมอบทุนของมูลนิธิคุณพุ่มค่ะมูลนิธิคุณพุ่มนะคะได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมให้กับเด็กทุกคนค่ะที่หอประชุมหนองปลาตะปลาตองค่ะวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปี2569แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษจำนวน50ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 250,000 บาทเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยมีนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬอัยการจังหวัดบึงกาฬค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีค่ะ
1: นอกจากนี้ครับประธานในพิธีได้ถวายและก็มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬได้แก่พระครูประภัสสรวีรคุณพระครูสมุปิยนัทปัญญาวชิโรนายสำริดเจริญดีรวมถึงจังหวัดบึงกาฬอำเภอโซ่พิสัยโรงพยาบาลเซกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กพิการอีกด้วยครับ
0: ค่ะมูลนิธิคุณพุ่มนะคะได้ก่อตั้งขึ้นจากพระเมตตาของทูลกระหม่อม

0: หมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างโอกาสที่ทั่วถึงและเท่าเทียมแก่บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้และบุคคลออทิสติกรวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสค่ะ
1: ครับการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ครับนับเป็นและเด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดบุญจำเป็นเฉพาะบุคคลพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวสร้างกำลังใจส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและก็เท่าเทียมกันครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันหน่อยต้องบอกว่ามีการวางศิลาฤกษ์กันแล้วเพื่อก่อสร้างอาคารรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับวางศิลาฤกษ์อาคาร 400,000 คนลดการส่งต่อรักษาใกล้บ้านประหยัดค่าเดินทางประชาชนชายแดนอีสานใต้ 400,000 คนครับที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์โดยการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งใหม่นี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโรงพยาบาล1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลหรือ1 region 1 province 1 hospitalที่มุ่งให้โรงพยาบาลนะครับทุกแห่งในจังหวัดทำงานเป็นเครือข่ายเดียวกันใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรทางการแพทย์การบริหารจัดการเตียงการกระจายบริการไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักๆครับ
0: ค่ะซึ่งการลงทุนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับโรงพยาบาลกันทรารักษ์ให้เป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ค่ะและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนกว่า 400,000 คนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากขึ้นค่ะพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้กับจังหวัดศรีสะเกษอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะพี่ต๋อมในเรื่องของการเดินทางบางคนเนี่ยต้องเดินทางไกลซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ
1: คนที่ไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะต้องหาเงินหาทองเช่ารถเช่าลาหาคนขับรถไปให้หนักไปกว่านั้นอีกบางทีคนไข้ที่ไม่มีญาติอีกก็ต้องโอ้ลำบากค่อนข้างลำบาก
0: แต่นำที่เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการก
1: ็
0: คือเป็นการปักผ้าของผู้สูงอายุนี่ดาพบการทำงานของสมองหลายด้านนะคะดีขึ้นพร้อมส่งเสริมผู้สูงที่ทำการกลุ่มชราชนคนปักผ้าค่ะตั้งอยู่เลขอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่นะคะทุกวันพุธก็จะมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าพระกว่า10คนค่ะซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีกิจกรรมปักผ้าภาพที่เห็นนะคะอาจจะดูเหมือนว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยกำลังทำงานหัตถกรรมทั่วไปแต่เบื้องหลังก็คือการจับเข็มร้อยได้แล้วก็การปักลวดลายต่างๆบนลงผืนผ้าค่ะถือว่าเป็นกระบวนการคอยให้คำแนะนำแล้วก็ประเมินผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลค่ะ
1: จริงๆคุณยายสุวรรณก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นเครื่องมือกระตุ้นสมองกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ครับไม่ได้เริ่มต้นด้วยการปักผ้าเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการปักผ้าทันทวนความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมการจดจำก่อนเข้าสู่บทเรียนที่ถูกนำมาใช้คือน้ำมาปลากันก่อนให้ผู้สูงอายุแต่ละคนเล่าถึงปลาที่เคยกินปลาที่ชาแล้วก็ปักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้าในกระบวนการ

0: การปักผ้าครับผู้สูงอายุจะได้มีการฝึกตั้งแต่ด้วยกันนะต้องเพ่งเล็งให้เข้ารูให้ถูกต้องขณะเดียวกันครับยังเป็นการกระตุ้นการรับขึ้นโดยจะเริ่มจากสีที่คุ้นเคยกันก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่มชมและรางวัลเพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุครับ
1: ค่ะจากนั้นนะคะในสัปดาห์ถัดมาก็จะเปลี่ยนจากเรื่องปลาเป็นเรื่องมดค่ะโดยให้ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยกันพูดคุยว่ามดมีกี่ขามีกี่สีแล้วก็มดคุยกันนะคะมาสู่การปักลวดลายรูปมดซึ่งก็จะมีรายละเอียดแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนผู้สูงอายุก็จะได้รับการกระตุ้นการทำงานของสมองเนี่ยทำการใช้ภาษาสมาธิการกับตาค่ะหลังจากทำกิจกรรมนะคะทีมแพทย์ก็ยังมีการประเมินผลด้วยการทดแบบทดสอบคัดกรองการทำงานของสมองและแบบทดสอบทางจิตวิทยามีความบกพร่องแล้วก็นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดแนวทางกระตุ้นแล้วก็ติดตามผลในครั้งต่อไปค่ะ
0: การกระบวนการการศึกษาศึกษาดูอาการแล้วก็รักษากันไปด้วย
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆก็มีการปักผ้าชื่อกลุ่มนะคะพี่ต๋อมว่าชลาชนคนปักผ้า
0: ชลาชนคนปักผ้า
1: แต่ละท่านก็มีฝีมือนะคะปักออกมาเป็นลวดลายเป็นของใช้เป็นกระเป๋าม
0: าคุยเรื่องปลานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปลาอะไรเราชอบปลาอะไรเราต้องมานั่งคิดกันก่อนนะปลาที่ชอบปลาที่ชอบทานเป็นยังไงเรามาวาดรูปปลาหรือรูปมดอีกมดมีกี่ขาเอ๊ะต้องมานั่งคิดอีกนะมดกี่ขาม
1: ดนี่ตัวเล็กกว่าปลาด้วย
0: ใช่ฝึกสมองเลยนะเอ๊ะสรุปมดมีกี่ขาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งฝึกนั่งคิดกันก่อนแล้วมาฝึกไล่สีไล่ได้ไล่อะไรกันอีกก็ถือว่าเป็นการฝึกที่สำคัญได้มีการรวมกลุ่มพูดคุยกันจะได้ไม่เหงา
1: ใช่ค่ะ
0: นะมาดูเรื่องของการทำบุญกันหน่อยซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็ไปทำกันมาบ้างแล้วแหละ เริ่มบริจาคอวัยวะเอาบริจาคร่างกายหรือส่วนต่างๆที่เรามีความอยากจะทำบุญกันมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเหล่ากาชาดจังหวัดเลยครับได้มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคดวงตาชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่โรงพยาบาลเลยนางทานตะวันจรูญพงษ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็รำลึกถึงคุณงามความดีเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ล่วงลับที่ได้สร้างมหาทานอันยิ่งใหญ่ด้วยการมอบดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับ
1: ค่ะโดยในปีงบประมาณ2569ค่ะจังหวัดเลยมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะค่ะจำนวน17รายซึ่งการบริจาคดังกล่าวค่ะนับว่าเป็นมหากุศลอันประเสริฐที่สะท้อนถึงความเสียสละและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะแม้ผู้บริจาคเนี่ยจะล่วงลับไปแล้วแต่ดวงตาและอวัยวะที่ได้มอบไว้นะคะยังสามารถช่วยต่อชีวิตและคืนโอกาสในการมองเห็นให้แก่ผู้ที่รอรับการบริจาคค่ะเปรียบเสมือนการส่งต่อแสงสว่างจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่งค่ะหลักกาชาดจังหวัดเลยเนี่ยจึงได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้บริจาคทั้ง17รายค่ะตลอดจนแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวนะคะที่ได้ร่วมสืบสานเจตนารมณ์แห่งการให้ค่ะ
0: ในโอกาสเดียวกันครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยพร้อมคณะก็ได้มอบข้าวกล่องให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเลยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มารับบริการและก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะก็คือการให้นั่นเอง
0: พูดถึงทักษะกรณีที่อย่างเราเนี่ยเราเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสายตาเรามองไม่เห็นนะการที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราอยากจะได้เลยจริงๆนะไม่ใช่เงินทองน
1: ะ
0: ถ้าเมื่อวันหนึ่งที่เราป่วยแล้วเรามองไม่เห็นจริงๆขอให้เราได้เห็นเถอะหรือบางครั้งที่เราเข้าโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลนะต่อให้ไม่ป่วยหนักเรามีความรู้สึกว่าอยากออกโรงพยาบาลแล้ว

0: ไม่เอาเงินก็ได้คอยเอาจากโรงพยาบาลนี่คือผู้ให้ที่เป็นการให้จริงๆนะ
1: ไปดูอีกกิจกรรมนึงค่ะถึงก็เป็นกิจกรรมผู้ให้เช่นกันค่ะซึ่งคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นยิ้มรับค่ะหลังได้รับมอบห้องน้ำใหม่ที่สะอาดถูกสุขลักษณะจากผู้แทนภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาปรับปรุงในโครงการบุญนิธิสแตมป์เซเว่นห้องน้ำเพื่อน้องค่ะนายนาวินจิตแสงค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสนะคะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท CPO จำกัดค่ะโดยผู้บริหาร 7-Eleven แล้วก็ 7-Delivery ค่ะที่มาร่วมกันส่งมอบห้องน้ำและก็ทำกิจกรรมมอบขนมนมและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสค่ะสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซื้อสินค้าใน 7-Eleven ค่ะก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการให้ได้เพียงเลือกส่งต่อผ่านบุญนิธิสแตมป์เซเว่น
0: เรียนได้ก่อตั้งมาหลายสิบปีแล้วครับตัวอาคารก็ดีห้องน้ำก็ดีเนี่ยมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลานักเรียนไม่สามารถเข้าไปทำธุระส่วนตัวได้ทำให้เด็กนักเรียนได้เข้าห้องน้ำอย่างปลอดภัยตามที่เห็นในภาพนี้นะครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะทั้งนี้โรงเรียนก็มีการสร้างการเรียนรู้การใช้ห้องน้ำในโรงเรียนแล้วก็ห้องน้ำสาธารณะแก่นักเรียนต่อไปไปฟังเสียงผู้อำนวยการ
2: พระอาจารย์กรพระอาจารย์บ้านเราชุมชนแล้วก็ล่าสุดเราได้ท่านคุณครูยุ้ยประสานกับ CP มาช่วยปรับปรุงห้องน้ำพวกเราแต่พูดตรงๆว่าท่านให้งบมาเราได้ไม่เราไม่ได้ปรับปรุงหมดเพราะว่าความจำเป็นของพวกเราคือไม่เด็กไม่มีที่เรียนในห้องอนุบาลผมเลยแบ่งไปตรงโน้นอันนี้ผมพูดตรงๆก็ขอบคุณนะครับขอบคุณช่วยได้เยอะเงินทุกบาทของ CPO มีคุณค่าหมดเลยบาทพวกผมเนี่ยกับคณะครูอนุบาลนี่ต้องถกกันก็ไม่เอาค่าแรงด้วยซ้ํานะครับ
1: เว้นแล้วก็อยากทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญกับคง
0: วันนี้ก็จะมา

0: is your ability to read
1: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หยิบการพลัดพรากการต่อสู้และ
3: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญา69ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษา12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคามในกิจกรรม 2B Number 1ค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะจัดการแข่งขัน 2B Number 1ทีมแดนเซอร์ไซค่ะเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะนายกองเอกเสนีปโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน 2B Number 1 Dance Exercise ค่ะจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ 2B Number 1 ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอีกกิจกรรมค่ะที่เปิดเวทีท้าทายความฝันของคนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่เชิงบวกเพื่อผสานมิตรภาพของคนรักการเต้นมีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลายค่ะสู่การพัฒนาทักษะและความกล้าแสดงออกมีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นกิจกรรมสร้างความสุขสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้เยาวชนมีทักษะทางสังคมที่ดีเป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นอนาคตที่สำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจึงได้มีการจัดกิจกรรมร่วมการแข่งขัน 2B Number 1 Teen Dance Style Thailand ตะวันออกเฉียงเหนือครับในวันที่14ถึง15พฤศจิกายน2569ณห้างสรรพสินค้าดูมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาไปครับ
0: น้องๆ นี่ตัวนิดเดียวนะคะพี่ต๋องความสามารถเนี่ยใหญ่กับตัวเลย
1: อันนี้คือเป็นน้องๆที่อยู่มหาสารคาม
0: คั
1: ดเลือกกันมาเต้นกันเพื่อหาตัวแทนไปแข่งกันต่อที่เดอะมอลล์โคราช
0: ค่ะก็จะมีการแข่งขันในที่นครราชสีมาเนี่ยวันที่14ถึง15พฤศจิกายนก็ร่วมกันเชียร์น้องๆกันได
1: ้น้องๆใบทีนะเจนซีเนาะสมัยก่อนตอนเรียนประถมศึกษาถ้าเท้าความไปก็อาจจะหลาย10ปีอยู่พอสมควรรู้อายุหรือว่าอายุเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: น้องสุเคยได้ไหมเคยทันไหมตอนนั้นไม่มีอย
0: ู่
1: ในเมืองอยู่ในเมืองหรือไม่ทันอยู่ในเมืองของพี่หน่อยมี
0: ตอ
1: นน
0: ั้
1: นพี่เสียใจมากพี่ของรู้สึกมันจะมีโครงการที่ส่งเสริมเด็กที่ขาดสารอาหารหรือว่านมครับของโรงเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการจังหวัดอำนาจเจริญก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันส่วนท้องถิ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตำบลบ้านห้วยอาคารเทศบาลตำบลพระเหล่าอำเภอ

0: พนาเพื่อเป็นการกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนและมีการแจ้งสามารถจัดอาหารกลางวันและอาหาร
1: การเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามจากผลการติดตามก็พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนเป็นไปตาม
0: และหนึ่งได้หมดในทุกคนในทุกคนแต่สมัยก่อนยุคพี่นะพี่เสียใจมาก
2: แล้วพี่ไม่ได้นม
0: คนให้เด็กหรือคนได้กินแต่ยุคพี่นะพี่เสียใจไงไปนั่งหน้าสลอนอยากได้แต่เราก็ไม่ได้แต่เราคือเกินเกณฑ์ไปแล้ว
2: เกินเกณฑ์
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะกันที่จังหวัด อุบลราชธานีค่ะคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายค่ะประธานคณะกรรมการการกฎหมายกัมพูชาค่ะในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักค่ะ
0: ครับชายแดนโดยมุ่งศึกษาสถานการณ์แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรการการเฝ้าระวัง
1: อยู่ที่บริเวณเนิน225แล้วก็เนิน350และปราสาทตาควายค่ะเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์และก็สภาพพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศค่ะโดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกับถือโอกาสนะคะมอบดอกไม้เพื่อสดุดีทหารกล้าที่พีชีพลึกแล้วก็แสดงความอาลัยต่อวีรบุรุษเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปตรวจเยี่ยมป
0: ั
1: จจุบันพี่ๆทหารเนี่ยก็กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง
0: อย่างแดดพื้นที่อย่างเช่นที่ช่องจอมตอนนี้คือก็บรรยากาศคือภาพรวมเนี่ยตอนนี้คือก็คือเงียบสงบแล้วแหละ เริ่มมีร้านค้าร้านขายมาขายของกันแล้วนะไปเที่ยวกันได้นะไปอุดหนุนกันได้นะ
1: พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลายคนก็ปรับตัวอาจจะนำสิ่งของเนี่ยมาขายก
0: ันเริ่มตั้งแผงกันแล้วคือนานแล้วแหละก็เริ่มมีการตั้งแผงกันแล้วนี่คือเราอยากจะนำเสนออีกรอบนึงว่าไปได้ปลอดภัยแล้วไปได้ไปอุดหนุนกันหน่อยวันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับน้องๆเด็กๆนี่คือหลายข่าวอยู่น
1: ะ
0: เอาใจเด็กๆกันหน่อยเด็กๆวัยรุ่นการแข่งขันโครงการ To Be The Number One หรือเด็กๆต่างๆให้นมให้อาหารกลางวันกันจังหวัดเลยก็มีนะเป็นเทศกาลเลยเพื่อเด็กไปดูเรื่องนี้กันหน่อยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับมีการเปิดเทศกาลเลยเพื่อเด็กขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่7มิติเพื่ออนาคตเด็กและเยาวชนบรรยากาศที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60พรรษามหาราชินีเลยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเลยเพื่อเด็ก Thailand for Children จังหวัดเลยได้มีการคัดเลือกมาอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงแม้เมืองเลยจะอุดมสมบูรณ์ทายรอบด้านทั้งครอบครัวข้ามรุ่นปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาฝุ่นถึงพลังงานของคุณครูที่ดูแลเด็กครับ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดเลยนะคะก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะประกาศขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนใน7มิติประกอบด้วยด้านครอบครัวค่ะได้ปิดช่องว่างระหว่างวัยเสริมพลังครอบครัวข้ามรุ่นโดยมีชุมชนอบอุ้มด้านการเรียนรู้ลด

0: ภาระงานเอกสารค่ะคืนเวลาคุณภาพให้ครูและเปิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้านสิทธิเด็กการคุ้มครองเด็กเปราะบางเด็กให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมด้านความปลอดภัยค่ะตัดวงจรยาเสพติดสร้างถนนปลอดภัยแล้วก็เร่งทำห้องเรียนปลอดฝุ่นส่วนด้านสุขภาพเนี่ยมีการดูแลโภชนาการประถมวัยพร้อมระบบดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นด้านการมีส่วนร่วมเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ส่งเสียงจริงในนโยบายท้องถิ่นและก็ด้านพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะเปลี่ยนทุนธรรมชาติและวัฒนธรรมเช่นผีตาโขนเป็นลานเรียนรู้ปลอดภัยค่ะ
1: ครับซึ่งจังหวัดเลยได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนประกาศขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่จังหวัดเลยนะครับซึ่งงานนี้ครับอาจารย์บีระนิตไตรรัตน์กรรมการบริหารแผนคณะที่4สสส.เปิดเผยว่าการเลือกจังหวัดเลยเพราะเล็งเห็น3จุดเด่นสำคัญครับน้องสุได้แก่ความเข้มแข็งของทุนทางสังคมเครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายครอบครัวยิ้มเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของภาคนโยบายระดับจังหวัดแล้วก็ความมุ่งมั่นในการสร้างแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนครอบครัวของจังหวัดเลยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนจากระดับหมู่บ้านเป็นจุดสิ้นสุดของทุกปัญหางานเทศกาลยิ้มที่ยั่งยืนให้แก่เด็กและก็เยาวชนชาวจังหวัดเลยต่อไปด้วย
0: ถือว่าเด็ก
2: ๆเปลี่ยนถ่ายแล้วเราก็จะไปเป็นคุณตาคุณยายกันเด็กเขาจะมาพัฒนาต่อไปก็ว่ากัน
0: จังหวัดหนองคายค่ะมีการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางน้ำค่ะแผนกู้ภัยทางแม่น้ำโขงค่ะกรณีเรือท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้ำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรค่ะผู้ว่าราชการออกแบบและควบคุมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายโครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางน้ำแม่น้ำโขงกรณีเรือท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้ำค่ะซึ่งจากการที่จังหวัดหนองคายนะคะมีพื้นที่ติดลำน้ำโขงจำนวน6อำเภอค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำแล้วก็ริมแม่น้ำโขงที่สวยงามหลากหลายแห่งและตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำโขงของจังหวัดหนองคายค่ะเพื่อเป็น
1: การแล้วก็การดำเนินการสร้างขีดความสามารถทดสอบอุบัติเหตุทางน้ำและการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุของจังหวัดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นครับ
0: จังหวัดหนองคายถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะที่หลายคนเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวก
1: ็
0: ให้ความสนใจกับพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องมีความปลอดภัยเกิดขึ้น
1: มาถึงเรื่องนี้กันแล้วครับเรื่องที่เราเกริ่นกันช่วงแรกผมเชื่อว่าหลายท่านก็คิดในเชิงบวกนะพอเรามีนี่เยอะมาดูโครงการนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับบสส.ครับเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนพร้อมนำเสนอ390รายผ่าน2มาตรการครับรวมถึงโครงการคลินิกแก้หนี้บันผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ร่วมกับบริษัทขุมวิทย์จำกัดบสส.หรือแซมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงประสิทธิสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยเข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระทางการเงินแล้วก็กลับมามีประวัติทางการเงินที่ดีตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินโครงการครับ
0: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะบสส.ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้บ่ายแซมสำหรับผู้ที่มีหนี้เสียบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่ไม่มีหลักประกันค้างชำระเกิน120วันขึ้นไปแล้วก็มียอดหนี้รวมไม่เกิน2ล้านบาทค่ะสามารถเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้บายแซมเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยผ่อนผันพิเศษ 3-5% ต่อปีแล้วก็ระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานสูง

0: สุดถึง10ปีค่ะ
1: งานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้ทราบโครงการดีๆตามมติคณะรัฐมนตรีจังหวัดอุดรธานีจึงกำหนดจัดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณห้องประชุมทองใหญ่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเดินทางมาใช้บริการกันหน่อยนะครับ
0: ประชาชนท่านไหนที่ฟังอยู่ก็สนใจก็สามารถไปร่วมกันได้ครับพี่ต๋อม
1: ท่านที่ไม่ได้มีหนี
0: ้
1: แต่บังเอิญมาเจอข่าวพอดีแล้วมาเล่าข่าวเจอพอดีปุ๊บบอกต่อกันหน่อย
0: ค
1: ่ะไม่ต้องอายหรอกจริงๆการแก้หนี้ดีนะบางทีเรามีการไปรวบรวมหนี้จะไปไหนไปอะไรไงแต่นี่คือเป็นนโยบายของรัฐมารวมหนี้แก้ไขหนี้ครัวเรือนถ้าเราไม่มีหนี้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดเราทราบข้อมูลกันแล้วก็บอกต่อกันหน่อย
0: ใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับ

0: แกล้งปวดฟัน
1: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าไอ้ที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ู่เรื่องของการแข่งขันกีฬานักเรียนอบต.ภาคอีสานกันหน่อยรองนายกรัฐมนตรีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอบต.ภาคอีสานครั้งที่41แล้วครับผู้ผ่านเกมณจังหวัดสกลนครมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาขบวนพาเหรดการแสดงแสงสารเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกครับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41หรือผู้ผ่านเกมส์ณสนามกีฬาราชพฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับประธานและคณะนักกีฬาการครับผู้เข้าร่วมพิธีได้มีการยืนสกบพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพลงมหาเลิกคณะผู้บริหารเดินขึ้นสู่เวทีกลางสนามพร้อม
1: แทนผู้ตัดสินค่ะแล้วก็นำคำกล่าวปฏิญาณ19:20 น.
0: เลือกครับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่41ผู้ผ่านเกมจัดขึ้นระหว่าง9แข่งขันรวม15

0: การเตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุมทั้งที่พักการจราจรการรักษาความปลอดภัยเกินเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและประทับใจแก่คณะนักกีฬาพร้อมส่งเสริมทักษะ
1: ใช้สนามการแข่งขันใน26สนามค่ะก็ใครที่ติดตามกีฬาไปดูอีกประเพณีหนึ่งค่ะกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะจังหวัดศรีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเปิดงานรำลึกพระยาไก่พักดีค่ะประเพณีรุดเชิดชูประวัติศาสตร์เมืองขุขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะที่ลานพญาไกรเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานเปิดงานรำลึกสารประเพณีเก่าแก่นะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอขุขันมาอย่างดลตาสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ในชุมชนค่ะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์
0: สำคัญครับดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวชื่นชมชาวอำเภอขุขันที่ร่วมแรงร่วมใจการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมเน้นย้ำว่าประเพณีแซนโกนตาไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังคุณค่าคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีแก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างยั่งยืนด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นพิธีเก่าแก่ของทางภาคอีสานใต้ค่ะในหลายจังหวัดก็มีการจัดพิธีประเพณีแซนโดนตามาอย่างต่อเนื่อง
0: น่าไปเที่ยวเนา
1: ะ
0: ถือว่าเป็นการได้รำแบบนี้ก็เป็นศิลปะเป็นอัตลักษณ์ของทางพื้นที่ของศรีสะเกษชุดนี้ก็สวย
1: ค่ะ

0: าวแล้วกล้วยเราจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลย
2: ขับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม0.5เลยนะพ่อ
0: โถไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้
3: ใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีลักษณะสำคัญของฝนฟ้าคะนองลมกักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ครับ
1: มาดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด
0: ที่จังหวัดนครพนมก็มีการเตรียมงานไหลเรือไฟแล้วไปเที่ยวกันได้ตอนนี้โอ้โหโรงแรมเต็มหมดเลย
1: ถือว่าได้รับเสียงตอบรับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนชมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งบุคคลที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าท่านมีการใช้เมนูอาหารนะคะในการเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับชุมชนแล้วก็พาอัตลักษณ์ไทยไปสู่เวทีโลกค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสุทธิพงศ์สุริยะค่ะหรือว่าคุณขาบนะคะซึ่งเป็นฟู้ดสไตลิสต์ระดับโลกชื่อดังค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณขาบคะขออนุญาตสอบถามข้อมูลคำถามแรกก่อนเลยการเป็นฟู้ดสไตลิสต์โลกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ครับก็หลักๆเลยนะฮะมันต้องมีคนที่ชอบอยู่2อย่างเนา
0: ะ
1: อย่างแรกคือต้องเป็นคนที่ชอบการออกแบบนะฮะของผมนี่ชอบออกแบบอ
0: ัน
1: ที่สองคือชอบเรื่องของอาหารการกินนะครับนำสองอย่างนี้มาผสมผสานให้มันลงตัวนะครับ
0: แล้วคุณขับคิดว่าการที่มาสู่เส้นทางนี้เคยคิด
1: รู้ว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าคนอีสานคนหนึ่งแต่เผอิญว่าผมโชคชอบมากที่สุดครับ
0: ค่ะแล้วความภาคภูมิใจอะไรของคุณขาบในเส้นทางการเป็นฟู้ดสไตลิสต์เส้นทางนี้ค่ะ
1: ความภาคภูมิใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ย เรื่องของอาหารกับการเกษตรเนี่ย มันเป็นนั่นแหละครับ
0: แล้วคำว่าอาหารหนึ่งจานกับการยกระดับชุมชนเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็สั่ง
1: ถ้าเรามองทะลุทะลวงไปถึงฉากหลังน
0: ะ
1: ในจาน1จานนะครับ
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เอาอย่างส้มตำหนึ่งจานเนี่ย
1: ชอบกินเผ็ดชอบกินเค็มนี่คือหมายถึงรสชาติเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามองไปเรื่องหมายถึงประเพณีต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บอกการเดิน
0: ตำป่าตำลาวตำไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะบ่งบอกเลยว่าส้มตำแต่ละจานเนี่ยมีที่มาถับคิดว่าคนทั่วไปอาจจะยังไม่รู
1: ้คือจริงๆตัวของอาหารเนาะอาหารเนี่ยมันมีคือสิ่งที่เข้าใกล้กับตัวเรามากที่สุดตื่นขึ้นมาเนี่ยขั้นต่ำนะครับ3มื้อต่อวัน
0: ใช่
1: นะยังไงในความเป็นท้องถิ่นเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยให้เขากำลังทำอยู่นะครับ
0: ค่ะคุณขาบอยู่ในวงการนี้มานานกี่ปีแล้วคะ
1: โอ้มันคือข้อนชีวิตผมเลยนะครับข้อนชีวิตผมเลยน่าจะเกิน30แต่ว่าผมเนี่ยคือไม่ได้ทำงานเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเริ่มต้นจากความรักอาหารกับการออกแบบฉะนั้นแล้วทุกวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเรามีความสร้างตำนานให้กับตัวของเราเนาะว่าเราสามารถที่จะนำเสนอผ่านการออกแบบให้ได้รางวัลระดับออสการ์โลกทางด้านอาหารและก็เราสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง
0: ส่งผลยังไงบ้างต่อชีวิตของคนในชุมชนนะคะ
1: อันดับแรกเลยนะครับการที่เราจะทำให้อะไรก็ตามเนี่ยมันน่าสนใจเนี่ยเรานะเราต้องทำในเรื่องของเรียกว่าคือองค์รวมองค์รวมนะครับเป็นพื้นที่ถูกเปิดบริบททั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยยกตัวอย่างการที่เราจะทำอาหารซึ่งมันเป็นผลลัพธ์เนา
0: ะ
1: แต่ว่ามันเป็นคือสิ่งที่เป็นเรียกว่ารายย่อยแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่เอาไปขายอย่างพื้นที่อื่นแต่เราจะ

0: ำยังไงให้คนจากพื้นที่อื่นเนี่ยไหลมาเข้ามาดูวิถีชีวิตของเราฉะนั้นเราก็เอาการออกแบบเนี่ยมาแก้ปัญหาในเรื่องของเรียกว่าเราดูโดดเด่นและสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนมีตัวมากและสุดท้ายมันจะเป็นการท่องเที่ยวหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูงซึ่งสิ่งที่ผมทำอยู่ที่บึงกาฬเนี่ยมันประสบความสำเร็จและได้รางวัลระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่คุณขาพูดถึงรางวัลออสการ์ยกตัวอย่างผลงานที่นำเสนอในเวทีโลกออสการ์ครั้งนั้นหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: เอาเป็นว่าเมื่อดนทวัฒน์เสนออาหารของท้องถิ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ละจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เอาการออกแบบนะครับมาแก้ปัญหาแล้วก็การแปลงโครงสร้างนะครับของรางวัล นะครับเกียรติยศชนะเลิศอันดับที่1ของโลกให้กับผมมากที่เวทีนี้นะครับนะครับก็คือประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำมา10รางวัลเนี่ยมันคือความเป็นท้องถิ่นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่าความเป็นท้องถิ่นเนี่ยระดับโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญแต่ประเด็นต้องมองกลับมาที่รัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลมองประเด็นนี้อย่างไรเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยคือเนื่องจากว่าชุมชนเนี่ยมันมีเยอะเนาะประเด็นคือถ้าเราต้องการที่อยากจะช่วยชุมชนจริงๆเนี่ยเราต้องทำชุมชนให้มีมาตรฐานระดับโลกแล้วก็มีการแข่งขันในวิธีต่างประเทศให้การยอมรับด้วยนะครับเราจะบอกว่าเราทำอาหารแล้วจะไปแบบว่าเพื่อระดับโลกเนี่ยมันเป็นการพูดแบบลอยๆมันไม่มีเครื่องมือที่เป็นรางวัลการันตีสิ่งที่เป็นอะไรที่จับต้องได้คือรางวัลเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะพูดอะไรออกไปเนี่ยแล้วก็จะให้ไม่มีน้ำหนักเนี่ยผมอยากจะบอกกับรัฐบาลนะครับว่าคนที่มีความสามารถและเก่งแบบผมเนี่ยมีเยอะนะ มีเยอะมากเลยคนไทยมีความสามารถเยอะแต่อยากจะให้ไปมองว่าใครเก่งอะไรและเคยได้รางวัลระดับโลกแบบไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปสืบเสาะมาและก็ให้เขาเนี่ยมาทำงานเป็นโปรเจกต์เลยและโปรเจกต์เนี้ยต้องเป็นโปรเจกต์ไปล่าพิชิตรางวัลระดับโลกเท่านั้นเมื่อได้รางวัลมาแล้วรางวัลเนี่ยมันจะมาเคลมทั้งหมดเลยของประเทศไทยครับ
1: ในรางวัลออสการ์ที่ไปครั้งที่แล้วอะค่ะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้มา10รางวัลมีประเทศไหนที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้บ้างคะ
0: โอ้170กว่าประเทศนะมันเยอะมากผลงานก็ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 ผลงานแต่ว่าชนะเลิศที่1ของโลกมันมีแค่ประมาณ170เองซึ่งมันยากมากถึงมากที่สุดแต่มันก็พิสูจน์แล้วว่าเราได้ชนะเลิศที่1ของโลกถึง10รางวัลซึ่งมันถึงมากครับ
1: ประเทศที่ได้รางวัลเยอะที่สุดด้วย
0: ถูกต้อง
1: ได้ทราบมาว่าคุณขาบก็มีอีกหลากหลายรางวัลเลยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็จากการที่เป็นคนบึงกาฬเนาะคนอีสานก็เป็นอีก2รางวัลที่ได้รับความภาคภูมิใจเนา
1: ะ
0: ก็คือเมื่อเอาไปว่าล่าสุดเลยผมได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จากการที่ได้อุทิศตนทำงานในเรื่องของคือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนอื่นนะครับก็เพิ่งรับรางวัลไปเมื่อเดือนธันวาแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้รับรางวัล
1: ที่1ที่มีชื่อว่าละมุด100ถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจอันนี้คือมีที่มาที
0: ่อย่างละมุดก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เรียกว่าก็รู้จักกับผมดีก็บอกว่ามาช่วยกันสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์สินค้าของโอท็อปประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มันธรรมดาธรรมดาให้มันดูพิเศษนะครับแล้วก็ออกนอกพื้นที่อ่ะมันก็มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุหลายความพร้อมนะแต่สิ่งที่ผมอยากค่อยถอดบทเรียนเพื่อยกพื้นที่เนี้ยไปพื้นที่ที่2 3 4

0: ประเทศไทยโดยเฉพาะไอ้บริบทเนา
1: ะ
0: เบื้องต้นเลยนะคนนั้นอ่ะจะต้องไม่มองอาหารสวยนะฮะความสวยแล้วยังไงต่
1: อ
0: ไม่มีประโยชน
1: ์
0: ซึ่งองค์ประกอบศิลป์เนาะเรื่องของเป็นการออกแบบเชิงเสร็จแล้วนะครับให้มองในเรื่องของความเป็นประวัติรองจานเส้นสายของบริบททุกสิบนาทียังไม่เข้าใจอันเนี้ยอันนี้แปลว่าสวยแต่ปัจจุบันที่ผมภาคภูมิใจมากรางวัลแรกคือ เป็นประเภทสักของการออกแบบที่หนึ่งของโลกมันยากมากถึงมากที่สุดในโลกมันควรจะเป็นอาหารอีสาน
1: อ
0: ันเนี้ยคือเราได้ที่หนึ่งของโลกเรื่องการออกดิโพรเมซีถ้าแปลก็คือการทูตด้านอาหารคือเวลามองอาหารเนี่ยต้องไม่มองในมิติแบบว่าศิลปวัฒนธรรมอย่างเดียวก
1: ็
0: คือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องไม่มองแบบซอฟต์พาวเวอร์นะฮะต้องมองว่าอาหารคือการทูตเพราะว่าการที่ก็มีสถานทูตอยู่ต่างประเทศสถานทูตนั้นนะครับต้องทำทุกคำตอบเพื่อที่จะให้เป็นภาพลักษณ์ของประเทศชาติเนี่ยครับเราต้องมองอาหารให้เป็นเรียกว่าการทูตด้านอาหารให้ได้ถ้ามองแบบนี้ได้แล้วอาหารจะได้ทุกบริบทเลยซึ่งผมได้สาขาการทูตด้านอาหารถึง2รางวัลที่1ของโลก
1: ค่ะก็คืออาหารให้อาหารสื่อความหมาย
0: ลักษณ์ที่เป็นสากลถ้าการทูตก็คือความเป็นสากลเรามีเงินเราก็พาผู้ประกอบการไปรถโชว์เนา
1: ะ
0: แต่ว่าความเป็นรางวัลที่ว่าการทูตด้านอาหารคือการที่เขาเอารางวัลมามอบให้เราว่าเหมาะสมแล้วที่เราได้ทั้งศิลปวัฒนธรรมทั้งภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานโลก
1: อ
0: ันนี้ตั้งหากครับและผมก็อยากจะส่งสารต่อนะครับผมมีรางวัลการทูตด้านอาหารที่1ของโลกถึง2รางวัลแต่ตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลมาร่วมมือกับผมสักคนเลยผมอยากเห็นครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนไทยและเป็นคนอีสานเนาะผมอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในมิติความเป็นอาหารท้องถิ่นเราอยากเห็นภาครัฐทุกๆกระทรวงเนี่ยมาร่วมมือกันเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองนะครับแต่ผมทำงานเพื่อคนอื่นแต่เรายังไม่เห็นภาครัฐมาสมัครกับเรานะครับ
1: เราทำงานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศไทยเราด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้อยากที่จะทราบแล้วค่ะว่าบรรยากาศในการรับรางวัลที่ออสการ์รางวัลออสการ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็พอรับรางวัลมาเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกยังไงบ้างคะคุณคะ
0: ก็ในเวทีนะครับมันก็เป็นเวทีที่เขาเรียกว่าฟู้ดคัลเจอร์เนาะผมนำเสนอก็คือว่าเรานำเสนอเป็นหนังสือเนาะเพราะเป็นหนังสือในหนังสือมันก็มีทุกคำตอบแล้วล่ะแต่ว่าการขึ้นรับรางวัลเนี่ยคนมันอยู่หน้าเวทีการที่เราจะบอกความเป็นและความภาคภูมิใจของชาติเราและก็รากเหง้าของเราก็คือผมเป็นคนบึงกาฬเนาะผมก็นุ่งสโรงไป
1: นุ่งสโรงเข้าไปรับเลยเหรอคะ
0: ถูกต้องถ้าหลายคนที่เป็นแฟนคลับผมในรายการเนี่ยจะเห็นผมเนี่ยนุ่งสโรงมาเป็น 10-15 ปีแล้วผมก็นุ่งสโรงไปมันมีซึ่งอันนี้เวลาเราขึ้นไปมันบอกทุกมิติและก็เปลี่ยนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮ
1: ะ
0: วันนี้ผมก็มาจากงานวัตถุดิบแต่ให้เป็นการเล่าเรื่องในเชิงความ

0: พราะอาหารพื้นถิ่นเนี่ยอย่างบึงกาฬหรือจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีอาหาร
1: ทำเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วย
0: แล้วผมก็มีบ้านของครอบครัวศูนย์สร้างแรงบันดาลใจจากปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันโดนทุบทิ้งนะครับฉะนั้นไร้ชีวิตและต้องเรียกว่าคือเป็นที่เก็บของห้ามเป็นที่เก็บของแต่ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ความเป็นพิพิธภัณฑ์ได้คือนำเสนอความงามร่วมสมัยและก็ให้มันมีความเป็นเรียกว่าคือแฟชั่นสิ่งเหล่าความขัดแย้งความขัดแย้งมีอยู่สองอย่างคือเราทำก็ให้มันดูใหม่มันมีความขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยมันน่าสนใจสิ่งที่ผมกำลังอยากจะสื่อสารคือความไม่สมบูรณ์แบบ
1: ประเทศไทยในมุมมองคุณขาดเนี่ยที่อยากเห็นในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้าง
0: ผมอยากถิ่นนะครับอันนี้คือผมบอกเลยเอาเป็นว่ายกเคสภาคอีสานหายออกไปจากพื้นที่ไทยพื้นที่อย่าฝันที่จะไม่ออกมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดเพราะว่าเราไม่สร้างสรรค์ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวอยู่ในพื้นที่ถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่อยู่ในพื้นที่อย่าฝันว่า
1: ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็จะปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โ
3: อ้นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
1: ไปด้วยทางรัฐ
4: ทางรัฐ
1: ทาง
5: รัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android รัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: จังหวะและท่วงทำนองเพลงโชว์วงที่เร้าใจลีลาร่ายรำตระการตาเป็นเอกลักษณ์ของวงโปงลางศิลป์สามอ่างแห่งโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเยาวชนที่มีพรสวรรค์และมีความฝันด้านดนตรีพื้นบ้านจะรวมตัวกันฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนเป็นประจำด้วยความรักในศิลปะและอยากเป็นผู้สืบทอด
1: คุณครูเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนพิทยานี้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมก็คืออันนี้เป็นเทอมที่2ค่ะเป็นเทอมที่2ก็คือยังไม่ถึงปีค่ะเด็กๆที่นี่เก่งค่ะแล้วก็ขยันฝึกซ้อมแล้วก็น่ารักค่ะเชื่อฟังคุณครูค่ะแล้วก็เด็กที่นี่เขามีพื้นฐานของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาช่วยเสริมเพิ่มเติมให้นักเรียนค่ะก็คือเด็กรำได้รำสวยค่ะแล้วก็มาปรับอะไรมาเพิ่มเติมให้เด็กเนี่ยค่ะอย่างเช่นการบุคลิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การรำค่ะถ้าไหนที่เด็กอาจจะทำไปอาจจะไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรับมาสอนใหม่เงี้ยค่ะที่จริงมันก็เจอกันทุกที่เนาะค่ะปัญหาบางครั้งเด็กก็อาจจะไม่มีเวลามาซ้อมเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กนางรำก็ต้องไปเรียนด้วยเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้มาซ้อมรำอยู่ตลอดถ้าสมมุติว่าไม่ได้ขอเวลาเรียนก็จะเป็นหลังเลิกเรียนของแต่ละวันนะคะก็คือนักเรียนจะเรียนเสร็จคาบสุดท้ายเราก็จะให้เด็กมาซ้อมค่ะก็คือเป็นนอกเหนือจากเวลาเรียนนะคะเด็กก็มีพัฒนาการขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มีความสามัคคีกันในวงมากขึ้นเพราะว่าเราก็ในวงโปรางก็ต้องมีเป็นระบบนะคะการดูแลนักเรียนแล้วก็เรียบร้อยรู้สึกว่าจะมีระเบียบวินัยอะไรมากขึ้นนี้ค่ะก็อยากจะให้เชื่อฟังคุณครูนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะแต่ว่านักเรียนน่ารักค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาทำวงโปงลางยังไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอาจจะพานักเรียนไปแข่งขันในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังออกไปกับงานชุมชนอะไรอย่างนี้ก่อนค่ะแต่ว่าในอนาคตอาจจะพานักเรียนไปแข่งค่ะก็อยากจะฝากติดตามนะคะวงโปงลางศิลป์สามอ่างนะคะของโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาค่ะ
2: นักเรียนและนักดนตรีนะครับส่วนมากจะซ้อมตอนเลิกเรียนกับเด็กๆนะครับเพราะว่าหน้าที่ของผมส่วนมากจะเป็นสอนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็พาเด็กๆซ้อมแต่ละวันครับสอนทุกเครื่องครับเป็นพื้นบ้านทั้งหมดครับแล้วก็สากลก็ได้ครับ

โจทย์มีครับแต่ตามสถานการณ์ของแต่ละงานครับเช่นกีฬาสีงานเปิดบ้านวิชาการอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นกีฬาสีก็เราเอาทีมกีฬาสีนะครับก็เกี่ยวข้องกับกีฬานะครับการออกกำลังกายนะครับถ้าเป็นของเปิดบ้านก็จะเป็นแบบความอลังการโชว์แบบวุ่นวายประมาณนี้ครับเข้าดูแถวแบบการแข่งขันของแต่ละจังหวัดของกสิณร้อยเอ็ดสารคามบ้างหรือว่ากรมพละบ้างครับเช่นงานวงโปรงลางงานแข่งวงลูกทุ่งแล้วก็จะมีรายดนตรีที่ใหม่ๆหลากหลายเราก็เอามาผสมกันครับแล้วก็คิดแบบแต่ละกลุ่มครับผมเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ4เดือนนะครับก็มีรายการเดี่ยวเพิ่งแล้วก็มีมือพินครับทรงเดี่ยวที่ร้อยเอ็ดครับเพิ่งเป็นรายการแรกครับไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับไปเราก็มั่นใจว่าเด็กจะได้นะครับตั้งเป้าหมายว่ารายการใหญ่ๆเช่นกรมพละสกิลครับทักษะในการเล่นของนักดนตรีนะครับต้องเพิ่มอีกเราไปแข่งขันเราต้องใช้ความสามารถที่แบบจำนวนมากนะครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยต้องมีทักษะหรือใบพริบในการเล่นดนตรีครับถึงจะออกงานแบบว่ารับแบบมืออาชีพได้ครับอยากจะบอกว่าตั้งใจฝึกไม่ใช่ว่าเวลามาฝึกซ้อมนะเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับแล้วก็เด็กอาจจะไปเรียนวิศวะหรือว่าการบัญชีอะไรประมาณนี้ครับแต่ในการศึกษาต่อแล้วก็ฝากเด็กๆว่าให้ในโซเชียลนี่ทักษะมากนะครับเพราะว่าวงลูกทุ่งวงนั้นวงนี้มากแล้วก็เราก็ไปดูทักษะของแต่ละวงครับ

0: วงกันใหม่ได้ไม่นานแต่เป้าหมายของวงโปงลางศิลป์สามอ่างไม่ใช่แค่การรางวัลนะครับแต่นี่คือเรื่องของการเชิดชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและบ้าน
1: ในหลักสูตรสถานศึกษาอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านผู้อำนวยการเนี่ยในปีการศึกษา2568เนี่ยมีความประสงค์ว่าอยากจะพัฒนานะคะศิลปะพื้นบ้านของโรงเรียนเนี่ยให้เป็นจุดเด่นของสถานศึกษาเพื่อที่เราจะได้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วนาฏศิลป์ของเราเนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้ฝึกมาตลอดแต่สิ่งที่เรายังไม่พร้อมคือเรื่องของบุกได้4เดือนหรือว่า5เดือนนี้เราได้ลงกันเต็มที่ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนทางด้านศิลปวัฒนธรรมของอีสานบ้านเราก็เลยตัดสินใจจ้างครูนะคะโดยใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษาเนี่ยทางด้านนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีพื้นบ้านซึ่งผลตอบรับปีนี้ถือว่าดีมากเด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพแล้วก็ถูกต้องตามหลักการของทางด้านนาฏศิลป์ที่เขาต้องรำให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ทางด้านวงดนตรีพื้นบ้านตรงนี้นโยบายของเราเด่นชัดเพื่อจะพัฒนาเป็นจุดเด่นของสถานศึกษาค่ะศิลป์สามอ่างนี้คุณครูณัฐพลชัยนี้จะเป็นคนตั้งนะคะสำหรับว่าสามอ่างนี้ประกอบไปด้วยอ่างห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยพึ่งค่ะอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยฝาแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสะทกที่เป็นผ้าไพรสีเหลืองไพรค่ะจริงๆก็ได้ครูคุยกับครูทางนาฏศิลป์แล้วว่าเราอยากมีท่ารำที่บ่งบอกถึงความเป็นห้วยพึ่งทำยังไงบ้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ออกมาว่าท่ารำของห้วยพึ่งเป็นยังไงแล้วก็ผ้าเหลืองสีไพรของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงซึ่งการแสดงเราจะเน้นไปทางสีเหลืองไพรค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอห้วยพึ่งค่ะสิ่งที่เราตระหนักมากที่สุดหนึ่งก็คือการบริการชุมชนนะคะจากที่คุณครูอภิญญาได้พูดแล้วว่าที่เข้ามาทำการสอนนาฏศิลป์เนี่ยเราก็ได้ร่วมงานหมากตุ่มกาของเทศบาลตำบลไคนุ่นนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นการบ่งบอกให้ชุมชนรู้ว่าเราประสบผลสำเร็จชาวบ้านชื่นชมมากนะคะตรงนั้นทุกคนต่างให้คำกล่าวขานกับเราว่าห้วยพึ่งพิยานั้นสุดยอดจากนั้นก็จะมางานลอยกระทงนะคะของเทศบาลตำบลห้วยพึ่งนะคะแล้วก็งานที่จะมาล่าสุดก็คือบุญคุ้มข้าวนะคะของอำเภอห้วยพึ่งซึ่งจริงๆก็คาดหวังว่าอาจจะทันหรือไม่ทันไม่แน่ใจงานกาชาดเรียนสนับสนุนให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่แล้วนะคะมีชุมนุมนาฏศิลป์ตรงนี้นะคะสนับสนุนเต็ม 100% ค่ะชมรมของเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจะมีน้องแพมมี่
2: ม.1
1: ค่ะแล้วก็น่าจะม .6 นะคะสูงสุดค่ะจริงๆโรงเรียนเรามีชุมนุมค่ะก็จะมีช่วงที่เข้าลงทะเบียนแล้วทางวิชาการก็จะให้เด็กมาเลือกชุมนุมนะคะส่วนใหญ่นาฏศิลป์ก็จะเป็นคุณครูเขาคัดเลือกนะคะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วเขาก็มาฝึกของเขาเองส่วนของเราจะประเมินแล้วว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับของเราพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นมีศักยภาพทีซึ่งทราบมาว่าตอนที่ไปสระบุรีนะคะว่าจริงๆแล้วเขาพัฒนาตัวเองได้อย่างมีศักยภาพ

0: ต่างๆและต่อยอดไปถึงการผลิตเพลงของตนเองได้ในที่สุด
1: หญิงภัทราพรสำโรงเป็น
2: ส่วนตัวหนูนะคะตั้งแต่เนื่องจากคุณครูพาไปประกวดทำนองสนอค่ะแล้วก็ได้พัฒนาในเรื่องสามใบที่ผ่านมาค่ะตอนนี้พระยาศรีสัตนาคราชค่ะ
3: ซุปก็หาดูได้ค่ะนักร้องในวงโปงลางของโรงเรียนห้วยพึ่งพิยาค่ะ
2: หนึ่งในวงโปงลางซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานของเราค่ะแล้วก็จะต่อยอดพิมพ์กำลังหานักร้องค่ะก็เลยได้ติดต่อไปทางคุณครูชนวนอุดโทค่ะซึ่งเป็นคุณครูพละก็ได้มาเริ่มงานกับแม่แล้วก
3: ็อยู่ป .6 อายุ12ปีตอนนั้นหนูไปร้องเพลงใช้เพลงฮักอายไพ่เด้งดึงเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะ

0: คอนเซปต์เราอยากจะตั้งชื่อตามชื่ออำเภอคืออำเภอห้วยพึ่งแต่ในชื่ออีกเรียกหนึ่งก็คือเมืองสามอ่างครับก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองข้าวทางระยะประมาณสักปีกว่าๆก็เริ่มจะเริ่มฟอร์มแทนได้ดีขึ้นก็เลยต้องการหานักร้องนะนักร้องหญิงนักร้องชายไม่ค่อยมีเราต้องเวลาเราไปรับงานก็ต้องไปว่าจ้างนักร้องซึ่งเขาเคยร้องจากที่อื่นอยู่แล้วก็เลยมารู้จักกับน้องปีใหม่ครับซึ่งจากอาจารย์ที่โรงเรียนก็รู้จักสนิทสนมดีก็แนะนำให้ก็ถึงแม่พิมพ์ก็จริงได้ไปหาที่โรงเรียนก็ต่อมาก็มีคนเดียวก็คงไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเรานึกถึงสมัยเด็กๆเราอยากมีโอกาสแต่เราไม่มีก็เลยเฟ้นหาน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ของเราก็จะมีโรงเรียนห้วยพึ่งพิทยาโรงเรียนบ้านน้องแสงโรงเรียนพรชัยวิทยาลัยโรงเรียนพระเทพก็ประกาศในโซเชียลว่านักเรียนนักร้องที่มีความใฝ่ฝันอยากจะร้องรำนำเพลงแล้วไม่มีเวทีที่จะมาขึ้นอะไรนะครับก็เลยมีน้องๆมาสมัครอันดับแรกแล้วก็ที่รู้จักน้องแพมมี่ก็คือมีผู้ปกครองซึ่งรู้จักกันมีผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกันกับน้องแพมมี่บอกว่าไปร่วมงานวันเด็กมีน้องคนหนึ่งร้องเพลงเสียงเพราะเพราะอยากจะให้ไปพามาซ้อมในวงก็เลยให้แม่พิมพ์ไปตามหาไปหาที่ผู้ใหญ่บ้านเนาะหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งบ้านน้องแพมมี่ก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปพาไปให้แนะนำหรือรู้จักก็เลยพาเข้ามาซ้อมครับจนก็มาถึงได้ทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผม
1: แรกๆก็คือเราก็มีอาจจะช่วงแรกถ้าเป็นรับงานนะช่วงแรกสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งจะต้องให้เด็กๆได้มีพื้นที่การแสดงก็คือเวลารับงานนี่จะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าหลังๆก็จะเป็นมืออาชีพหน่อยก็จะมีนักดนตรีอีกทีมนึงทีมผู้ใหญ่ค่ะคือทีม1อันนี้คือทีม2นะคะทีมเด็ก
0: ครับแล้วก็น้องๆครับถ้าเริ่มฝึกเราพอเราประเมินว่าพอจะขึ้นร่วมกับวงใหญ่ได้เราก็จะขึ้นให้เขาขึ้นไปเล่นแจมแทนกับนักดนตรีตัวจริงเพื่อให้เขาได้มีโอกาสให้คุ้นชินกับเวทีถ้าคนไหนที่ฝึกได้ที่แล้วโอเคเรา

0: ก็จะได้ให้ขึ้นพร้อมกับวงใหญ่เล่นกับวงใหญ่ได้เลยครับผม
1: ตอนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาอยู่ 2-3 คนบอกว่าเสียงดีมากเลยเราก็มองอยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งที่เขาได้เงินไปซื้อข้าวให้ปู่เขาก็บอกไปก็ไปเป็นเพื่อนแฮมมี่แท็กนักร้องนักดนตรีทุกคน
0: หลายคนที่มีความใฝ่ฝัน
1: แล
0: ้วก็ให้โอกาสครับแล้วก็เราตั้งใจจริงเราพยายามบอกลูกๆให้พยายามฝึกมันไม่น่าจะใช้แบบนั้นแล้วใครฝึกซ้อมแบ่งเวลาให้ถูกต้องทั้งเรียนทั้งเล่นดนตรีร้องเพลงก็น่ารักมากครับลูกๆทุกคน
1: ที่แม่ภูมิใจนะรู้สึกว่าดีใจนะอย่างน้องปีใหม่อย่างนี้อุ้ยแม่หนูได้แล้วค่าโน่นค่านี่บางทีคือเหมือนว่าได้ค่ากระดาษรายงานหนูต้องไปซื้อโน่นซื้อนี่นะแม่อย่างแพมมี่เหมือนกันแม่เอาเงินสดแม่โอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่อง

0: สวัสดีครับ
1: ชื่อนายครับมาจากโรงเรียนพรชัยวิชาเลยครับเล่นตำแหน่งกองครับ
2: สวัสดีครับผมเด็กชายนะครับที่เล่นน้องแล้วก็กีตาร์แล้วก็บางครั้งก็ร้องเพลงครับ
1: ผ่านโซเชียลครับแล้วก็นักดนตรีครับก็เลยลองเข้ามาดูครับก็ได้เล่นเพลงหลายแบบครับ
2: ซูเปอร์เทนแล้วก็วูดดี้โชว์ครับ
1: กำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับ
3: เมื่อเห็นเด็กๆมีแววตรีเมืองสามอ่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นคุณค่าดนตรีอีสาน

0: 想去。หมายถึงคนท้องถิ่นหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่น่าจะหมายความรวมทั้งมุสลิมไทยพุทธไทยเชื้อสายจีนและอื่นๆพวกเขาได้สร้างวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับเมืองโบราณยะรัง
1: แหลมมาลายูเนี่ยมันเป็นแผ่นดินเอเชียที่ยื่นลงไปในทะเลเพราะการเดินทางรอบโลกมันก็มีทางเลือก2ทางคือ1ข้ามคาบสมุทรอันที่2คืออ้อมไปยังช่องแคบมาลากาการเดินทางนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อน 2,000 ปีทางเรือเมื่อไหร่ก็ต้องเจอแหลมมาลายูนะก่อนเส้นทางสายไหมทางทะเลก็มีการเดินทางแล้ว
2: ในเขตแหลมมาลายูนี่นะครับมีบ้านเมืองจำนวนมากมายซึ่งอาณาจักรสำคัญเป็นที่พูดถึงนะครับปรากฏชื่อนะครับใน

0: บันทึกของต่างชาติจำนวนมากชื่อแรกๆที่ปรากฏเนี่ยก็จะเป็นบันทึกของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียงโดยจีนในบันทึกชื่อในชื่อของหลังยาซูหรือหลังยาสูนะครับว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อาณาจักรเนี้ยมีการส่งราชทูตนะครับไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้นะครับในจักรพรรดิจีนในสมัยนั้นด้วยนะครับในอินเดียเนี่ยจะเรียกชื่ออาณาจักรนี้นะครับว่าอิลังกาโสภะ
1: เมืองโบราณยะรังนะครับซึ่งผมมองว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่ยังมีปริศนายังมีคำถามยังมีอะไรที่เราอยากรู้อยู่อีกหลายอย่างเลยและคนที่จะมาตอบคำถามเหล่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นบุคคลที่ยืนอยู่ข้างผมตรงนี้ครับนั่นก็คืออาจารย์นิกซึ่งเป็นนักโบราณคดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับก่อนอื่นเลยมาถึงผมอยากรู้ว่าที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้เนี่ยมันเป็นเราอยู่ตรงจุดไหนก่อนครับ
0: ตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริหารบ้านจาเล็กมาเล็กสามในบริเวณนี้นะครับ
1: คือจุดเล็กๆแค่นิดเดียวตรงนี้เองทั้งหมดที่เห็นนี่ประมาณ
0: ตรงนี้ก็ประมาณ 4,600 ไร่นะครับหรือว่าประมาณ 7.5 ตารางกิโลเมตรครับ
1: 4,600 ไร่นะครับทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆจุดที่เราอยู่ตรงนี้ถ้ามองลงไปในโมเดลเนี่ยได้เห็นว่าเราอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวนั่นเองแล้วถ้าพูดคำว่าเมืองโบราณยะรังเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือเป็นศูนย์กลางถูกไหมครับศูนย์กลางเหมือนเป็นเมืองหลวงเลย
0: คือสำหรับเมืองโบราณยะรังนะครับตรงนี้เป็นกลุ่มเมืองโบราณขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเนินโบราณสถานที่เราเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับประมาณ40แห่งนะครับพื้นที่ตรงนี้จะครอบคลุมพื้นที่ใน4ตะครับบริเวณนี้เราเชื่อกันว่าเป็นอาจจะเป็นเมืองที่ชาวโกตามาลิไคนะครับซึ่งก็เชื่อกันอีกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นศูนย์กว่าปีเนี่ยที่ชื่อว่าลังกาสุกะนะคร
1: ับ และยะรังเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของลังกาสุกะด้วยครับอย่างด้านหลังเนี่ยที่ผมมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นอย่างเขาเรียกว่าเป็น
0: อันนี้เป็นมหาสถูปหรือว่าเป็นสถูปขนาดใหญ่นะครับ
1: หรือว่าคนไทยถ้าเกิดว่าเรียกง่ายๆก็เจดี
0: เป็นเจดี
1: เจดีอาจจะเข้าใจกันมากกว่านะครับเพราะว่าเจดีเนี่ยครับแล้วมันมีแบบนี้อยู่อีกหลายจุดมากๆด้วยในอาณาจักรบริเวณตรงนี้
0: คือในปัจจุบันเนี่ยกรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับในเนินดินเหล่านี้นะครับไปแล้วทั้งหมด5เนินจาก40นะครับดังนั้นถ้าปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเข้าชมเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับให้เราชมได้5หลังนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของชาวบ้านที่เป็นสวนยางพารามีเนินดินขนาดใหญ่แบบนี้อยู่อีกเกือบ40เนินที่ยังไม่รับการขุดค้นคือในบริเวณรุ่นเก่าๆเนี่ยครับก็เชื่อว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ดังนั้นเวลาเขาทำสวนนะครับเขาก็จะเว้นตรงที่เป็นกองอิฐนี้ไว้ดังนั้นเวลาเราเข้าไปในสวนยางเข้าไปในสวนผลไม้เนี่ยเราก็จะเจอกองดินขนาดใหญ่พวกนี้แต่ว่าก็จะถูกรอดจากการทำลายนะครับเพราะชาวบ้านโบราณวัตถุจากแหล่งต่างๆในจังหวัดปัตตานี
1: ลูกปลาด้วยนี
0: ่อันนี้ของจีนครับแต่อันนี้ถ้าเป็นตัวดินเผาเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านที่ไปตรงที่ญี่ปุ่นที่ไปเจอเนี่ยเขาเรียกว่าย่านดัตย่านของฮอลันดาในญี่ปุ่น
1: ที่ผ่านมาลังกาสุกะเคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองด้านการค้ามีการรินไหลถ่ายเททางอารยธรรมมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งรกรากฮินดูและพุทธมหายานรุ่งเรืองก่อนจะถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านครับทุกวันนี้นะครับแม้ว่าในจังหวัดปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมลายูนะครับนับถือศาสนาที่หลากหลายได้นะครับทั้งจีนไทยพุทธอิสลามไทยทั้งหมดเนี่ยล้อมรวมอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวแหละครับ

วัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมอยู่บนมัสยิดคนยิดเป็นสถานที่ของศาสนาแต่คนที่จะเป็นศาสนาอิสลามแต่เป็นมุสลิมนั้นไม่จำเป็นต้อง

0: รับได้ทุกวัฒนธรรมถ้าเราสังเกตที่ตั้งมัสยิด
1: ในส่วนของปัตตานีเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่มีความเก่าแก่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่เป็นการรับติดต่อค้าขายกับปัตตานีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้ปัตตานีเนี่ยนะครับเกิดการเข้ามาของผู้คนอาโนรูนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ปัตตานีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่เนี่ยจึงทำให้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยดีกันนะครับความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนมาหลายๆอย่างในเรื่องของสังเกตได้ก็คือว่าถ้าเรามองในภาพหลายๆอย่างที่เป็นการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีการพักทีถ้อยอาศัยแล้วก็อยู่ร่วมกันตัวอย่างง่ายๆเช่นตามป้ายร้านค้าในเมืองปัตตานีเนี่ยป้ายชื่อร้านค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่าแต่ละร้านจะมีทั้งชื่อภาษาไทยภาษามลายูภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งสิ่งนี้เราเป็นจุดสำคัญนะไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันเป็นการให้เกียรติระหว่างวัฒนธรรมระหว่างผู้คนด้วยกันที่จะเป็นการสื่อสารให้เห็นว่าการใช้ชีวิตกันในปัตตานีเหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะเอื้อนะครับสำหรับบุคคลทุกศาสนาทุกชาติที่อาศัยร่วมกันในปัตตานี
2: ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับตามประวัติจะสร้างมาตั้งแต่ปี2117 400กว่าปีแล้วแล้วคนมาอยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังศาลเจ้านะครับแล้วก็ด้านหน้าครับก็จะมีคนมาอยู่นะครับก็มาแทรกมาอยู่คนจีนอยู่ตรงนี้แล้วก็คนอายุส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งจามานิกอครับฝั่งหวังจามานิกอหวังเจ้าเมืองจามานิกอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเพราะตอนนี้เป็นร้านค้าอันลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาลายูนะครับก็มาค้าขายนะแล้วก็แม่ค้าที่จะมาค้าขายก็เอาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรนะครับแล้วก็พวกอาหารมาขายนะครับซึ่งที่ตรงนี้ก็คนจีนก็เป็นลูกค้าของคนมาลายูคนมาลายูก็เป็นลูกค้าของคนจีนเพราะนั้นด้านการค้านั้นเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับ
3: สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมมีเพื่อนมุสลิมเยอะผมเรียนที่ปัตตานีจนจบป.7ข้างหลังบ้านผมเนี่ยก็เป็นชุมชนคลองช้างซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมหน้าบ้านก็เป็นชุมชนอานอสุงาพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลังบ้านผมมันจะมีเป็นสวนกว้างเด็กๆในชุมชนแถวนี้ฮะจะมาเล่นที่หลังบ้านผมทุกเสาร์อาทิตย์เด็กจะเต็มไปหมดเลยครับ
1: จากถนนเส้นหลักที่อยู่ที่ถนนอานุรูเส้นนี้เนี่ยซึ่งก็จะมีศาลเจ้าแม่ริมกอเหนียวเป็นศูนย์รวมทางจิตใจนะครับหรือว่าทางศาสนาที่เป็นความเชื่อคนจีนอยู่เนี่ยก็จะขยายไปยังถนนข้างๆที่มีชื่อว่าถนนปัตตานีพิรมซึ่ง2เส้นนี้เนี่ยก็จะมีอาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะเป็นอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนค่อนข้างจะเด่นชัดแต่ว่าถัดไปอีกถนนเส้นนึงซึ่งขนานกับถนนปัตตานีพิรมคือถนนดีเนี่ยก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของเชิงสถาปัตยกรรมก็จะมีรูปแบบอาคารที่เรียกว่าชิโนโปรตุเกสหรือว่าการผสมผสานอาคารแบบตะวันตกเนี่ยผสมผสานกับความเป็นจีนและมาลายูมากขึ้นจึงทำให้เห็นความทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของสถาปัตยกรรมโดยรวมคือชุมชนนี้เนี่ยมาทำให้เห็นถึงความชัดเจนของปัตตานีที่ว่าเป็นเมืองแห่งภูมิวัฒนธรรมเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูผสานกันไปด้วยครับ

0: พุทธก็มีมาลายูนับถือศาสนาอิสลามก็มีวันภาษาจิเหอยู่ในอำเภอตากใบ
1: อาเจเหมาจากชื่อเรียกอำเภอหรือตำบลในสมัยรัชกาลที่6
2: ที่บ้านโตโมอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสผู้คนที่นี่มองเผินๆก็เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปใน3จังหวัดภาคใต้

0: จะใช่หรือเปล่าแม่สวัสดีครับนี่กว่าจะได้ตรง
1: อันนั้นนี่ไม่นานอันนั้นมันวีอันนี้มันไม่ได้วีมัน
2: หาผู้ที่ยากจนไม่มีที่ทํากินจากเขตภาคอีสานเอาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทอผ้า
0: คนเขาล่อนทองกันเต็มแม่น้ำ
1: เลี้ยงลูกหาคนก็มีแต่ล่อนทองกินแหละ
0: ถือเป็นงานรอง
1: จ้ะ
2: รสลิมนะครับที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับอยู่ด้วยกันอย่างเยอะอยู่ครับก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีอะไรทีครับที่เราผ่านออกไปข้างนอกพุทธมุสลิมคริสต์เนี่ยก็สามัคคีกันดีนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
0: ในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งชาติพันธุ์มลายูนับถือศาสนาอิสลามเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ชาวบ้านโต๊ะโมะทุกวันนี้ผู้คนที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตและความเชื่อที่ยึดถือตามแบบบรรพบุรุษดั้งเดิมจากภาคอีสานครับ

0: ทำบุญงานศพอิสลามก็มาดูผู้นำกำนันรอบด้านนี้นั่งสนทนากันอาตมาก็เข้าไปร่วมด้วยลักษณะอิสลามก็คล้ายๆกันให้คนทำความดีละเว้นความชั่ว
1: เรื่องความเป็นอยู่ฉันมิตรพี่น้องเพราะว่าชนในพื้นที่ต่างใบเนี่ยต้องอยู่ปะปนกันคนมาจากที่อื่นถิ่นอื่นก็มีพ่อค้าวานิชต่างๆและที่สำคัญคือร่วมกันกับต่างศาสนาซึ่งเราเป็นมิตรกันมากก็ไปมาหาสู่กันมีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันมีงานก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2: เรามีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันเรามีความสวยงามในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายไทยพุทธจะมีวัดที่สวยงามจะมีประเพณีที่สวยงามคนมาลายูที่นี่ก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น
3: มาจากพวกอันนี้ละเกยไอ้เล็กเปิดไม่ให้เล็กเปิดความรับผิดชอบหน้าที่กิจการนี้เ
4: จ้แม้ว่า3จังหวัดในภาคใต้ตอนล่างนะครับจะมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายมีภาษามีขนบธรรมเนียมและมีวิถีในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าความผูกพันที่มีร่วมกันบนหน้าประวัติศาสตร์ได้เชื่อมผู้คนกับดินแดนและทรัพยากรท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันและถึงแม้ว่าความเชื่อทางศาสนาจะแตกต่างกันมากสักแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าความเชื่อที่พวกเราทุกคนมีร่วมกันก็คือความเชื่อในสันติสุขนั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่บนเรือกอและของพี่ๆชาวเลที่นี่ครับ
5: จริงโรงงานเกียรติมิเรอร
6: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวก

0: มิงแกเป็นอะไรมิงแกอยากข่าวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยรับรองตับแกได้พังแน่ทอแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ย
1: รถฟอร์ตกอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื
0: ่อมิงฉันว่าบอกว่าตับแกใช้กาไปแล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิงทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยนี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงแดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์คนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นอย่าง
4: หนึ่งพฤศจิกายน2005
5: and welcome to the top
6: everybody's trying to see what role they would anchor in there for
7: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของและการพัฒนากว่า 15,000 ทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนเวทีโลก
8: ทุกวันเราพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองถึง2ทุ่มทำไมถามครบเพราะคำถามที่ดีคือ

0: านใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราม
1: งคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: จังหวัดปัตตานีเพื่อมารับชมการถ่ายทอดสดเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองของศาสนาเพื่อทำหน้าที่ในการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานโล่เกียรติคุณแล้งใต้ประจำปี2568ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มต่อประสบนิกรในพื้นที่
1: สำหรับบรรยากาศนะคะณสถานที่แห่งนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญเป็นประจำทุกปีเป็นมัสยิดที่มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมและยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาในการประกอบศาสนาในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นศาสนสถานสำคัญที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประกอบศาสนกิจแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการสื่อสารหลักการจากศาสนสถานแห่งศรัทธาสู่เวทีแห่งการเรียนรู้เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในหลักศาสนาและเชื
3: ่อหากแต่เป็นศูนย์รวมศรัทธาและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานีนับถือจึงมีเนี่ยโดยใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ9ปีและประกอบพิธีเปิดอย่างมีโดมขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบสำคัญรายล้อมด้วยโดมบริวารด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่กลายเป็นภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมามัสยิดคำสอนและเป็นสถานที่ประกอบละหมาดศาสนาและการบรรยายธรรมซึ่งมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในพื้นที่ตามที่สะท้อนบทบาทของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาคือการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ

0: เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่างๆได้แสดงความและการสืบทอดหลักคำสอนของศาสนาอิสลามจากรุ่นสู่รุ่นและในฐานะพื้นที่สำคัญของเมืองการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบมัสยิดกลางจึงเป็นอีกภารกิจที่เชื่อมโยงกับการดูแลคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของเมืองปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทในการร่วมดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้พื้นที่สำคัญแห่งนี้มีความพร้อมสำหรับประชาชนและผู้มาเยือน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกลับเรียนเลยนะครับว่าผมก็ยินดีนะครับแล้วก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ทางจังหวัดเองก็ให้ความเชื่อมั่นว่าให้เทศบาลปัตตานีดูแลในฐานะเจ้าของพื้นที่ด้วยเราก็สิ่งแรกที่เราปรับเปลี่ยนก็คือเรื่องเส้นทางการเสด็จในเรื่องความสะอาดการปักธงหรืออะไรต่างๆที่เป็นประจำตัวพระองค์ท่านรวมทั้งพื้นที่แห่งนี้ที่เราตัดแต่งต้นไม้ตามสภาพความจริงเพื่อความสง่างามและสมพระเกียรติของท่านและพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและพระราชินีของเราในอีกส่วนหนึ่งการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับเสด็จนั้นเราก็เตรียมในเรื่องของเราจัดการเรื่องห้องน้ำห้องท่ารวมทั้งอาหารการกินและน้ำดื่มบางส่วนรวมทั้งอำนวยความสะดวกหลายอย่างผมก็ต้องขออนุญาตถึงความรู้สึกและที่ได้ยินเสียงพี่น้องประชาชนที่ท่านเสด็จมาปัตตานีมาทุกปีนั้น

0: ในพระกันของท่านตลอดเวลาที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกชาติศาสนาเพราะนั้นเราใช้ศูนย์กลางเป็นวิธีกลางณวันนี้มันเป็นสะท้อนถึงความรู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่ได้ปล่อยกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าหมู่เหล่าใดรวมทั้งทุกศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: จากศูนย์รวมศรัทธาศูนย์กลางศาสนาและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะศาสนสถานสำคัญแหล่งทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันร่วมกันทำรงรักษาเพื่อส่งต่อไปและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนสายใยแห่งความผูกพัน
2: นะคะก็มีผู้คนมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายทั้งจากในประเทศไทยและจากต่างประเทศนะคะเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยบรรยากาศนะคะบางพร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จว่าพาบุตรหลานมาร่วมเฝ้ารับเสด็จบางคนเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้ประสบนิกรทุกหมู่ประจำพระองค์และพระบรมฉายาลักษณ์มาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลายคนภูมิใจและเป็นความทรงจำครั้งสำคัญของชีวิตค่ะในวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่แฝงไว้ด้วยความตื้นตาคนนะคะต่างเฝ้ารอด้วยความตั้งใจค่ะบางคนจับจองพื้นที่กันมาเป็นเวลานานหรือว่ามีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจในการมาเฝ้ารับเสด็จลดน้อยลงสำหรับประสบนิกรในพื้นที่ค่ะ
3: ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะมายังจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้นับเป็นภาพแห่งความประทับใจและเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนที่พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกร

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะได้การวัดอุณหภูมิร่างกายและมีประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนค่ะซึ่งตามภารกิจแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาคใต้และทีมแพทย์หลวงจากสำนักพระราชวังนะคะโดยนะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลประจำจุดหน่วยคัดกรองต่าง
1: ที่ให้บริการจากศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคจากสำนักพระราชวังศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ของธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกุมารเวชกรรมโรคเด็กต่ำกว่า15ปีในช่องปากและฟัน
0: ซึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประสบนิกรได้รับบริการช่วงนี้ค่ะจะมารับฟังความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้ใช้บริการหน่วยแพทย
2: ์รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองมาเป็นของแพทย์พระราชทานวันนี้ค่ะที่มารักษาคนนี้ได้เพราะว่าถ้าเราไปตามโรงพยาบาลรู้สึกว่ามันจานะพอมันได้ตัวนี้การดูแลก็ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็ได้รับยาแล้วก็หมอก็จะนั่งอีกทีนึงให้ไปรักษาในโรงพยาบาลเขาก็ที่เขาท่านเองให้ยืนแค่ทัศนคติอย่างนี้ถือว่าดีมากเลยค่ะ
3: ตัดสินป่วยนะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง
1: ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆจะส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยมีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานบานแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อัดในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะได้นำบริการด้านบนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะและได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพอย่างครบถ้วนเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย
0: ์ครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมสำหรับตรวจรักษาโรคทั่วไปอย่างด้านโรคหัวใจอายุรกรรมประสาทสำหรับผู้ที่มีอาการปวด
1: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้นะคะก็มีการเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ต่อประสบนิกรนั่นคือครัวพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆอีกที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชาของพี่น้องประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดจนเจ้าหน้าที่และ
0: พันกล่องโดยมีการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่บุคลากรวัตถุดิบและอาหารนะคะเพื่อให้สามารถอย่างทั่วถึงในส่วนของการประเมินจากร้านค้าและผู้

0: ประกอบการในพื้นที่รวมค่ะโดยมีการกำหนดจัดส่งอาหารในช่วงเวลาที่เหมาะสมสดใหม่และเพียงพอต่อความต้องการ
1: เบื้องหลังการขนส่งวัตถุดิบการจัดเตรียมสถานที่การประกอบอาหารการครั้งนี้มีการเตรียมรถสำหรับขนส่งอาหารเพื่อให้การดำเนินงานพร้อมรองรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ได้ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุด
0: จึงเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ทีมแพทย์พยาบาล
1: อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีวงดุริยางค์บรรเลงพลตรียุทธนามเพชรม่วงผู้นายชยปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายนิอานุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวดิราแมมะมินจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายรอยะหวันโซอิมามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์ประธานคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยข้าราชการผู้นำศาสนานะคะตลอดจนประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีค่ะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดีและอย่างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์นายเผาซีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนายวิโรจน์วุฒประดิษฐ์แปลความจากนั้นนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประจำปี2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและที่ระลึกรวมผู้ได้รับถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกจำนวน30บุญชุมจุฬาราชมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นซึ่งพระองค์นั้นนะคะมีพระราชปณิธานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาดังปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวมุสลิมมาอย่างต่อเนื่องในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน46

0: เมตตาผู้ทรงปราณีเสมอแท้จริงบรรดาบุรุษผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้มอบตนบุรุษผู้มีสัจจะและบรรดาสตรีผู้มีสัจจะทานและบรรดาสตรีผู้ทำทานผู้รักษาอวัยวะเพศของตนเองมิให้ล่วงกระทำความผิดทางเพศและบรรดาสตรีผู้รักษาสิ่งดังกล่าวถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาสตรีผู้รำลึกความดีและการได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์องค์ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงองค์เท่าเทียมในการเข้าถึงความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าศรัทธามั่นผู้ภักดีผู้สัตย์จริงผู้อดทนผู้ถ่อมตนผู้บริจาคทานผู้ถือศีลอภัยโทษมัลฟิรอและรางวัลอันใหญ่หลวงอัจรุนอาซีมจากอัลลอฮ์คำแปลความหมายจากฉบับภาษาไทยพระราชทานโดยในต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรี
1: ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาในนามของคณะข้าราชการประชาชนที่ชุมนุมพร้อมกันณที่นี้มีความรู้สึกกรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักประจำปี2569ในระหว่างวันที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีการจัดงานทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวาระโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้

ฝ่ายชายรางวัลชนะเลิศนายต่วนมูไฮมีนนิยามารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายจิรายุทธลิ้มนวลรองชนะเลิศอันดับสองนายนาวาวีอารวันรางวัลชมเชยนายรอมซูมามะรางวัลชมเชยนายฮับกีกาอาดามุงรางวัลชมเชยนายรัตภูมิอยู่เป็นสุขฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศนางสาวรัตนาสะอามานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววิรยาเลาะและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวฮามินะเจ๊เตะรางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันรางวัลชมเชยนางรอซิดะดอมอลผู้รับแทนโดยนางสาวสิรินาถโสพลสวรรณรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใจทองคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24รายดังนี้นายเจนรบนครสุดนายชัยพรนิยมแก้วนายธนะโชคพระสมบัตินายปรีชาบุญพงมณีนางสุภาพรนิยมแก้วนายธีรพัฒน์พรมนุษย์ชาติคนายคมอิฐจันทองนายนิพนธ์นิกาเจนายวิชัยดาโอนายทิวกาสิวุฒินายปัญญาเทพเฉลิมนายอามะโดนายเวหาสันบำเพ็ญสมัยนายอัศรีอัสมะแอนายสุทธิศักดิ์โอราริมันหะยีมัสสาและนายสราหุนดินหะยียูโซนายเวหามะสิดานายอมรินมีสุขตรีมะดากกุลนางรักด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีขอพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทขอพรดุอาเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้นะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อห์มานิร็อฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนัสตะอีนอิฮดินัสซิราต

0: นายอรุณบุญชุมนะคะจุฬาราชมนตรีได้ขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อศาสนาอิสลามในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามและทรงมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาที่ทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและจะทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความเคารพและความเข้าใจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานค่ะ
1: เบื้องหลังความสำเร็จของผู้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569คือความมุ่งมั่นความศรัทธาและการฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อก่อนก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจกับโอกาสอันทรงเกียรติในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเส้นทางแห่งความเพียรพยายามนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรติดตามได้ในสารคดีชุดเสียงอัญเชิญแห่งศรัทธาสู่คุณค่าแห่งความภาคภูมิใจ

สียงอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เปล่งออกมาด้วยความศรัทธาสู่ถ้อยคำอันไพเราะที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งของการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569กิจกรรมสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถจากทั่วประเทศได้ถ่ายทอดความงดงามของการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาโดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนับเป็นส่วนสำคัญของการสืบสารและทำรงไว้ซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์และเป็นหลักธรรมสำคัญที่ชาวมุสลิมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการทดสอบครั้งนี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อคัดเลือก

มีความสามารถหากแต่ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้และการถ่ายทอดพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหลักคำสอนโดยผู้ชนะจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: การเตรียมตัวมาประกวดในครั้งนี้ผมตั้งใจเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจวัตรประจำวันครับเพื่อให้มีความถูกต้องและก็มั่นใจในการอ่านในครั้งนี้ครับผมศึกษากุรอานตั้งแต่เด็กๆครับโดยมีครูคนแรกของผมก็คือพ่อผมเองครับรางวัลในครั้งนี้มีความหมายกับผมและครอบครัวอย่างยิ่งครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผมใช้ความตั้งใจความพยายามอย่างมากครับแล้วก็มีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจและก็คอยสนับสนุนมาโดยตลอดครับผมรู้สึกดีใจและก็ปลื้มใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มายืนในจุดนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาสหมานข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวในการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในครั้งนี้นะคะเนื่องจากภารกิจหลักในการสอนในทุกๆวันนะคะก็ตัวเองเนี่ยจะทำการฝึกนะคะเตรียมตัวในทุกๆวันในช่วงค่ำหลังจากเสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงของวันหยุดราชการค่ะเป็นการฝึกฝนเตรียมความพร้อมในด้านของการอ่านให้ถูกต้องตามหลักตัจวีดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของแต่ละอายะค่ะตลอดจนถึงการใช้ทำนองเพื่อความนุ่มนวลความอ่อนน้อมและน้ำเสียงค่ะเพื่อให้การอ่านอัลกุรอานนั้นออกมาที่นุ่มนวลสุภาพและก็ทรงคุณค่ามากที่สุดค่ะค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศการทดสอบในครั้งนี้นะคะก็มีความหมายกับตัวเองนะคะและมีคุณค่ากับต้นสังกัดค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะของตัวดิฉันเองด้วยถ้าถามถึงความรู้สึกนะคะก็มีความรู้สึกตื้นตันใจนะคะมีความรู้สึกสุขใจเพราะถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่จะได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน
2: รางวัลที่ได้รับจากการทดสอบในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นและการฝึกฝนเท่านั้นหากแต่เป็นเกียรติอันสูงสุดที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและครอบครัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมเป็นพลังสำคัญในการสืบสานการศึกษาและการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

0: นั่นก็เป็นความปลื้มปิตินะคะของผู้ที่ชนะการประกวดการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะซึ่งการได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนจากการทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นเวลาแรมปีและสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตคือการที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งหลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลกการส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญซึ่งทางเทศบาลเมืองปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่19เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
1: และแม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลายปีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานรวมถึงทรงพระกรุณาให้ประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเสมอมาซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ80วิถีชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะและมีความผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทั่วทุกแห่งทั่วโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะขนาดนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินมายังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดจำนวน3โครงการค่ะได้แก่สายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีหน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีมทส.หน่วยงานรับผิดชอบคือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนหน่วยงานรับผิดชอบคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี
1: ตลอดระยะทางในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะประสบนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
0: ซึ่งในนิทรรศการนะคะได้มีการจัดแสดงนะคะในส่วนของผลงานโครงการศิลปาชีพนะคะผลสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกและรางวัลหม่อมงามจิตบรชัดรวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ภายในนิทรรศการนะคะได้มีการสาธิตการฉลุไหลแจกันโดยนางสาวอาแอสอดาแลมามะสมาชิกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสการสาธิตการเขียนลายสีใต้เคลือบโดยนางสาวจารีเสนาสมาชิกบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสการสาธิตการตีลายเครื่องปั้นดินเผาโดยนายอาหามะสะเมาะกลุ่มปั้นหม้อสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของทะเลปัตตานีในการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ได้นานซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ ึ่งเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานนะคะจนถึงรุ่นหลังนะคะได้มีการสืบต่อในการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะซึมซับในเรื่องของเรียนรู้เทคนิคนะคะการทำเครื่องปั้นดินเผาจากการสังเกตจะเห็นถึงลวดลายนะคะที่มีความงดงามเป็นอย่างมากนะคะซึ่งศูนย์การเรียนรู้สาธิตการปั้นหม้อได้มีการเผยแพร่ความรู้นะคะไปยังกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นประจำทุกปีนะคะรวมไปถึงได้มีการนำผลผลิตนะคะอันงดงามนี้ไปจัดแสดงนะคะในงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ต่างๆค่ะเพื่อที่จะได้ขยายในเรื่องของการตลาดนะคะให้มากขึ้น

0: และเผยแพร่นะคะความงดงามของภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
1: สำหรับกลุ่มปั้นหม้อดินเผาบ้านกูบังดาบอกอำเภอสกามอำเภอมายอตำบลสกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นกลุ่มปั้นหม้อดินเผาที่มีอายุมากกว่า200ปีนะคะโดยมีความมุ่งหวังความตั้งใจในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ให้คงอยู่และส่งต่อถึงคนรุ่นหลังนะคะโดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบ้านกูบังบาดอกคือปั้นหม้อดินเผานะคะซึ่งอยู่ควบคู่กันกับคนในพื้นที่เป็นเวลากว่า200ปีนะคะตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นที่4ณปัจจุบันเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในจังหวัดปัตตานีที่เดียวนะคะและจะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่กับคนในพื้นที่จะสานต่อเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีความรักถิ่นรักภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะ
0: โดยมีแนวคิดสำคัญนะคะต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายมาทำให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นการอนุรักษ์การปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ท้องถิ่นตระหนักและรักที่จะร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเรียนรู้วิธีการปั้นหม้อดินเผาและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาและดูงานเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในชุมชนค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการแสดงผลความสำเร็จนะคะในการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่ที่ยั่งยืนนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนานิรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เมื่อวันที่24มกราคม2567นะคะณแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลฐานราบที่15ค่ะค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายฉบาปัตตานีพร้อมรอกไม้ลายฉบาปัตตานีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: ขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีค่ะซึ่งรายละเอียดในนิทรรศการนะคะประกอบไปด้วยโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นนโยบายของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเตียงที่มีบ้านเรือนทรุดโทรมและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมโดยการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพร่างกายสามารถส่งมอบบ้านสุขภาวะโดยวัสดุซ่อมแซมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะ
0: ขนาดนี้

0: ะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเสด็จพระราชดำเนินค่ะส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในนิทรรศการนะคะมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีมทส.นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2552และต่อมาส่งพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ในปีพุทธศักราช2553จังหวัดปัตตานีมีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานรวม18รุ่นปัจจุบันมีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน18คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว9รุ่นจำนวน18คนและมีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและในกรุงเทพมหานครจำนวน17คนทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อจำนวน1คนค่ะก็เป็นนิทรรศการนะคะที่บ่งบอกถึงพระราชกรณียกิจนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรของพระองค์ค่ะขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะโดยมีการถวายรายงานโดยพันตรีประสานเหมือนพงผู้อำนวยการกองแพทย์หลวงนะคะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้นะคะมีจำนวนผู้ป่วยเข้าตรวจรักษาจำนวน787รายค่ะซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่ก็คือโรคข้อเข่าอักเสบนะคะโรคต้อกระจกโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรคทางทันตกรรมค่ะและนอกจากนี้นายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้นำผู้เข้ารับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวน6รายค่ะ
1: สำหรับผู้ป่วยรายที่1นะคะเป็นผู้ป่วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำอายุ2ปีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะโดยได้รับการระบายน้ำในสมองเดือนละ1ครั้งและรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
0: ผู้ป่วยรายที่2นะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลอายุ4ปีนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องขนาดนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดระยะที่3ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะ
1: ผู้ป่วยรายที่3ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาอายุ10ปีอยู่ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดปัจจุบันค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
0: ์ผู้ป่วยรายที่4นะคะผู้ป่วยโรค SLE ร่วมกับภาวะไขสันหลังอักเสบได้รับยาเคมีบำบัดและยากดภูมิคุ้มกันชนิดฉีดร่วมกับยาสเตียรอยและยากดภูมิคุ้มกันปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
1: ์ผู้ป่วยรายที่5ผู้ป่วยโรค SLE อายุ30ปีอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีอาการกำเริบบริเวณผิวหนังและข้อต่อปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี
0: และผู้ป่วยรายที่6นะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่อายุ59ปีนะคะรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับ

0: เคมีบำบัดได้ตรวจพบมะเร็งและกลับเป็นซ้ำเขารับการรักษาผ่าตัดครั้งที่2 อยู่ระหว่างการรอรับยาเคมีบำบัดปัจจุบันเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะส่งรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายและได้พระราชทานชุดเวชภัณฑ์ยาให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมตรัสให้กำลังใจค่ะ
1: วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยสีดำผ้าถุงสีดำตัดลายดอกไม้สีม่วงเข้มสลับอ่อนและดูสง่างามสมพระเกียรตินะคะด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยค่ะ
0: ในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนะคะจะทรงใส่พระทัยและพิถีพิถันในการเลือกใช้ผ้าไทยสำหรับตัดเย็บฉลองพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความงดงามและความประณีตของผ้าไทยที่สามารถนำไปออกแบบชุดที่เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมาสามารถสื่อความหมายถึงสถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะขนาดนี้นะคะประสบนิกรและในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: สำหรับสิ่งของที่นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกกวาดมือลวดลายกระเบื้องโบราณฝีมือของวิสาหกิจชุมชนบาราโฮมบราซานะคะผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าเตอราไตปาติกผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปะบนผืนผ้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานีผลิตภัณฑ์โรตีกรอบตราครัวอาชีวะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่จากกลุ่มเยาวชนบ้านดีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
0: ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกนะคะของทางกลุ่มบาราโฮมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและกลุ่มห้องหัตถกรรมนะคะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์กระเป๋าลูกปัดมโนราค่ะนอกจากนี้กลุ่มร้อยลูกปัดบ้านสายขาวนะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูประดับลูกปัดโนราค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ผ้าจวนตานีจากกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีตำบลสายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีผลิตภัณฑ์ข้าวแตนข้าวตังจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรนี
0: และผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเขียนลายนะคะโดยกลุ่มดูเรียนบาติกค่ะจากอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะผลิตภัณฑ์ลูกหยีแม่เลื่อนจากอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งมีการคิดค้นสูตรต่างๆนะคะเป็นลูกหยีฉาบลูกหยีทรงเครื่องนะคะลูกหยีกวนจนเป็นผลสำเร็จนะคะในรสชาติที่เป็นที่จิตใจในนามลูกหยีแม่เลื่อนค่ะที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะขนาดนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เคลื่อนออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดปัตตานีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกปีนั้นสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างมากนะคะซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้มาพร้อมใจกันนะคะอย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้ชื่นชมพระบารมีและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้นานับประการเพื่อความสุขการกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นอีกภาพแห่งความประทับใจที่ประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะจะนำการบรรยายโดยนางสาวสุภานีแก้วทองคงและนางสาวสุชาดาดอลล็อกค่ะ

0: นำคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขณะนี้ดิฉันสุภานีเก้าทองคงพร้อมด้วยคุณสุชาดาดอนเลาะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกอันมีความหมายถึงผู้ทำนุบำรุงศาสนาทั้งปวงโดยเสริมเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกด้วยความเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและร่วมกันสร้างสรรค์ทำความดีคือการก่อเกิดสังคมที่ดีนับเป็นเวลาหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้การอุปถัมภ์

0: วัสดีครับขอร้องที่พระบาทเจ้าของกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้าพุทธเจ้าข้าด้วยเจ้ากระหม่อมขอเดชะ
1: นายประเสริฐจันทรนนท์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธเจ้าจ้าด้วยการด้วยกระหม่อมขอเดชะ

หนึ่งในผู้ที่เข้ารับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้นั่นก็คืออีหม่ามซึ่งเป็นผู้นำศาสนามีบทบาทหน้าที่ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและกฎหมายไทยซึ่งบทบาทของท่านมี3ด้านด้วยกันคือด้านศาสนา

0: ทบาทของท่านอิหม่ามมี3ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านศาสนาซึ่งท่านจะปฏิบัติหน้าที่และนำการประกอบศาสนกิจให้แก่สัพพบุรุษที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมละหมาดมีการสั่งสอนอบรมและนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาประกาศและได้บรรยายให้กับผู้ที่มาร่วมละหมาดรวมไปถึงการแนะนำสัพพบุรุษให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยอำนวยและคุณผู้ชมนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับอิหม่ามนักพัฒนาแห่งบ้านเบอร์เจาะจังหวัดยะลาผู้ที่ใช้ความศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนามัสยิดและชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนจนได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
2: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตอตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตและหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิซานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงาน

0: ภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้ซึ่งเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือบอก
1: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆซูมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตรงนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
0: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
0: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
2: ค่ะคุณผู้ชมคะการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานของปี2567นั้นด้วยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานของปี2567เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์การศึกษาและการปกครองรวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปค่ะซึ่งมีปรากฏผลการพิจารณานะคะดังนี้1ประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท2ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทและ3ประเภทรางวัลดีได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
3: สำหรับประกาศกรมการปกครองเรื่องผลการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผลงานปี2567โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผลงานปีพุทธศักราช2567โดยให้จังหวัดนราธิวาส

0: ยะลาสงขลาและจังหวัดสตูลพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆภายในจังหวัดละ5คนรวม25คนเพื่อนำมารับคัดเลือกเข้าเฝ้าธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลดังนี้รางวัลที่1โลกเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2โลกเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 15,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่3โลกเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 12,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลชมเชยโลกเกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทจำนวน2รางวัล
1: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ซึ่งการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562กำหนดให้ดำเนินการดังนี้ค่ะให้มีคณะกรรมการประเมินในระดับจังหวัดโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1จังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเป็นกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในแต่ละจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
0: กลุ่มที่2จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน7คนเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
1: ส่วนประเภทของโรงเรียนและขนาดโรงเรียนประเภทโรงเรียนโรงเรียนตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562นั่นหมายความว่าโรงเรียนในระบบที่เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายในจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลาจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: สำหรับขนาดโรงเรียนพิจารณาจากจำนวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานณวันที่10มิถุนายนของปีการศึกษาที่ขอรับการประเมินและคัดเลือกโดยแบ่งออกเป็น3ขนาดดังนี้1โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน700คน2โรง งเรียนขนาดกลางมีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่701คนถึง 1,400 คนโรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนผู้เรียนตั้งแต่ 1,401 คนขึ้นไป
1: และโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามค่ะ
0: และในปีนี้ค่ะโรงเรียนที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานคือโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้เด็กๆโดยไม่ทิ้งรากฐานทางศาสนาผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาจนกลายเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้อีกต่อไป
2: ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราแต่นำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป

0: ากจะพูดถึงผู้นำศาสนาในศาสนาอิสลามค่ะอิหม่ามคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำหลักคำสอนและประพฤติปฏิบัติเรื่องของศาสนาให้ตรงหลักคำสอนซึ่งผู้ที่เป็นอิหม่ามจะต้องมีบทบาทหน้าที่ทั้งด้านศาสนาด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดและด้านการชุมชนและสังคมการปฏิบัติหน้าที่และนำประกอบศาสนกิจเป็นเรื่องสำคัญที่อิหม่ามจะต้องนำละหมาดและสั่งสอนอบรมและนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเผยแพร่ให้กับสัพพบุรุษประจำมัสยิดแนะนำให้สัพพบุรุษได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองส่วนด้านการบริหารและการปกครองมัสยิดนั้นจะต้องปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติและประกอบศาสนกิจต่างๆด้านชุมชนและสังคมอิหม่ามเป็นศูนย์รวมใจในการเชื่อมโยงชุมชนมุสลิมสัพพบุรุษในการดูแลความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในชุมชนตามหลักศาสนาอิสลามนอกจากนี้อิหม่ามมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและประสานงานกับองค์กรทางศาสนาอิสลามระดับจังหวัดและระดับประเทศ
1: ค่ะซึ่งอิหม่ามนะคะที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ซึ่งเป็นผลงานในปี2567ค่ะรางวัลที่1นะคะจะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2โล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทจำนวน1รางวัลและรางวัลที่3โล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาทจำนวน1รางวัล

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทละหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
1: ้การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน

0: านดีเด่นให้ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าพร้อมรับนักเรียนประจำปี2506และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนรัฐสอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่นโดยพระองค์ทรงมีพระราชปารภแด่พระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนั้นหม่อมหลวงปิ่นมาลกุลข้อความทรงพระราชปารภมีความว่ามีนักเรียนจำนวนมากมายซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให
1: ้ค่ะซึ่งโรงเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ปี2553

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

ุณผู้ชมคะในส่วนของการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษานะคะโรงเรียนจะถูกประเมินด้วยปัจจัยกระบวนการและผลผลิตรวมทั้งหมด6ด้านนั่นก็คือด้านที่1คุณภาพของผู้เรียนด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการด้านที่3การบริหารการจัดการด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและด้านที่6ค่ะความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนนะคะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทานจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ปี2553ดังนี้1เปิดทำการสอนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า3ปีของการศึกษา2มีครูทำการสอนครบทุกชั้น3เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด4เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนและ5ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะซึ่งโรงเรียนที่คัดเลือกนะคะรวมไปถึงผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระ

ชทานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยเรื่องรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ฉบับที่2พุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดการดังนี้ค่ะ

และทั้งหมดนี้นะคะคือภาพแห่งความปรับปลื้มปิติในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงให้ความสำคัญกับศาสนาอิสลามการศึกษาและการส่งเสริมบุคลากรทางด้านศาสนาตลอดจนเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของสังคมสร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ในนามของทีมถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: แล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆ
3: แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณปัทมาพรหานชันชัยผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์และทีมข่าว NBT ครับ
0: ค่ะข่าวค่ำวันนี้คงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ค่ะพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขมีการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางนะคะสำรองทั้งอาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างจุดที่จะต้องมีการกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักมากค่ะและในวันพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากจะขยับไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็มีฝนตกเช่นกันและหลังจากวันที่ 12-13 ตุลาคมนะคะฝนตกหนักเนี่ยจะเน้นไปที่ทางภาคใต้มากขึ้นโดยวันที่12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงก็คือตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปถึงหลายจังหวัดภาคใต้ค่ะซึ่งก็รวมทั้งปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ฝั่งอันดามันบางพื้นที่ด้วยและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมกับจัดระบบสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึงเข้าใจง่ายขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นโดยประสานห้างร้านสมาคมขนส่งแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เอาไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคือเป้าหมายสำคัญที่สุดการรักษาชีวิตของประชาชนค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรวีประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาสนับสนุนการเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ขุดคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับเพื่อจะผ่านน้ำไปถึงการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยว่ากับโปรเจกต์ระยะยาวซึ่งหากทำโครงการ

0: อันนี้สำเร็จก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจากเดิมที่เขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้ามีระบบคลองเส้นใหม่นี้ขึ้นมาก็จะช่วยเบี่ยงน้ำออกสู่ทะเลทางอ่าวไทยได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโครงการนี้เป็นการขุดคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยารับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีและนครนายกตัดตรงออกสู่อ่าวไทยเลยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำหลากและอุทกภัยแล้วในฤดูแล้งยังใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการเกษตรได้อีกด้วย
1: ถ้าหากว่าเรามีคลองตัวนี้ในการช่วยระบายนะครับในการตักน้ำจากเจ้าพระยามาเนี่ยทุกวันนี้รับได้อยู่เพียงแค่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็คือเขื่อนชัยนาทป่าสักเนี่ยถ้าเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำจากเจ้าพระยาจาก200มาเป็น900เราก็จะสามารถขยับการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึง 7-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: และเมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์นะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือว่าอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ค่ะแต่ว่าถ้ามองในความเป็นจริงนะคะเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีเนี่ยถูกนำมาใช้ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะคะตั้งแต่การแพทย์การเกษตรอาหารไปจนถึงการตรวจสอบเรื่องของสิ่งแวดล้อมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: นิวเคลียร์เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆระดับอะตอมและเมื่อแกนกลางของอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลงจะปลดปล่อยพลังงานออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งการแพทย์รังสีถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆเช่นการเอ็กซเรย์การตรวจด้วย TC สแกนและ PET สแกนไปจนถึงการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้รังสีทำลายเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำด้านการเกษตรมีการใช้รังสีช่วยปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นเพิ่มความทนแล้งหรือเพิ่มผลผลิตรวมถึงใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชขณะที่อุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้การฉายรังสีเพื่อควบคุมเชื้อโรคจุลินทรีย์และยืดอายุการเก็บรักษาหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันรังสียังถูกนำมาใช้ในเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระตามสนามบินและเครื่องตรวจจับควันไฟ
4: ก็คือเราก็มีกลไกในการควบคุมดูแลว่ามันไม่ต้องกลัวว่าไปทำพวกนี้แล้วจะอันตรายต่อร่างกายรังสีมันผ่านร่างกายเราในเชิงการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยครับไม่ว่าเราต้องมีเครื่องที่มีเรื่องของรังสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าแต่โรงงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รังสีต้องมีหน่วยงานกำกับด้วยในประเทศไทยเราก็มีสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพนะช่วยดูแลหรือถ้าสูงกว่านั้นอีกก็จะมี IAEA นะครับของสหประชาชาติช่วยดูแลอีกฉะนั้นทั้งหมดมันอยู่ในกลไกที่มีการควบคุมอย่างค่อนข้างเป็นทางการประเด็นสำคัญที่สุดคือว่าปริมาณที่รับสู่ไปเท่าไหร่นะครับเช่นถ้าเรารับมาค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่าอยู่ห่างนะอยู่ห่างจากระยะที่จะมีผลต่อร่างกายเราหรือว่ามีฉากกั้นนะที่ใช้ป้องกันได้เนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวครับแล้วทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีนักรังสีวิทยาที่ช่วยในการดูแลควบคุมจัดการดูแลกำกับพวกนี้ให้ถูกต้องด้วยครับ
3: นอกจากการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาระบบพลังงานที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้แล้วโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่บุคลากรกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอาทิ Data Centerและมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช่เพียงทางเลือกด้านพลังงานแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประเทศ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
5: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่วิศวะมองขอเจ้าภาพในศึกกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9รวมพลังวิศวกร8สถาบันสารมิตรภาพต่อยอดเครือข่ายพร้อมโดนวงสวิงในเดือนหน้าครับนายรัชพลอาจปรุนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9ณสนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีปีนี้สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยได้เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มที่ครับ พื่อย้ำถึงหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือมิตรภาพความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาระหว่างพี่น้องทั้ง8สถาบันโดยใช้กีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างวิศวกรจากหลากหลายสาขาและอุตสาหกรรมจากนั้นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์และชมรมกอล์ฟจากทั้ง8สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์เชียงใหม่สงขลานครินทร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชมรมกอล์ฟบางมดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมแสดงความพร้อมและสีสันก่อนการแข่งขันจริงครับ
6: จริงๆเราได้เจอกันตลอดอยู่แล้วนะในงานเนี่ยแปดเกียร์เราผูกพันกันทั้งในการทำงานในการเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นพันธมิตรเป็นจริงๆเป็นคู่แข่งกันด้วยนะเวลาแข่งงานเนี่ยแต่ว่าเรามาใช้กีฬาเนี่ยในการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเพื่อลดแบเรียร์ในการทำงานต่างๆแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มนะครับในกลุ่มของแปดเกียร์ด้วยกันครับ
5: กอล์ฟประเพณี8เกียร์ครั้งที่9นอกจากการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรม8เกียร์ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องได้รู้จักกันมากขึ้นและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือการช่วยเหลือกันในอนาคตกิจกรรมจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ณสนามลำลูกกากอล์ฟคลับมีนักกีฬาจากทั้ง8สถาบันรวม144คนและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานอีกประมาณ300ถึง400คนครับพิกบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นกระแสตอบรับดีมีนักกีฬากว่า400คนร่วมลงชิงชัยครับสมาคมกีฬาพิกบอลจัดการแข่งขันพิกบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น Presented by Happy Mate ชิงรางวัลรวม 500,000 บาทได้เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายชนิดรัตน์จันทรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณทยาทิพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเก็ตบอล นะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันยกระดับนักกีฬาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและหวังว่าถ้าจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเร็วๆนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่จะส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ระดับนานาชาติแล้วก็พร้อมกับลุ้นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกบรรจุในเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตครับ
2: ว่าการแข่งขันก็เกิดขึ้นเยอะมากๆในต่างประเทศด้วยและจริงๆที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะส่งนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าเรายังไม่ได้มีสมาคมแห่งประเทศไทยเราก็หวังว่าถ้ามีสมาคมแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็จะเป็นโอกาสให้เราได้มีโอกาสส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ในหลายๆรายการเพราะว่าคนไทยเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกีฬาที่เราน่าจะมีหวังแหละแล้วก็หวังว่าจะเป็นกีฬาที่บรรจุลงไปในเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งในอนาคตเป็นโอลิมปิกต่อไปค่ะ
5: พิกเก็ตบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นกระแสตอบรับดีมีนักกีฬากว่า400คนทั้งจากไทยมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียร่วมชิงชัยรวมกว่า646แมตช์ครอบคลุม5ประเภทได้แก่ชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวในรุ่นอายุ19 30 50และ60ปีพร้อมแบ่งทักษะเป็น3ระดับได้แก่ Open Advanced และ Intermediate ภายใต้กติกาสากลของ WPC แข่งขันวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครครับรัชนกอินทนนท์ล่าสุดนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาชีพที่ฟินแลนด์ครับการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นชิงรางวัลรวมประมาณกว่า16ล้านบาทที่เมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวครับรัชนกอินทนนท์มือหนึ่งของรายการมือ5ของโลกเอาชนะพีวีสินธุจากอินเดียได้นะครับ2ต่อ1เกม21ต่อ11 19ต่อ21และ21ต่อ18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเลเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กซึ่งล่าสุดรัชนกอินทนนท์นั้นเอาชนะได้2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับส่วนชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกนะครับเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในเกมแรกกลวุฒิโชว์ฟอร์มการเล่นเกมบุกได้อย่างเฉียบขาดชนะ21ต่อ14แต่ในเกมที่2ธนากะแก้เกมมาดีครับปิดเกมชนะ21 13ตีเสมอเป็น1ต่อ1เกมเกมตัดสินธนากะยังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าครับแม้ว่าวิวจะพยายามทำแต้มไล่ขึ้นมาแต่สุดท้ายธนากะเป็นฝ่ายชนะ21ต่อ16ผ่าน เข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนกุลวุฒิก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับ

เด็กสเตอร์ BIC ซูเปอร์ไบค์สนาม3เตรียมจัดการแข่งขัน Endurance 2ชั่วโมงก่อนเกมล่าแชมป์อย่างเข้มข้นในวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้ครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ Nexter BIC Superbike Championship เตรียมกลับมาดวลความเร็วสนาม3กลางเดือนตุลาคมนี้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ไฮไลท์พิเศษคือการกลับมาแข่งขัน Superstock 1000cc Endurance หลังจากสร้างความประทับใจในการแข่งขันสนาม4เมื่อปี2025ดวลกันยาว120นาทีเต็มวัดครบทั้งความเร็วความอึดทีมเวิร์คและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตเปิดพื้นเป็นพื้นที่ให้นักแข่งและทีมได้ฝึกฝนการทำงานในการแข่งขันระยะยาวเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การแข่งขันเต็มรูปแบบในอนาคตNexter BIC Superbike ถือเป็นศึก2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยรวมทัพนักแข่งและทีมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติจากอังกฤษอเมริกาสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียอิตาลีรัสเซียอินเดียจีนไต้หวันและญี่ปุ่นโดยสนาม3ของซีซั่นจะเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมในวันศุกร์ที่16ตุลาคมและก็จับเวลารอบควอลิฟายจะระดับออกสตาร์ทเสาร์ที่17ตุลาคมและปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศอาทิตย์ที่18ตุลาคมครับที่ Sport of the Day วันนี้ไปชมPierre Gasly นักปั่นดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสนะครับก็เฉือนชนะคู่แข่ง 0.106 วินาทีผงายคว้าแชมป์จักรยาน BMX World Cup รุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับ

0: ส่งท้ายค่ะประคำวันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาเมืองเอกของจังหวัดกาลิมันตันกลางของอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ก็ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองจนขมุกขมัวค่ะก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่เลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NDT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อม

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยอันเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการบูรณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบา

ายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสัตทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่สำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางละดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางระดารัตน์จันทร์อ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

ายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระ

หางสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน3ตำรวจจากพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมอย่างเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

น38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ To Be Number One 2ทุ่มครึ่งแบบนี้ทางช่อง NBT เจอกับพวกเราเนาะ
1: ใช่
0: นะครับผมแหมจะเอาให้

สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาติดตามแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระพันปีหลวงให้กับชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ส่งเสริมให้นิลกลายเป็นอัญมณีที่เลอค่าของชาวจังหวัดกาญจนบุรี

0: ้าเราไม่มีพระองค์ท่านนินเมืองการนินอำเภอบ่อพลอยของบ้านเกิดฉันเนี่ยจะไม่มีคนรู้จักเลย
1: ที่ท่านได้ถ่ายทอดมาให้เราก็ได้วิชามาได้ความรู้ตรงนี้มาเราก็อยากจะถ่ายทอดให้รุ่นหลังได้รับรู้ว่าเราได้มาจากพระองค์ท่านนะแล้วก็มาได้ทำงานได้ทำอาชีพตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็พยายามอยากจะให้รุ่นเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้รับรู้ว่าพระองค์ท่านได้สนับสนุนมาทั้งตอนเรามาแล้วก็สืบทอดต่อไปทีนึง
2: ความภูมิใจครับก็ถือว่าเป็นมหากรุณาธิคุณครับท่านปีหลวงไม่อยู่แล้วแต่อยากให้สารสิ่งพวกนี้อาชีพนี้ตลอดไป
3: การเจรนายนินเนี่ยนะครับพระองค์ท่านส่งเสริมให้เรามีอาชีพนะครับและถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราชาวบ่อพลอยจะยังคงรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นภูมิปัญญาให้กับชนรุ่นหลังได้นำไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปครับ

าเราไม่มีพระองค์ท่านนินเมืองการเนี่ยนินอำเภอบ่อพลอยของบ้านเกิดฉันเนี่ยจะไม่มีคนรู้จักเลยเพราะว่านินของอำเภอบ่อพลอยเนี่ยอย่างที่เล่าตอนหลังได้ขุดได้ใช้เครื่องมือทันสมัยขุดได้ใช้แมคโครขุดขึ้นมาแบบกองเป็นภูเขาเลยนะฮะเททิ้งถมถนนเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจถ้าเราไม่ได้พระองค์ท่านมาแนะนำได้มาส่งเสริมก็คงจะไม่มีใครรู้จักนินจังหวัดการอำเภอบ่อพลอยก็คงไม่ได้เกิดนะเหมือนเราคิดว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระองค์ท่านได้ติดตามงานดิฉันอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยอย่างท่านเสด็จมาที่อำเภอทองประภูมิท่านก็เหมือนก็ยังตามงานอยู่ค่ะเหมือนรูปภาพนี้นะคะท่านก็เลยได้ทำได้เรียนท่านว่าตอนนี้กำลังทำอยู่เลยเพราะว่าตอนแรกเราคิดไม่ออกว่าเราจะทำยังไงพอบอกให้เราทำอย่างเงี้ยเราทำได้เลยในนามประธานศูนย์ฝึกวิชาชีพเจอในเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกภูมิใจดีใจที่ฉันเนี่ยมีอาชีพเจรนายนินและได้นำทุนเก้าถวาย

เอาผลงานของลูกน้องต่างๆเนี่ยที่เป็นงานดิฉันให้มีส่วนร่วมทําไปถวายและครอบครัวลูกหลานเนี่ยก็มีความสํานึกถึงพระองค์ท่านนะคะว่าท่านได้ช่วยเหลือตั้งแต่ลูกฉันยังเล็กๆจนปัจจุบันนี้เรียนจบและทํางานได้หมดแล้วและท่านยังเมตตาคือพระองค์ท่านน่ะจะอยู่ในใจของเราตลอดเลยนะเหมือนท่านยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยชิ้นงานที่เป็นชามอ่างลอยดอกกุหลาบสีแดงเป็นชิ้นงานที่ฉันโปรดมากท่านบอกกับฉันว่าท่านจะเอาไปตั้งบนโต๊ะเสวยแต่ก็ไม่รู้จะทำได้เปล่าอีกก็ท่านให้แบบมาก็คิดมากอะคิดว่าไอ้รอยดอกกุหลาบนี่มันจะต้องมีน้ำใช่ไหมคะก็กลัวว่ามันจะรั่วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดทำจนได้เลยค่ะก็เอาหินมาเป็นส่วนประกอบที่ใช้ได้ทนทานอะไรเงี้ยแล้วประดับนิลอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้ข้าวเปล่ามาอะไรอย่างเงี้ยจนพระองค์ท่านถึงวันนี้พระองค์ท่านได้จากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดถึงอยู่ค่ะเครื่องบินนี้เราก็ตั้งใจทําไว้นานแล้วอ่ะเพราะว่าเคยไปถวายงาช้างโต๊ะหมู่บูชางาดําทําด้วยนิลนะคะไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นท่านครองราช60ปีตอนนั้นท่านยังเป็นพระบรมค่ะท่านก็ชื่นชมนะคะท่านก็ชื่นชมงาช้างดำทำด้วยนิลที่ท่านถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านบอกว่าสวยงามมากท่านบอกท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยท่านก็บอกกับดิฉันว่าพรุ่งนี้10โมงท่านจะไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้รอฟังข่าวพอ10โมงก็มีทางสำนักพระราชวังโทรมาว่าของนี้ได้ทำถวายในหลวงแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วพอท่านไปวางที่ตำหนักสี่ฤดูค่ะทำเป็นห้องเก็บเลยนะคะเป็นห้องเก็บงาช้างดำทำได้นินเนี่ยนะคะแล้วโต๊ะมือบูชาท่านทำเป็นห้องแล้วก็มีเก้าอี้ท่านประทับในหลวงมาแล้วก็โต๊ะมือบูชาที่ฉันเอาพระวางอ่ะแต่ท่านเอาพระออกแล้วเอาสมเด็จย่าตั้งแทนพอเสร็จแล้วท่านก็ให้ฉันไปชมบอกให้ฉันไปชมฉันก็ไปก็จะเป็นเก้าอี้นั่งครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกตรงนี้ถ้าในหลวงเสด็จมาตรงนี้นะจะมากราบสมเด็จย่าที่โต๊ะหมู่บูชาของเราเนี่ยค่ะเราก็ดีใจมากเลย ดีใจแบบคือเราทำนี่จริงๆแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยแต่เราไม่เคยเหนื่อยเลยนะคะเพราะเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราเห็นพระองค์ท่านชอบเราทําไปถวายพระองค์ท่านแล้วท่านชอบแล้วท่านก็แนะนําตําหนิต่างๆส่งเสริมทุกอย่างเลยนะคะเราบอกตรงๆว่าเราก็พอเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ไม่เหนื่อยเลยนะคะเราอยากทําพอกลับจากนั้นก็คิดเลยว่าเราอยากจะทําอะไรให้พระบรมตอนนั้นท่านยังเป็นแต่ว่าก็ฟังข่าวอะไรเงี้ยว่าท่านส่งเครื่องบินเก่งอะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องทำเครื่องบินให้ได้เลยค่ะก็มีน้องทหารนะคะก็เราเหมือนน้องทหารได้มาเยี่ยมชมก็เล่าให้ฟังค่ะน้องทหารก็บอกว่าเจ๊ต้องทำเครื่องบินแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยทำขึ้นมานี่ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็รอว่าวันไหนจะไปถวายพระองค์ท่าน
าสแล้วแต่โอกาสเนาะ

ันเกิดที่อำเภอบ่อพลอยใช่ไหมฮะที่เล่าอะที่ว่าแต่เราก็มาจากเมืองจีนท่านได้สั่งสอนเสมอว่าให้รักในหลวงว่าเตี่ยรักในหลวงมากเพราะว่าท่านมาจากเมืองจีนเป็นคนต่างด้าวไงฮะต้องไปอยู่อำเภอบ่อพลอยที่อะไรอย่างนี้ฮะท่านก็สอนลูกทุกคนเลยว่าให้รักในหลวงเพราะในหลวงใจดีมากคนต่างด้าวอย่างเตี่ยเนี่ยก็ยังอยู่ได้สบายอะไรอย่างเงี้ยจะสอนให้ลูกทุกคนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไหนเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะท่านบอกว่าทุกๆจังหวัดเนี่ยมีของดีอุดมสมบูรณ์เตี่ยบอกว่าไม่ต้องรับไม่ต้องย้ายไปไหนให้ทำมาหากินขุดพลอยอะไรทำพลอยไปด้วยความซื่อสัตย์เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่างฉันก็ฝังใจนะฮะเอ๊ะเราก็ไม่มีเงินทองอะไรใช่ไหมฮะก็เลยคิดทำนินเนี่ยฮะทำได้เนี่ยก็ต้องไปถวายพระองค์ท่านเนี่ยฮะก็คิดอยู่ตลอดเลยอะท่านเสด็จมาสมเด็จพระนางเจ้าหรือในหลวงเสด็จกาญจนบุรีฉันจะต้องไปเข้าเฝ้าทุกครั้งเลยค่ะในเฉพาะตัวฉันเองนะค่ะก็อยากให้อำเภอบ่อพลอยเนี่ยซึ่งมีวัตถุดิบเยอะเนี่ยอยากจะให้คนรู้จักและอยากจะให้เยาวชนช่างต่างๆที่มาฝึกกับเราค่ะจะได้มีอาชีพที่มั่นคงนะคะเพราะว่าหนึ่งบ้านเรามีเยอะไม่หมดอย่างเราสะสมไว้เนี่ยไม่หมดง่ายๆเลยอ่ะแต่การขุดกระบวนการขุดสมัยโบราณกับสมัยใหม่เนี่ยหมดแล้วแต่นินเนี่ยค่ะฉันเก็บไว้เยอะมากเยอะมากค่ะแบบคิดว่าไม่หมดก็ยังบอกลูกหลานว่าต้องยังไงก็ต้องสานต่อตามที่พระองค์ท่านได้มีดำริต่างๆก็บอกกับลูกหลานนะคะว่าเราต้องค่อยๆทำไปอะไรอย่างเงี้ย

จากโควิด2ครั้งแล้วก็เหมือนมานั่งเจรไนใกล้กันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็หยุดไปเยอะค่ะบางคนก็เอาวัตถุดิบมาเอานินที่เนี่ยไปเจียที่บ้านแล้วก็มาส่งค่ะก็ยังมีค่ะแล้วก็มากระทบหลายอย่างนะคะโควิด2ครั้งแล้วก็มาเศรษฐกิจไม่ดีบางคนก็จะอยู่คือมาทำไม่ได้อ่ะแบบกลัวติดโรคอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไปทำอาชีพส่วนตัวก็เยอะค่ะแล้วก็มารับงานไปทำที่บ้านก็ยังมีอยู่ที่เราเนี่ยยังมีอยู่ตอนนี้ก็ไปทำนาด้วย ก็ให้เด็กๆไปช่วยหน้านาก็ไปทำนาวางจากนาก็ทำนินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะคนก็รู้จักนินมากขึ้นใช้นินมากขึ้นแล้วก็ของที่ลึกก็ใช้มากขึ้นและเป็นบุญของเราที่ตอนนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาได้ทรงนินค่ะได้ทรงนินต่อจากท่านเหมือนท่านทรงนินแล้วสวยงามมากนะคะซึ่งไม่แพงถ้าทุกคนจะสวมใส่นินนะคะต่อไปฉันก็ว่ามันก็จะทำให้เด็กที่เราฝึกอาชีพมาจะได้มีงานทำต่อไปอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เห็นสมเด็จพระ

นางเจ้าสุธิดาได้ทรงสวมใส่นิลรู้สึกดีใจค่ะภูมิใจมากว่านิลเราเนี่ยพระองค์ท่านคงจะส่งเสริมต่อจากพระพันปีหลวงได้อย่างดี

ก็จะมีคำพูดที่ท่านบอกว่าคือเนนเมืองการของเราเนี่ยเนนดีมีที่จังหวัดการที่เดียวเนี่ยนะสมควรอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้และผู้ที่ไม่รู้จักเนนเนี่ยได้มาดูได้มาดูได้มาเรียนรู้ค่ะก็ทำให้ฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าในสิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็จะไม่สูญหายใช่ไหมคะคือเราทำทุกอย่างที่ท่านแนะนำมันเป็นเหมือนบางคนไม่รู้จักก็มาดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำให้ฉันตั้งใจไม่ท้อแบบจะต้องทำไปตลอดไปอะไรอย่างนี้ค่ะและยังภูมิใจอีกว่าเราอะเมื่อปีพ.ศ. 2547ค่ะพระองค์ท่านพระชนมายุ72พรรษาทางสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะได้แต่งตั้งให้ฉันเนี่ยเป็นประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราก็ได้เริ่มทำงานเลยค่ะเราก็รวมใจค่ะรวมใจแม่และสตรีไทยนะคะประมาณ300กว่าคนเข้าเฝ้านะคะทูลเกล้าถวายเนน72พรรษาเนี่ยค่ะและก็ในส่วนหนึ่งแม่และสตรีของเราแม่ดีเด่นประจำจังหวัดกาญจนบุรีและก็สตรีได้รวมใจกันบริจาคเงินไปสมทบมูลนิธิของพระองค์ท่านค่ะเราได้ไปเป็นคณะเลยนะคะโดยท่านไม่ได้พระองค์ท่านบอกไม่ให้ตัดแม่และสตรีของจังหวัดกาญจนบุรีเลยสักคนเดียวท่านบอกให้เข้าเฝ้าให้หมดทุกคนเลย

ตั้งแต่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทุกคนก็ล้มเลิกไปเยอะแต่เราพอเราเหนื่อยๆเราก็ขับรถไฟฟ้ามาแล้วก็ไปดูเหรียญดูรูปต่างๆที่เราได้ทูลเกล้าถวายได้ท่านได้แนะนำอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนท้อไม่ได้เหมือนต้องสู้ต้องทำต่อไปอะไรเงี้ยก็แบบเราก็บอกกับเด็กที่เรายังรับผิดชอบอยู่ว่าเราก็ต้องหยุดไม่ได้ต้องตั้งใจทำก็จะเลือกงานอะไรก็ไม่ได้บอกถ้าในศูนย์เจอในเนี่ยมีอะไรก็ต้องช่วยกันทำให้อยู่ได้บอกว่าถ้าว่าเราจะเลือกงานแบบสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้จำหน่ายแบบตอนเศรษฐกิจดีๆแล้วก็บอกนะก็ฉันมีนาไงฮะมีนาก็ต้องไปทำนาหน้านาบอกนะจะได้มีข้าวกินกันเพราะมาอยู่กับเราเนี่ยก็อยู่กับเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเรามีที่อยู่ให้มีน้ำไฟแล้วก็มีนาเนี่ยฉันบอกต้องไปทำนาเอาข้าวมาไว้กิน

ทำอะไรไม่ถูกก็งงว่าก็คิดถึงท่านนะฮะว่าโอ้ท่านเป็นแผ่นดินเลยนะคะที่ท่านให้อาชีพส่งเสริม

ให้งานอาชีพทุกด้านเลยค่ะมีความรู้สึกว่าท่านเก่งนะคะท่านดูแลประชาชนของท่านเนี่ยทั่วถึงทุกจังหวัดนะคะแบบมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้ไม่มีท่านแล้วเนี่ยทุกคนก็คงจะเหมือนเราแรกๆแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเราก็นึกถึงท่านนอนไม่หลับแบบมันบอกไม่ถูกค่ะแบบเราก็รู้สึกเศร้าใจมากว่าโอ้พระองค์ท่านได้ทรงงานตลอดมาอีกใจหนึ่งก็เหมือนท่านได้พักแล้วใช่ไหมคะแต่เราเหมือนเป็นลูกเราก็ต้องทำงานสืบสานต่อก็บอกกับลูกๆทุกคนแล้วก็เด็กที่มาเคยมาทำงานที่นี่ก็ค่อยๆทำไปถึงเราจะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ทำน้อยลงก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราก็คงต้องทำอยู่เพราะว่าเป็นอาชีพของเราและเป็นอาชีพที่ดีเพราะว่านินเนี่ยมันไม่แพงเรายังทำได้ฉันก็บอกนะบอกทุกคนเลยทุกคนก็เสียใจนะคะเสียใจแบบบางทีพอเราจะมีงานถวายเราจะต้องรวมเขามาไงเราจะต้องรวมเขามาอย่างเงี้ยมาคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรเนี่ยถวายมาตั้งนานมากตั้งแต่ปี36ถึงปี2558ก็เศร้าใจแต่ก็เหมือนพระองค์ได้พักเราก็ดีใจอีกพระองค์ก็คิดอยู่เสมอว่าพระองค์อยู่ในใจของเราตลอดเหมือนยังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยากจะบอกพระองค์ว่าฉันและครอบครัวสิริพฤกษามีความระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดจากสานต่อในการทำนินให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะและตอนนี้พระองค์ท่านอยู่บนฟ้าก็คงได้เห็นพวกเราทำงานกันค่ะเหมือนท่านเป็นแม่ของแผ่นดินที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้

และทั้งหมดนี้ค่ะคือสิ่งที่พระพันปีหลวงได้มอบให้กับประสบกนิกรชาวไทยและชาวอำเภอบ่อพลอยยังคงยืนยันที่จะสืบสานในสิ่งที่ท่านให้ไปจนตราบนานเท่านั้น

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการเมืองไทยดีดีวันนี้นะคะทีมงานและแบมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะวัดที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือวัดบ้านด่านและด้านหลังของแบมเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแม่นะคะได้มีการสวดนะคะทํานองสรพัญญะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะเลือนหายไปนะคุณแม่ก็ได้มีการอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้นะคะรวมถึงจุดนี้ที่เราอยู่นะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษเรียกได้ว่าเป็นวัดสีขาวแห่งอีสานใต้ซึ่งมีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบลวดลายประวัติความเป็นมาและที่นี่ยังเป็นยอดนิยมใครที่ผ่านมาที่นี่ต้องมาแลนด์มาร์คแห่งนี้รวมถึงมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อทองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระนะคะที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากคนในชุมชนถ้าใครผ่านมาที่นี่ต้องมากราบไหว้สักการะบูชากันแต่ต่อจากนี้ไปค่ะเดี๋ยวแบมจะพาผู้ชมนะคะไปเดินดูบริเวณโดยรอบหน่อยค่ะว่ามีความสวยงามขนาดไหนค่ะ

อนนี้ที่อยู่ด้านหลังของแบมนะคะคือวิหารหลวงพ่อทองค่ะเป็นวิหารที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยด้านความกว้างจะอยู่ที่18เมตรนะคะและความยาวอยู่ที่24เมตรนะคะใช้ต้นเสาเนี่ยจำนวน40ต้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วด้านบนนะคะจะมีการประดิษฐานนะคะหลวงพ่อทองนะใครที่มากราบไหว้สักการะบูชาหรือผ่านมาที่นี่จะได้ยินชื่อนั่นก็คือวัดสีขาวแห่งอีสานใต้นะคะแล้วก็เป็นต้องบอกว่าตอนนี้โด่งดังมากๆในสื่อโซเชียลนะคะใครที่ได้ผ่านมามาแวะเวียนต้องมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยจุดเด่นของที่นี่มีหลากหลายจุดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จุดแรกเลยคือทางเข้าอุโมงค์นะคะตรงประตูซุ้มวัดนะคะก็จะมีเสียงกลองเป็นเอกลักษณ์พิเศษรวมถึงด้านในนะคะที่มีความสวยงามอย่างที่คนสังเกตเห็นนะคะจะมีการออกแบบไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคนะคะหรือว่าเทพเทวดาต่างๆนะซึ่งมีความสวยงามมากๆและมีความขาวบริสุทธิ์เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนซึ่งด้านบนเนี่ยเป็นการประดิษฐานหลวงพ่อทองนั่นเองค่ะวัดบ้านด่านค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทางอำเภอโดยเมื่อใครที่มาต้องมากราบไหว้ขอพรสักการะบูชาโดยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือวิหารทั้งหลังค่ะที่เป็นโทนสีขาวมีการออกแบบลวดลายต่างๆในทุกๆส่วนและส่วนด้านล่างเอง

0: ยังเป็นลานจัดกิจกรรมอีกด้วยแต่โซนชั้น2นะคะโซนด้านบนค่ะมีหลวงพ่อทองปางห้ามสมุทรซึ่งมีอายุราวกว่า700ปีนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆวัดเองค่ะก็ยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่เหมาะกับการเช็คอินอีกด้วยค่ะ
1: หลังจากที่เราได้มีการกราบไหว้สักการบูชาวัดที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษแล้วค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของขนมนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นขนมที่โบราณมากๆมีมาตั้งแต่เก่าแก่เลยจะพาไปดูเรื่องขนมเซาอังนั่นเองค่ะซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษเราจะไปล้วงลึกประวัติความเป็นมารวมถึงวิธีการทำและรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษมาแล้วนั่นก็คือวัดบ้านด่านนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านขนมต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศรวมถึงเป็นอาหารแล้วก็เป็นขนมพื้นที่พื้นถิ่นที่ใครได้มาจังหวัดศรีสะเกษต้องมาลองนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่ออมเจ้าของร้านเซาอังขนมดังสี่เผ่าไทยนั่นเองค
2: ่ะ
1: พี่ออมขาคือเราอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นชื่อกันว่าเซาอังขนมเซาอังถ้ามาศรีสะเกษต้องกินขนมเซาอังแต่หลายๆคนยังไม่ทราบว่าขนมเซาอังนี่มันคืออะไรแล้วทำไมต้องเรียกว่าเซาอังประวัติความเป็นมามันคือยังไงคะพี่ออมคะ
2: ขนมเซาอังเหมือนแบนๆแล้วเราก็ปิ้งเตาถ่านนะ
1: คะ
2: ทีหลังจากนั้นเราก็เลยคิดต่อยอดที่จะพัฒนาจากที่ไม่มีไส้เราก็เลยเอาไส้มาใส่เพิ่มก็คือโดยการนำมะพร้าวที่เป็นวัตถุดิบในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวนี่จะเป็นทำขนมทุกไส้เลยซึ่งชุมชนเราจะเป็นชุมชนเผ่าเขมรหนึ่งในสี่เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วเราก็มีการต่อยอดแล้วเราก็ให้ทางมอราชภัฏศรีสะเกษนะคะเขาช่วยต่อยอดเราในเรื่องของแป้งในเรื่องของหลายๆอย่างนะคะทีนี้เราก็เลยได้โจทย์แรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเอามะพร้าวในชุมชนไปทำเป็นไส
1: ้ค่ะ
2: ก็เลยได้เป็นขนมเซาอังไส้มะพร้าวเลยที่รอบแรกเลยนะคะ
1: ไส้แรก
2: ใช่ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่ออมค่ะคือหนูก่อนที่หนูจะมาเนี่ยหนูก็ได้ไปค้นหาข้อมูลระเบื้องต้นหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นที่ก่อนมันจะมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วคนซื้อไปฝากกันก่อนหน้านั้นคือหนูเห็นทำไมต้องเป็นวิธีการตำหรือทำไมมันไม่ใช่ลูก
2: ต่างๆมันยังไม่มีเราก็ยังคงใช้การตำแป้ง
1: ค่ะ
2: เราก็จะใช้ครกใหญ่ๆตำแป้งตำแป้งแล้วก็มาโรยเส้นขนมจีนแล้วมันจะมีเศษเหลือของแป้งจากการโรยเส้นนะคะเราก็เอาตรงนั้นมาทำเป็นขนมก็คือปั้นเป็นแบนๆแบบเนี้ยแต่เป็นเนื้อแป้งสีขาวแต่ทีนี้ตรงนั้นพอเราเอาไปปิ้งมันก็จะออกแข็งๆด้านๆแต่ถ้าเป็นโบราณเราไม่มีอะไรกินเนา
1: ะ
2: สมัยเด็กๆปู่ย่าตายายก็จะทำขนมเนี้ยให้เรากินพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลยอยากต่อยอดพัฒนาตัวนั้นมาซึ่งจากปาดหรือแป้งปิ้งโบราณของเผ่าเขมรนะคะเราก็เลยให้โจทย์ทางมอราชภัฏไปแล้วเราก็หลังจากที่เรามีการจัดอบรมสัมมนากันเราก็มาคิดต่อยอดกันก็คือที่โด่งกับทางวิสาหกิจชุมชนนะคะเพราะเราเป็นในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววิเลจนะคะก็จะมียายๆที่รื้อฟื้นตัวขนมโบราณมาค่ะ
1: ตั้งแต่ไส้แรกนี่คือไส้มะพร้าวอย่างที่เราอย
2: ่
1: างที่พี่ออมบอกไปตอนนี้ปัจจุบันนี้มีกี่ไส้แล้วคะพี่ออมคะ
2: ปัจจุบันมี7ไส้ค่ะก
1: ็
2: จะมีมะพร้าวเผือกมันม่วงมันหวานถั่วเหลืองไส้หอมแดงซึ่งเป็น KBO ภายใต้โครงการของพช.แล้วก็ไส้ทุเรียนเผาไฟของสำนักงานวัฒนธรรมที่เขาส่งเสริมใช่
1: คือเหมือนเอา
2: เป็นซิกเนเจอร
1: ์ของดีของเด่นของจังหว
2: ั
1: ดเอามาใส่ในขนมเซาอังเข้าไปอีกเพิ่มคุณค่าไปอีก
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วปัจจุบันนี้พอนับรวมเรื่องของอายุขนมนี่คือมันมีมากี่ปีแล้วคะขนมเซาอัง
2: ถ้ารวมไปอยู่ประมาณ5ปีคือเราต่อยอดอยู่ที่ชุมชนประมาณ3ปีก่อนที่เราจะออกสู่ตลาดเรามีการขายอยู่ข้างวัดภายใต้พลังบวรภายใต้วัดคุณธรรมบ้านแขวนนะคะทีนี้เราก็ขายอยู่ตรงวัดแล้วก็ต่อมาที่อำเภอแล้วเราก็มาออกบูธของต่างๆของจังหวัดนะคะเริ่มต้นก็คืองานดอกลำดวนซึ่งเป็นงานที่ทำให้เราเหมือนแจ้งเกิดในงานค่ะแล้วก็จะมีงานพาณิชย์งานหอการค้าแล้วก็ออกบูธมาเรื่อยๆจนคนเริ่มรู้จักจากงาน242ปีศรีสะเกษวันนั้นก็จะมีท่านรองผู้ว่าท่านก็สั่งไปเป็นขนมจัดเบรกทำให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรู้จากขนมเรา
1: เรียกว่าเปิดโลกเลย
2: ใช่ใช่
1: เป็นการเปิดโอกาสเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ฟังประวัติคร่าวๆมาแล้วตอนนี้คือหนูรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของกระบวนการทำแล้วก็รวมถึงพาแบมไปดูเรื่องของการปั้นวิธีการทำกันหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: ค่ะ

0: ลังจากที่เราได้ทราบประวัตินะคะจากพี่ออมมาแล้วตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนเรื่องของกระบวนการทำตั้งแต่การปั้นแป้งนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่โด่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือผู้ที่จะมาปั้นแป้งนะคะให้เราดูได้วันในดูในวันนี้นะคะพี่ออมคะลักษณะของแป้งเราเนี่ยคือมันมีความพิเศษยังไงคะในความเป็นเสาอังของเรา
1: จากเดิมมันจะเป็นแค่แป้งขาวๆเนาะแป้งขาวๆที่จะเป็นที่เราตำปกติของพื้นบ้านนะคะแล้วก็ต่อยอดพัฒนามาเรามีการเพิ่มสีสันให้แป้งมันดูสีสวยขึ้นค่ะแล้วก็มีการนวดแป้งที่แต่เดิมมันจะการนวดเราจะเป็นนวดธรรมดาเนาะนวดมืออะไรธรรมดาแบบนี้แป้งจะออกแข็งๆหน่อยนิดนึงเวลาที่เราทานนี่ก็พัฒนามาจะทำให้แป้งมันมีความนุ่มที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมหน่อยนิดนึง
0: ค่ะที่มันเป็นสีเหลืองนี่มันคือสีจากอะไร
1: เราจะใส่ฟักทองค่ะ
0: อ๋อฟักทอง
1: คือถ้าเราอยากได้สีเขียวแล้วก็ใส่ใบเตยถ้าสีเหลืองก็จะเป็นสีนี้หรือไม่เราก็จะใช้มันหวานมันม่วงค่ะมันก็จะเป็นสีตามนั้นจ้ะ
0: แล้วด้านหน้านี้คือไส้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือไส้แล้วเรื่องของการปั้นขนาดเนี่ยคือมันออกมาแบบขนาดใกล้เคียงกันมากๆเราต้องมีการกะไหมคะว่าแป้งก้อนนึงที่เราจะมาปั้นเนี่ยมันต้องมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: เราจะชั่งทุกครั้งนะคะชั่งในส่วนแป้งแล้วก็ในส่วนของไส้เพราะว่าถ้าเราต้องมานั่งทำแต่ละคนนะคะมันอาจจะจับหยิบจับไม่เท่ากันเราก็เลยจะเลือกวิธีการชั่งทุกครั้งทุกชิ้นเราจะชั่งให้มีน้ำหนักที่เท่ากัน
0: ค่ะแต่ว่าแบมลืมถามไปแบมยังไม่รู้ความหมายของคำว่าเซาอังเลยเพราะว่าไม่เคยคุ้นเลยว่าเซาอังนี่มันแปลว่าอะไรคะพี่ออมคะ
1: เซาอังจริงๆมันเป็นชื่อภาษาเขมรนะคะเซามาจากอันเซาแปลว่าแป้งอังแปลว่าปิ้งนะคะมันเป็นชื่อที่เราคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขววิเลจของเราเพื่อที่จะไม่เหมือนใครนะคะขนมนี้ก็เลยเป็นเจ้าเดียวในศรีสะเกษและก็เจ้าเดียวในประเทศไทยด้วย
0: โอ้โหคือเขาเรียกว่า number one คือ number one จริงๆไม่มีใครมาแบบว่า มาเอาไปทำได้แล้วก็ไม่มีใครทำตามได้ด้วยตอนนี้คือกำลังปั้นแป้งอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: เหมือนพอเราชั่งแป้งเสร็จ
1: ชั่งเสร็จเราก็จะมาเหมือนนวดแป้งค่ะ
0: อ๋อ
1: ลองทำดูไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวขอถุงมือหน่อยแล้วกันนะคะ
1: จัดถุงมือ
0: ตอนนี้เดี๋ยวพี่โด่งนะคะจะพาแบมลองปั้นดูนะคะถ้าทำเสร็จปุ๊บใครนะจะได้แป้งที่แบมปั้นนะคะได้ไปรับทานมารอลุ้นกันใครจะเป็นผู้โชคดีขอบคุณค่ะทีนี้เราพอเราปั้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการพักแป้งไว้ก่อนไหมหรือว่าเราสามารถที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะพี่ออมค่ะ
2: ได้ครับพักไว้นิดนึงครับ
0: ต้องพักไว้นิดนึงใช่ไหมคะ
2: แต่พูดถึงเหมือนอย่างเราปั้นอย่างนี้พอเราปั้นเสร็จก็มันแป้งมันจะได้หรืออัตโนมัติเลย
0: เพราะว่าเราก็มีการพักแป้งมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมอ่ะตอนนี้พี่หลวงค่ะแบมพร้อมแล้วเดี๋ยวแบมขออนุญาตลองปั้นหน่อยตัวนี้ใช่ไหมคะอ
2: ่
0: ะอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะ
2: มันขึ้นมาให้มันให้แป้งมันเนียน
0: ๆให้มันเนียนอ๋อให้มันเนียนๆให้เป็นเนื้อเดียวกันอ๋อเป็นนวดเครื่อง
1: จับนวดเหมือนพลิกแล้วก็ได
0: ้
2: แป้งให้มันเป็นลูกเนียนๆเลยครับ
1: เหมือนจีบๆมันแล้วก
0: ็เรียบร้อยอันนี้คือได้แล้ว1ชิ้นพร้อมที่จะไปเข้าเตาต่อไปนะคะอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: ทีนี้พอเราปั้นอย่างนี้แล้วค่ะพี่ออมหลังจากนี้คือเราจะไปสู่ขั้นตอนไหนกันต่อคะ
1: เราก็จะไปลงทอดก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไปทอดไปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทอดปิ้งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่เรามีการปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โด่งคะตอนนี้ขั้นตอนไหนคะ
2: ทอดครับทอดน้ำมันน้อยๆแล้วก็ปิ้งครับ
0: อันนี้คือเอามาทอดก่อนใช่ไหมคะมาทอด
2: กระทะนี้จะใส่น้ำมันใส่น้ำมันนี
0: ่พี่ออมค่ะทีนี้หนูกำลังแอบสังเกตเห็นว่าทำไมมันมี2เตา
1: ขั้นแรกค่ะเราจะใช้การทอดด้วยน้ำมันน้อยให้มันออกฟูๆก่อนแล้วเราค่อยเอามาอังเพื่อให้แป้งสุกทั้งขอบทั้งเนื้อแป้งค่ะแล้วเป็นการไล่น้ำมันให้ขนมมันมีความแห้ง
0: อันนี้คือเหตุ
1: อันนี้คือกระบวนการของการอังคือเดิมจะอังอย่างเดียวอังก็คือการปิ้งอะค่ะคือมันจะทำให้แห้งไปถ้าเราลงน้ำมันก่อนมันจะฟูๆขึ้นมาหน่อยแล้วเราค่อยมาอังไล่น้ำมันให้มันน่ากินขึ้นนะคะ
0: โอ้โห
1: มันไม่เยิ้ม
0: มีกระบวนการมากขึ้นมันก็เลยอร่อยมากขึ้นเริ่มได้เลยค่ะพี่โอ๋ค่ะตอนนี้รอน้ำมันใช่ไหมอันนี้คือมันจะเป็นตัวที่เซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไง
1: เราแต้มงาก็เพื่อสัญลักษณ์ของไส้แต่ละไส้อะค่ะ
0: เช่นสีดำขาวนี่คือไส้อะไรคะ
1: อันนี้ไส้ถั่วเหลืองอะค่ะ
0: สีขาวล้วน
1: สีขาวจะเป็นเผือกสีดำก็จะเป็นมันม่วงค่ะถ้าไม่ได้ใส่ก็จะเป็นมะพร้าว
0: ค่ะ แล้วระยะเวลาในการทอดนี่นานไหมคะพี่ดวง
3: คะ
2: ประมาณ10นาทีได้ครับประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเราลงพร้อมกันนี่คือ10นาที
2: คือหลังใช่ครับหลังคือจนเสร็จจนออกไปพร้อมทานทอดแล้วก็ปิ้ง
1: มันสุก
2: อ
1: ะค่ะ
0: ค่ะอันนี้อยู่ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงคะพี่อมคะว่ามันเริ่มสุกแล้วอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถ้ามาอยู่ในเตานี้มันจะสังเกตเห็นไข
0: ่อ๋อแต่ว่ามาลงเตาอังอีกก็จะประมาณนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มาสู่ขั้นตอนของ
1: แต่ถ้าเราขายยกกล่องมันจะเป็น7ชิ้น
0: แบบนี้
1: 7ไส้ไปเลย
0: ก็คือจะได้แพ็คเกจอย่างนี้ก็คือจะเป็นอีกแบบนึงที่ใส่ลงไปใช่ไหมคะ
1: ที่ใส่ลงไปก็จะเป็นเซตของฝากนะคะประมาณนี้เราก็จะขายอยู่ที่120บาทแบบน
0: ี้นี่อันนี้นะคะเป็นแบบทั้งแบบฝากกล่อง
1: ใช่แล้วก็มีถุงกระดาษใช
0: ่นี่เป็นแบบของฝากแต่ว่าเหมือนถ้าเห็นบอกว่าถ้ากินร้อนๆมันจะได้อีกสัมผัสนึง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราแบบซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับบ้านเผื่อกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นแล้วเราอยากทานร้อนๆนี่คือเราสามารถทำแบบไหนได้บ้าง
1: สามารถเอาไปเวฟได้ค่ะคืออยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ 5-7 วันค่ะแล้วก็ในตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เอามาเวฟประมาณครึ่งนาที
0: 30วิได้เลย
1: ใช่ๆค่ะก็จะทานเหมือนกับเหมือนหน้าร้านเลย
0: เหมือนออกจากเราเลยนะคะก็นี่เป็นวิธีการทานนะคะนอกจากจะเก็บได้นานทั้งนอกตู้เย็นในตู้เย็นแล้วเอามาเวฟก็จะได้รสชาติแบบสดใหม่เหมือนออกจากร้านแบบซื้อสดๆไปเลย
1: มันทานสดๆจากเตาที่ศรีสะเกษค่ะ
0: ในช่วงระหว่างรอขนมอยากให้พี่ออมช่วยฝากร้านกันหน่อยเพราะว่าเห็นว่าตรงนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ฝากร้านขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยของศรีสะเกษด้วยนะคะเดิมร้านก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกันก็ย้ายมาห่างมาประมาณแค่ประมาณ10ถึง20เมตรเท่านั้นเองนะคะร้านนี้จะเป็นร้านของวิสาหกิจชุมชนแขวเวเลตก็คือเป็นร้านของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะปีที่แล้วเราได้รับรางวัลรสชาติที่หายไปอะค่ะของ The Lost Taste นะคะก็คือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ได้ถูกประกาศออกเป็นข่าวฝากด้วยนะคะ
0: ช่องทางมีไหมคะช่องทาง
1: ก็จะมีทางเพจนะคะขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยต้นตำรับของวงเวียนแม่ศรีสะเกษนะคะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะ
0: ค่ะก็สามารถมาซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะใครอยากจะแบบชิมแบบไหนอยากกินอยู่นี่กินอยู่บ้านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากกันได้เพราะว่ามีหนึ่งเดียวในศรีสะเกษแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวรอชิมขนมกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะนี่เพราะว่าจะใส่นิด
0: นี่หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาน่าทานเกินรสไหนขายดีสุดคะ
1: มะพร้าวค่ะ
0: มะพร้าวตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาเริ่มเลยอันนี้กินแบบร้อนๆออกจากเตาเมื่อกี้นะคะ
4: ร้อนค่ะร้อนโ
1: อ้เอ้ยเดี๋ยวเป่าก่อนไหมเอาพัดลมเป่า
4: โอ้ยมากน้ำตาไหลเลยอ่ะ
1: ต้องเพิ่งออกจากเตาเลย
4: อร่อยมากหอมมากกัดเข้าไปคือหอมเลยหอมมะพร้าวมากค่ะพี่ออมค่ะอย่าห่างหนูหอมมะพร้าวมากหนูให้พี่ออมชิมบ้างดีกว่า
1: โอ้ยร้อนนะ
4: จะหอมมากค่ะอร่อยมาก
1: ชิมเลยค่ะชิมเลย
0: ต่อไปเป็นไส้มันม่วงนะคะตรงนี้
1: เป็นไงบ้างคะ
4: ร้อนค่ะแป้งมีความหนึบข้างนอกมีกรอบนิดนึงกรุบกรุบกรุบกรุบใช่หอมมากแต่ว่ากินมานี่คือ first impression อร่อยมากจริงๆคือมะพร้าวหอมหอมมากแล้วก็นุ่มอร่อยมากอันนี้นะคะก็ใครที่อยากลองต้องมาลองเลยเพราะว่าอร่อยมากจริงนะคะก็ถือว่ามาลองกันได้เป็นขนมหนึ่งเดียวนะคะในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะก็กับขนมเซาอังนะคะกับพี่อ้อมนะคะก็

หรือว่าใครอยากไปตามบูธต่างๆก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่อมคะก็ถือว่านี่คือความน่าอัศจรรย์ของอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะที่สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะหลังจากที่เราได้ชิมขนมเซาอังอร่อยๆไปแล้วนะคะอีกหนึ่งที่ที่เป็นคาเฟ่ลับของสายคาเฟ่ที่จะต้องไปนั่นก็คือทำโฮมคาเฟ่ซึ่งบรรยากาศจะดีขนาดไหนเดี๋ยวแพมพาไปดูกันค่ะ

จุดสุดท้ายที่แบมพาทุกคนมาในวันนี้นะคะคือทำโฮมคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สุดน่ารักที่มีบรรยากาศสบายสบายเงียบสงบเหมาะกับสายคาเฟ่แบบธรรมชาติพอได้มาแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะแถมที่นี่ยังมีจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินหลายมุมโดยร้านนี้นะคะมีการทำขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านใครที่มาก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะคะก็จะมีความสบายมีความสงบเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกลับไปฝากอีกด้วยล่ะค่ะและนี่นะคะคือทั้งหมดของรายการเมืองไทยวิดีค่ะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ชนกมีเรนแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้

ที่ทำยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อกติบาลยานตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมบางทีแห้งแล้งธุรกันดารพี่น้องประชาชนไม่มีอาชีพนะครับหลังจากการศูนย์ศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันฟาร์มที่นี่ที่มากขึ้นติดตามเรื่องราวนี้ในรายการของเราครับ

จาก20ปีที่สมเด็จพระบรมปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับทำให้พื้นที่แห่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไป

0: ฟายชีพให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันกับท่านผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟาร์มที่นี่ต้องบอกว่าณปัจจุบันมีความสมบูรณ์แบบสร้างอาชีพมีสมาชิกเข้าอยู่ในกลุ่มหมุนเวียนกันพออยู่พอสมควร
1: ครับผมครับ
0: ถามจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มตัวอย่างที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไง
1: ตั้งแต่วันที่นะครับวันที่13ธันวาคม2548นะครับเรื่องในบรรยากาศท่านสมเด็จพระพันปีหลวงครับท่านเสด็จออกเยี่ยมราษฎรนะครับในโซนจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนะครับท่านพักแรมที่พระตำหนักภูผาณจินีเวศท่านเสด็จที่บ้านดอนม่วงพัฒนานะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับถวายฎีกาของานทำหน่อยอย่างเงี้ยครับของานทำท่านก็มีพระราชให้จัดทั้งฟาร์มตัวอย่างนี้ขึ้นนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2549
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งฟาร์ม
1: ใช่ครับก
0: ็วันแรกที่ภาพในวันนั้นที่มีการเริ่มมีฟาร์มในพื้นที่ลักษณะพื้นที่เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ลักษณะเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะครับที่โดนทำลายโดยชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยมีอาชีพเผาถ่านขายนะครับเผาถ่านแล้วก็ทำลายป่าไม้โดยหาของป่านะครับแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของอุทยานป่าดงหมูนะครับของกรมทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับทางมูลที่ส่งเสริมลิปชีพนะครับนักการฟาร์มตัวอย่างก็ขอใช้พื้นที่100ไร่นะครับแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพื้นที่เพิ่มอีกเกือบ80ไร่นะครับก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ180ไร่นะครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้พื้นที่ป่าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราได้ปลูกป่าอาหารนะครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาผลิตกล้าไม้พวกไผ่หวายนะครับแล้วก็หมากเม่านะครับแล้วก็ปลูกเป็นอาหารป่าชุมชนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอยู่มีกินก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: แล้วค่อยไปทำมีกิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษด้วยนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงหมูป่าพันธุ์หน้ายาวนะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็กิจกรรมไม้ผลนะครับแล้วมีกิจกรรมการผลิตเห็ดด้วยเห็ดคอนขาวเห็ดนางฟ้านะครับเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เข้ามารับการฝึกอบรมและนำไปประกอบอาชีพได้นะครับพื้นที่ป่าสีเขียวเราเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนครับ
0: ครับผมกิจกรรมที่จัดขึ้นในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แน่นอนว่าเริ่มต้นกับเป็นของกรมสัตว์ป่ามาดูเรื่องของการขยายพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ป่า
1: ใช่ครับ
0: สร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพอเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมมากขึ้นกิจกรรมในนั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้วคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นใครยังไงครับ
1: กิจกรรมหลักๆนะครับมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็มีกิจกรรมพืชผักและกิจกรรมปศุสัตว์และประมงนะครับชาวบ้านที่ได้รับเข้ามาในโครงการนี่ก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงบ้านดอนม่วงบ้านคำฮีหรือบ้านละแวกใกล้เคียงไม่ไกลจากโครงการนักนะครับก็คัดเอาคนที่ขยันนะครับแล้วก็รักในการเกษตรแล้วก็มีความไม่มีที่ไปแล้วครับไม่มีที่จะแล้วก็เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วยเราช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาทางสังคมด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็รับมาช่วงแรกๆก็เกือบ200คนนะครับแรกๆแต่ปี448 49นะครับก็ให้มีค่าตอบแทนด้วยกับวันละ100บาทนะครับก็เป็นค่าตอบแทนไว้ให้สมาชิกได้ใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับก็คัดเอาคนที่เก่งๆมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีองค์ความรู้ประกอบไปด้วยแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรนะครับหรือประมงปศุสัตว์จะมาให้ความรู้ตลอดทุกเดือนนะครับจะมาติดตามผลด้วยนะครับในส่วนตรงนี
0: ้ครับถือเป็น

0: การที่มีการคัดคนตามคุณสมบัติแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยนอกจากมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ก็เติมความรู้ใหม่เข้าไปอีก
1: เติมองค์ความรู้ใหม่อีก
0: สายพันธุ์ต่างๆที่เรามีการปลูกเพื่อจะเป็นฟาร์มตัวอย่างแน่นอนฟาร์มตัวอย่างก็ต้องมีอะไรที่จะสามารถที่เป็นตัวอย่างและขยายผลในพื้นที่กัน
1: ครับ
0: ในฐานะผู้จัดการเองมองเรื่องของฟาร์มตัวอย่างเพื่อจะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อยู่ในฟาร์มอย่างเดียวมันต้องส่งต่อถึงพื้นที่โดยรอบที่นี
1: ่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็พื้นที่โดยรอบที่เราโคตรส่งเสริมจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนแล้วก็คณะศึกษาดูงานนะครับส่วนเกษตรกรที่อบรมกับเราแล้วเราจะไปติดตามผลที่บ้านด้วยว่าได้ทำจริงไหมได้รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะครับเราติดตามกว่าเกือบ20กว่ารายนะครับที่เป็นสมาชิกของเราเพราะเราก็ไปติดตามทุกปีนะครับแล้วรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะครับจากวันละ150 160บาทเนี่ยเขาก็มาปลูกผักพืชผักปลอดสารพิษนะครับแล้วไปจำหน่ายให้เขาก็จะได้ประมาณ 6-7,000 ถึง 10,000 ก็มีครับครอบครัวเกษตรกรดีขึ้นมากครับเกษตรกรเยอะครับแล้วก็เราไปทำแปลงเกษตรให้กับโรงเรียนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมปลูกผักให้กับครอบครัวแล้วก็ขยายผลต่อรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่มาเรียนต่อนะครับเราก็มีการส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ
0: คือแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ปลูกเป็นฟาร์มตัวอย่างเด
1: ีย
0: วเราเน้นในเรื่องของปลอดสารเคมี
1: ครับปลอดสารพิษ 100% ครับเพื่อจะได้เพื่อรักษาสุขภาพให้มันสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุดนะครับก็เราก็ใช้พวกจุลินทรีย์ในท้องถิ่นนะครับมาช่วยในการปรับปรุงดินแล้วก็มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินนะครับมาทำเป็นปุ๋ยปรุงแต่งสูตรของพอดอสูตรพอดอมาช่วยส่งเสริมมาสนับสนุนเรื่องปุ๋ยตรงนี้ด้วยนะครับก็องค์ความรู้เนี่ยก็การปรับปรุงพัฒนาดินเพราะดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับมันเสื่อมมันไม่มีธาตุอาหารเลยนะครับตั้งแต่แรกเราพัฒนามาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วก็จะขยายผลต่อเนื่องในทุกๆปีให้กับเครือข่ายเกษตรกรและโรงเรียนทั่วจังหวัดมุกดาหารนะครับ
0: ผมถามการทำงานหน่อยสิครับว่าพอเรามีฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเองเนี่ยเราต้องมีการรายงานข้อมูลกลับไปเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ไหมครับว่าในพื้นที่ยังมีโครงการนี้อยู่เนี่ยถือว่ายังดำเนินการได้แล้วตอบสนองความต้องการของประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ยังไงครับ
1: ในส่วนหนึ่งก็ส่งรายงานทุกเดือนนะครับทุกเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาทางหน่วยทางกรุงเทพมหานครทางสำนักพระราชวังได้ทราบทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางข้างในนะเขามีนโยบายท่านมีนโยบายให้ส่งเสริมให้มีเกษตรกรมีงานมีอาชีพทำมีองค์ความรู้แล้วก็ขยายผลต่อเนื่องสมเด็จพระพันปีหลวงก็ให้ว่าขาดทุนคือกำไรของฉันขาดทุนของฉันคือกำไรของชาตินะครับก็ในส่วนนี้เราก็เป็นภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในสวนของพ่อพันปีด้วยนะครับ
0: ครับถามนิดนึงนอกจากการปลูกที่เป็นตัวอย่างละมีคนถามต่อว่าเราบอกว่าปลูกเป็นการเป็นฟาร์มตัวอย่างมีผักหลากหลายชนิดม
1: ี
0: ครบทั้งเกษตรกรรมมีปศุสัตว์อยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เราได้มาภายในฟาร์มเราบริหารจัดการยังไงฮะ
1: คือผลผลิตที่ได้มาจากฟาร์มเนี่ยครับเราก็จะนำเก็บขึ้นมาจากแปลงแล้วเราก็จะมานำไปที่ห้องคัดขนาดบรรจุภัณฑ์มาคัดแยกก่อนไซส์ตรงไหนตกเกรดแล้วก็ไม่เอานะครับแล้วก็คัดเอาแล้วก็บรรจุหีบห่อนะครับแล้วก็นำไปขายไปจำหน่ายที่ศูนย์ราชการบ้างนะครับเป็นสถานีอนามัยเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ตามครัวเรือนนะครับศูนย์ราชการมีออกบูธต่างๆในงานสำคัญในงานช่วงสำคัญเราก็จะไปจัดบูธจัดนำผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปจำหน่ายนะครับรายได้ต่อวันก็วันละเกือบเฉลี่ยวันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันนะครับก็เฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 3 ถึง 40,000 บาทนะครับครับผมในส่วนผลผลิตที่ปลอดสารพิษเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ที่ปลอดสารพิษให้กับร่างกายเราก็จะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงครับเนื่องจากผักพืชผัก

0: ทางท้องตลาดนะครับมีสารพิษเจือปนมากมายเนี่ยเราก็เป็นจุดเด่นในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ครัวโลกได้ในส่วนหนึ่งที่พระพันตีท่านดำริไว้นะครับ
1: ได้ว่าคนในพื้นที่ก็รู้จักฟาร์มนี้อย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: เป็นฟาร์มเหมือนป่าปลอดสาร
0: ปลอดสารเลยครับถ้าอยากมาถ้าถามหาพืชผักปลอดสารพิษต้องมาฟาร์มตัวอย่างที่เดียวครับที่จะได้ของแท้แล้วไม
1: ่มีคุณภาพมันด้วย
0: คุณภาพ
1: ทีนี้นอกจากการที่เราให้ความรู้กับคนในพื้นที่แล้วหน่วยงานองค์กรหรือคนมาศึกษาดูงานที่นี่มีมากน้อยขนาดไหนครับหรือเข้ามาติดต่อยังไงบ้างในการเข้ามาดูงาน
0: ในส่วนหนึ่งก็จะติดต่อมาจากทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลพนทรายแต่ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ละจังหวัดนะครับจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับมาดูงานให้เราแล้วก็มีคณะโรงเรียนจากสกลนครมาดูงานเกือบร้อยคนนะครับมาดูงานที่เรานะครับซึ่งเฉลี่ยปีนี้ก็รับคณะที่ดูงานของเราก็เกือบ500กว่ารายครับผมถือว่าประสบความสำเร็จในการขยายผลในช่วยให้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของฟาร์มตัวอย่างให้กับคณะดูงานต่างๆได้รับทราบรับรู้ด้วยครับ
1: ครับผมถามเพิ่มเติมว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบเทียบหรือมองการเติบโตฟาร์มนี้สามารถเดินหน้าด้วยตัวของเขาเองได้ไหมครับ
0: ก็สามารถเดินด้วยตัวเขาเองได้แต่ต้องมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับขาดตรงการประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มตัวอย่างตรงนี้ครับ
1: ครับผมถ้าจะให้บอกถึง ความสำเร็จของที่นี่แน่นอนว่าต้องประชาสัมพ
0: ัน
1: ธ
0: ์
1: บอกกล่าวไปถึง
0: บอกต่อ
1: นอกจากคนในพื้นที่แล้ว
0: คนนอกพื้นที่
1: จะรู้จักมากยิ่งขึ้นว่าที่นี่มีความสำคัญถ้าจะฝากไปถึงพี่น้องคุณผู้ชมที่รับชมนี่คือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญจากพระพันปีหลวงที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีมีพืชผักเขียวแบบนี้สร้างรายได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิกแบบนี้แล้วเนี่ยกว่าจะเป็นแบบนี้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายสิบปี
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าอยากสะท้อนถึงคนที่จะเข้ามาเรียนรู้มาเห็นการเติบโตที่นี่อยากจะบอกเขายังไงบ้าง
0: ก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจนักศึกษานักเรียนหรือประชาชนทั่วไปนะครับเชิญที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระพันปีหลวงได้นะครับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนานะครับตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับผมนอกจากมา ดูงานเรายังได้ผักที่ปลอดสารไปด้วยเรามาดูมุมมองแนวคิดวิธีการจัดแปลง หรือได้ต้นแบบไอเดียต่างๆ เอาไปปรับใช้และก็เห็นรอยยิ้มของสมาชิกที่นี่ด้วยขอบคุณท่านผู้จัดการของเราด้วย
0: ครับขอบคุณครับ

ครอบครัวอยู่จ้ะก็ดีใจอยู่ถ้าว่าเพิ่นไหนเป็นแบบนี้ก็ดีใจอยู่ภูมิใจอยู่จ้ะก็ค่อยความไปหางานข้างนอกนานาจ้ะเพราะมันนี่มันก็ค่อยเหนื่อยอยู่เพราะมันเป็นงานประจำนะแต่เฮ็ดข้างนอกมันก็เมื่อยแล้วเพราะว่ามีแต่ผู้เฒ่าเนี่ยก็ร้ายนะนะเพราะผู้เฒ่าเขาก็เฮ็ดไปเฮ็ดบ่ได้อยู่นี่ก็ถือก็สร้างเพิ่นเพราะทั้งเถื่ออาชีพเฮาได้แต่เฮาก็มาปลูกอยู่เฮือนก็เลยอยู่ได้กินอยู่นี่คือกันนะก็บ่ได้ค่อยไปใส่มีแต่ข้าวนี่ข้างนอกก็บ่ได้ไปมีแต่เขาไม่เฮ็ดไปนี่

0: ที่ฟาร์มตัวอย่างที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับก็มีสมาชิกมาทำงานเป็นจำนวนมากนะครับหนึ่งในนั้นมีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงกันด้วยคุยกับคุณแม่บุญทันกงนะอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับบรรยากาศวันนั้นเล่าให้ผมฟังที่นิดนึงนะครับว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่เป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระพันปีหลวงด้วยวันนั้นชาวบ้านอยู่ตรงไหนในพื้นที่ฮะ
1: อยู่ตรงที่ตรงกลางลูกแม่มาอยู
0: ่คนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แล้วก็มีโอกาสเข้ามาที่นี่แล้วเห็นชีวิตของคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเราเปลี่ยนไปไหมครับเรามีความตัวอย่างแบบน
1: ี้เปลี่ยนไปทุกคนก็ดีใจมีความตัวอย่างที่ได้มาทำอยู่ที่นี่นะทุกคนดีใจมากมันใกล้บ้านเดินไปเดินมาแล้วก็สบายไม่ไกลเนาะไปมาก็สบายง่ายทุกอย่างลูกเราปลูกฝังเราก็มีให้ส่งให้ว่าหน้าขายทุกอย่างเรามีแล้วก็เก็บไปบ้านกินเล็กๆน้อยๆทุกวันได
0: ้ครับ
1: เราก็สบายเราไม่ได้ซื้อนะ
0: ผมถามสักนิดนึงก่อนที่สมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จมาที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เป็นยังไงบ้าง
1: เขายากจนนะบ้านยากจนนะบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยเขาจนแล้วก็ตำบลพลทรายเราก็ปรึกษากันแล้วก็เฮ็ดโครงการยื่นขอก็มาได้ดอนม่วงพัฒนาผ่านแล้วก็ได้น่าจังได้ลูกเขาจนหมู่บ้านยากจนแต่ก่อนนะจ้า
0: พอมีโครงการนี้คือชีวิตความเป็นอยู่คนเปลี่ยนไปเลย
1: แม่ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเนาะแต่ก่อนมันลำบากมันไม่มีทำแบบนี้เนาะ
0: ภูมิใจไหมฮะว่าเรามีโอกาสครั้งหนึ่งได้รับเสด็จพระพันปีหลวง
1: ดีใจ
0: และครั้งในชีวิตเราก็มีโอกาสสนองงานพระองค์ท่านมาเป็นสมาชิกตัวเล็กๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างภูมิใจแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: ภูมิใจมาก 100% เลยค่ะยายไปอยู่ที่อื่นยายยังมาคิดถึงนะคิดถึงฟาร์มนี่ไปไม่ได้เลยคิดถึงเนาะมันเพื่อนก็เยอะทำก็ดีหัวหน้าเขาก็ใจดีอยู่กันก็สบายภูมิใจมาก
0: เป็นสิ่งนึงที่โครงการของพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับเรา
1: จ้าร
0: ู้สึกถึงคิดถึงพระองค์ท่านยังไง
1: คะคิดถึงพระองค์ท่านมาอุปถัมภ์เราขึ้นมาดีมากชีวิตคนเราถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้เลยท่านมาให้เราก็มีความรู้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ทั้งได้มีกินลูก
0: การเข้ามาทำที่นี่เราเข้ามาด้วยใจของเราเลย
1: นี่ด้วยใจลูกด้วยใจมันรักใจมันอยากทำเนาะ
0: บอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้อยู่กับฟาร์มตัวอย่างที่เป็นเหมือนต้นแบบให้กับคนในพื้นที่แล้วก็หลายคนเข้ามาที่นี่รู้สึกยังไงแล้วก็ฝากบอกถึงคนที่มีโอกาสจะมาเรียนรู้มาศึกษาวิธีการทำที่นี่หน่อยครับ
1: ผักชาวบ้านนะที่เรามาทำที่นี่เรารักใจมันรักนะคนรุ่นใหม่ต้องไม่มียายแล้วคนรุ่นใหม่ต้องมาทำต่อน่าจะทำได้ถ้าใจรักถ้ายายังทำได้รุ่นใหม่ต้องมาทำได้ลูก
0: ครับผมนี่คือเรื่องราวของคุณแม่บอกว่าเป็นเหมือนชีวิตในชีวิตที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคือเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ค่อยๆเรียนรู้ปลูกฝังตรงนี้กันไปที่สำคัญคือทุกคนมีโอกาสทำได้อย่างแน่นอนและก็พร้อมเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ

ลำบากมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะก็เลยเข้ามาหาหัวหน้าอยากมาทำงานเพื่อมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวค่ะหัวหน้าบอกว่าไม่มีงานก็เข้ามาช่วยทำงานก็ได้หัวหน้าบอกว่าทางนี้ยินดีช่วยเหลือทำแปลงผักค่ะปลูกผักเพื่อให้หัวหน้ากลับไปหาได้นะคะอนุญาตหัวหน้าก็ให้ไปใจดีใจตื่นตันใจค่ะที่พระองค์ท่านได้เห็นแบบว่าเห็นที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็ดีใจค่ะที่พระองค์มาสร้างตรงนี้ไว้ให้นะคะท่านนี้นะ

คุณผู้ชมครับจากรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มาเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แสดงเห็นแล้วนะครับว่าฟาร์มตัวอย่างของพ่อพันธุ์ปีหลวงสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้มีอยู่มีกินและสำคัญเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมวิทยงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
4: ่อ想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗有时候恐惧阻止我们迈出

0: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วพูดอะไรจะไม่ออกเลยเพราะก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาทางปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็จะ
1: เชิญทุกท่านได้มาสัมผัส
2: ยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นจากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีทีวีของคนอีสานสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่7ค่ะสวัสดี
4: ค่ะ
3: พี่เปียกหรือว่าอาจารย์เปียกอาจารย์นิตยา
5: อาจารย์นิตยาซึ่งเป็นผู้มากด้วยความรู้แชร์ประสบการณ์ของการเจริญเติบโตที่สมส่วนได้สัดส่วนและที่สำคัญภาพการดูแลเรื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเด็กด้วย

0: ทั้งหมดเรื่องแรกที่จะมาคุยเรื่องของ
1: เวลาจะใกล้เปิดเทอมเนาะผู้ปกครองจะเริ่มเข้าไม่เคยออกนอกบ้าน
0: อยู่ตั้งแต่กับพ่อกับคุณแม่คุณตาคุณ
1: มันก็ต้องมีขั้นตอนเลยเน
0: า
1: ะพูดในมุมขั้นตอนจริงๆแล้วเปลี่ยนความกลัวเป็นความตื่นเต้นมันก็ต้องมีขั้นตอนแหละก่อน
0: ความพร้อมเพราะคุณลูกๆเนี่ยย
2: ัง
0: ไม่ได้ไปโรงเรียน
2: ใช่ระวังแผน
1: ใช่ซ้อมแต่งตัวปรับเวลาชีวิตทุกอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องพูดกับเขาไปด้วยนะคะมวลข้อมูลต่างๆที่เราพูดกับเขาอย่างแรกคือปรับเวลาชีวิต
0: กิ
1: ว
0: ยังไง
1: ช่วยชีวิตตัวเองฝึกสกิลทักษะ
0: ผูกรองเท้าเองติดกระดุมเองใส่เสื้อผ้าเอง
1: ใช่เราต้องเริ่มฝึกให้ลูกเรามีความสามารถในการดูแลตัวเองบ้าง
0: เบื้องต้น
1: ใช่แต่ที่เราทำให้ทุกอย่างเนี่ยเราลองปล่อยให้เขาโชว์ความสามารถดูฝึกสิ่งต่างๆที่เรากังวลใจว่าเอ๊ะไปอยู่โรงเรียนจะมีใครช่วยทำให้ไหมเขาจะทำได้หรือเปล่าเราคือคนที่เตรียมเขานี
0: ่
1: ฝึกเลยค่ะ
0: ครับ
1: ฝึกจากกินข้าวจากที่เราเคยป้อนให้ตลอด
0: ให้น้องกินเอง
1: ให้น้องกินเองฝึกใส่รองเท้าเองฝึกเก็บของเข้าที
0: ่
1: เอาของเรียงรายไว้อันนี้กระเป๋าหนูนะหน้าตากระเป๋าหนูเป็นแบบนี้ผ้าเช็ดตัวหนูเป็นแบบนี้นมหนูเป็นกล่องแบบนี้นะลูกฝึกทุกอย่างให้เขาให้เขารู้ทุกอย่างล่วงหน้าหนึ่งปรับชีวิตเวลาชีวิต2ฝึกสกิลช่วยเหลือตัวเองช่วยชีวิตตัวเอง
0: อันนี้สำคัญ
1: อย่างที่3ในเมื่อเด็กไม่เคยเห็นโรงเรียนเป็นยังไงมันก็ต้องมี
0: พาไปดูก่อน
1: มันต้องมีสเต็ปแบบผ่านนิทานไหมเล่านิทานโรงเรียนของหนูก็เล่าไปเล่าไปก็พูดถึงบริบทจริงอะค่ะตามนิทานแต่เล่าอย่างเดียวมันยังไม่อิน
0: อ
1: ะแสดงให้ดูเลยค่ะบทบาทสมมุติที่บ้าน
0: สอดแทรกกิจกรรมการ
1: แสดงคุณพ่อเป็นครูใหญ
0: ่ครูใหญ่
1: คุณแม่เป็นเพื่อนร่วมห้องน้องเป็นนักเรียนในห้องก็เล่าเลยอย่างนี้อย่างนี้สวัสดีคุณครูทักทายกอดพาเข้าห้องวิ่งเล่นเรียนลงสนามเด็กเล่นอาบน้ำกินข้าวกินนมนอนสร้างบรรยากาศไงคะ
0: แต่ต้องสอดแทรกประสบการณ์ที่ต้องน่าตื่นเต้นต้องอยากไปเจอให้เขาอยากเจอด้วยนะ
1: ที่โรงเรียนมีสไลเดอร์ใหญ่
0: ใช่อ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ใหญ่กว่านี้นะเจอเพื่อนมากกว่านี้อะไร
1: ในเมื่อตัวที่สื่อสารกับเด็กได้ดีคือละครและการและนิทานเราก็ต้องทำให้เขาทราบเรื่องราวเหล่านั้นผ่านนิทานแต่อย่าลืมหัวใจสำคัญคือบทสุดท้ายของการแสดงบทบาทสมมตินั้นอย่าลืมว่าอ๋อถึงเวลาเลิกเรียนแล้วคุณแม่มารับกลับบ้าน
0: อย่า
1: ลืมบทแม่มารับกลับบ้านเด็ดขาด
0: ทำไมครับทำไมคร
1: ับเขาก็จะคิดว่าไปโรงเรียนแล้วไม่ได้กลับบ้านมันต้องมีแบบบทช่วงท้ายของการแสดงละครหรือนิทานที่เราเล่าว่าตื่นนอนขึ้นมาหลังจากนอนกลางวันล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนชุดดื่มนมรอแม่มารับกลับบ้าน
0: ต้องมีซีนรอคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยรับกลับบ้าน
1: เพราะเด็กจะจำทันทีว่าอ๋อไปโรงเรียนแล้วมีการรับกลับบ้าน
0: มีการกลับบ้านนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือ3อย่างแล้วนะปรับเวลาชีวิตเพิ่มสกิลทักษะช่วยเหลือตัวเองเรียนรู้ผ่านนิทานบทบาทสมมุติ
2: เรียนรู้ผ่านบทบาทสมมุติ
1: ใช่ค่ะและอันที่4ก็คือเรื่องของการไปดูสถานที่จริง
0: ไปดูจริงเลย
1: ใช่ค่
2: ะ
1: วันที่คุณไปพาไปสมัคร
0: ครับ
1: คุณควรจะพาลูกไปด้วยไปสมัครไปพูดคุยให้เขาได้เห็นสถานที่ให้มีโอกาสที่คุณจะได้แนะนำอ๋ออันนี้สนามเด็กเล่นโอ้โรงเรียนแห่งนี้แม่จะพาหนูมาเรียนนะแล้วแม่จะมารับตอนเลิกเรียนได้เขาให้เขาได้มีโอกาสเจอคุณครูเจอหน้าคุณครูไม่ใช่แบบมาเรียนมาแรกคนนี้คือคนแรกวันแรกจะเป็นผู้ปกครองสมมติว่าอันนี้เป็นคุณแม่นี่เป็นคุณครู
0: ค
1: ุณครูคะนี่นั่นนี่เด็กเขาก็มองเน
0: า
1: ะ
0: ได้เจอกันจะมาอยู่กับใครเป็นคนแปลกหน้า
1: ก็คือ4เทคนิคค่ะรู้ผ่านนิทานบทบาทสมมุติก่อนแล้วไปดูสถานที่จริง
2: เห็นว่ามีคาถาด้วย
0: จริงเหรอ
2: ต้องมีคาถา
1: คาถาสำคัญในการส่ง
0: เห็นไหมคราวที่แล้วอะไรนะไข่โดด
1: นม
0: นอนอันนี้แหละครับ
1: คาถาสำคัญก็คือเรื่องของการส่งด้วยรอยยิ้มและใจ

0: แข็งแต่ว่ามันจะมีความ
1: ใจแข็ง
0: ใช่ค่ะต้องใจแข็งแต่อย่าลืมว่าความใจแข็งไม่ใช่การทอดทิ้งเพราะเราเตรียมมา4เทคนิคแล้วนี
2: ่ใช่
0: ไม่ใช่เราไม่ได้เตรียมเลยแล้วแบบ
3: เตรียมมาแล้ว4ขั้นตอนแล้ว
0: ใช่เราต้องเตรียมมาแล้วพอถึงวันก็คือส่งด้วยรอยยิ้มและใจแข็งหันหลังออกมาเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันดูโหดร้ายไปไหมเราเตรียมมาแล้วละหนึ่ง
3: ครับ
0: สองการที่เราแสดงความมั่นใจว่าทำให้เด็กมั่นใจด้วยว่าเอ้าพ่อแม่มั่นใจในคนนี
3: ้
0: พ่อแม่มั่นใจในสถานที่แห่งนี้เขาส่งเรากอดหอมบอกลานัดเวลามารับเสร็จแล้วหันหลังเดินจากไปไม่หันมาทำหน้าเศร้าอะไรเลยแสดงว่าที่นี่แหละคือที่ที่ฉันต้องอยู่และปลอดภัยพ่อแม่มั่นใจและจะกลับมารับ แต่ถ้าพ่อแม่หันมาอ่ะยังไงล่ะลูกจะร้องไห้ไหมเด็กเขาจะสัมผัสได้ว่าเอ้าตรงนี้มันไม่น่าอยู่หรอ
3: คุณสร้างความลังเลให้เด็กเกิดความลังเลแล้ว
0: คาถาก็คือส่งต่อด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจ
3: ใจแข็ง
0: ใจแข็ง
3: ใจแข็ง
0: ใจแข็งหันหลังเดินออกมา
3: อันนี้เรากำลังพูดถึงการไปส่งเด็กเรียนอนุบาล
0: ใช่เมื่อเราทำ4เทคนิคนั้นแล้วตอนสเต็ปส่ง
3: ครับ
0: มันก็จะเป็นแบบนั้น
3: แล้วเคสที่เราเจอหนักสุดเลยที่แบบไม่เอาไม่อะไรแล้วต้องตัดสินใจยังไงครับอาจารย์ฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็ให้เวลากับเขาค่ะส่วนใหญ่เคสที่เราเจอจะเป็นการดูแลแบบไม่ค่อยได้ออกข้างนอกบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัว
3: เจอครูแล้วต่อให้เตรียมตัวมาเลยเตรียมตัวมาทั้งแง่ร้องไห้ไม่เอาแล้วสะบดคำ
0: ให้ผู้ปกครองทำแบบสเต็ปนั้น
3: ผู้ปกครองกลับไปก่อนแล้วให้ผู้ปกครองไปก่อน
0: กอดล่ำลาเราก็ลาน้องค่ะนัดน้องนะคะจะมารับเที่ยงนะวันแรกสัปดาห์แรกรับเที่ยงใช่ไหมกอดถามว่าเมื่อกี้ถามว่าถ้าเขาไม่เอาแล้วหรอ
3: ไม่เอาเลย
0: เราก็จะเขาจะดิ้นแหละแต่เราไม่อยากให้แม่แบบใช้วิธีการแบบแอบหนีไปกอดไว้แม่ก็สงสารลูกไงไม่ส่งต
3: ่
0: อเราก็ต้องรับส่งต่อกลับบ้านไปนัดกันแล้วไงคือเขาไม่เคยบ้าน
2: เหมือนว่าสิ่งสำคัญคืออยู่ที่วันแรกอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่วันแรก
3: ใช่ใช่
0: ใช้คำว่าครูที่มีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: ครูที่มีอยู่จริงหมายความว่าอ้อมกอดเนี่ยอบอุ่นพร้อมที่จะฟังเขาระหว่างที่เขาดิ้นร้องไห้ถีบตัวอยู่นั้นคุณอาจจะค่ะเข้าห้องกันไหมคือให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจไปบอกว่าหยุดร้องไห้ตอนนี้เลย
3: ไม่ได้ไม่ได
0: ้เดี๋ยวมาวาดรูปกันอย่างเงี้ย
3: ทำไงครับ
0: มันก็มีคนที่ปรับตัวได้เราถึงมีสัดส่วน
3: แม่บายบายไปเลยแม่กลับเลยเดี๋ยวหนูอยู่กับคุณครูต่อ
0: นั่งขวาไม่เป็นไรค่ะครูฟังอยู่อะไรนะอ๋ออย่ากลับบ้านอ๋อไม่เป็นไรค่ะ
3: คุณกล่าวว่าอ๋อเดี๋ยวคุณครูจะตามให้นะคือก็ไม่ได้ห่างหายเด็กก็จะรอเวลานั่นแหละไปเรื่อยๆเรานั่นแหละ
2: เขาพูดก็ฟังเขา
0: เพราะว่าเด็กวัยประถมวัยเนี่ยเนาะวัยกติกาของเราคือเที่ยงแม่จะมารับนะลูกนะอะไรเงี้ยค่ะ
3: ทั้งหมดนี่คือการเตรียมตัวว่าเล่านิทานให้ฟังจนพาไปดูครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
4: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาแคบและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่าผิดปรุงแต่งกลิ่นรส

0: ุหรี่ไฟฟ้าไปเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: เรามาพูดคุยกันต่อค่ะในรายการมองอีสานผ่าน NMT เรื่องของการเตรียมสู่การเข้าสู่ศูนย์การ
3: เรียนคือเราจะดูตั้งแต่ถ้ามาดูตอนที่ใครที่ยังไม่เปิดเทอมก็ได้หรือเปิดเทอมไปแล้วก็เตรียมรับมือกับรุ่นต่อๆไปก็ได้
2: แต่ปรับตัวทั้งกับก้าวแรกที่จะส่งเขาไปโรงเรียนก้าวแรกที่จะส่งเขาออกจากอกออกจากบ้านเราไปสู่โรงเรียน
3: ใจต้องแข็งนะ
2: ใช
3: ่ใจต้องแข็ง
4: ยิ้มส่งหันหลัง
3: ส่งยิ้มส่งแล้วครูจะรับไม้ต่อเองอ่ะช่วงนี้มาคุยเรื่องของบทบาทกันหน่อยบทบาทหน้าที่ของคุณครูและผู้ปกครองช่วงที่เปิดเทอมไปแล้วต้องทำยังไงแต่ละคนมีบทบาทยังไงกันบ้างครับพี่เปียครับ
5: ค่ะก็จริงๆแล้วการดูแลเด็กประถมวัยเนี่ยจะมองเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เนาะมันต้องเป็นสองพลังสองพลังคือที่
3: บ
5: ้านและที่ศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าเด็กเขาก็ยังเรียนรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับบ้านไปนะคะสองเมื่อกี้พูดคำว่ารับไม้ต่อเพราะนั้นเขาต้องมีความรู้สึกว่าการที่เขาได้มาอยู่ศูนย์เด็กๆเนี่ยคนที่ดูแลเขาต่อเนี่ยมันก็มีความอบอุ่นมีความสุขแล้วก็มีความรักไม่ต่างจากที่บ้านนะสองพลังก็คือบ้านและโรงเรียนเนาะหลักการก็คือทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าการอยู่บ้านกับที่โรงเรียนไม่ได้แตกต่างกันค่ะมันก็จะมีขั้นตอนอยู่ในเทคนิคต่างๆในบทบาทหน้าที่ของทั้งผู้ปกครองและครูอย่างแรกเลยคือการสื่อสารข้อมูล
3: คุณครูใช่ไหมครับ
5: หมายถึงผู้ปกครองและคุณครูส่งต่อข้อมูลกันให้ชัดเจน
3: ให้ตรงกัน
5: เขาชอบอะไรเขากลัวอะไรแพ้อาหารอะไรมีโรคประจำตัวไหมอาการของเขาพฤติกรรมขณะที่คุณเลี้ยงเขามาก่อนส่งไม้ต่อ
3: ให้ครู
5: มีอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเหมือนรู้จักเขาทันทีเขาทำแบบนี้อ๋อเขากลัวเขาแพ้อาหารที่เป็นไข
3: ่
5: ค่ะทุกอย่างที่เราแสดงออกเหมือนเรารู้จักกันเน
3: ี่
5: ยเราเรียกเจอปุ๊บเราเรียกชื
3: ่
5: อมันรู้สึกอุ่นใจ
3: ใช่รู้สึกสบายใจปลอดภัย
5: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหมือนรู้จักเขาดีอยู่แล้ว
3: การเขารู้จักตัวตนของเราเขารู้จักจุดอ่อนจุดแข็งเรา
5: ใช่การส่งนี้คนนี้ติดหมอนตัวนี้คนนี้ติดผ้าเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอยู่ว่าในระยะหนึ่งเราต้องมีกระบวนการให้เขาสามารถรู้เขารู้เราส่งต่อข้อมูลเพราะนั้นครูต้องนั่งอ่านประวัติเด็กทุกคนที่จะเข้ามาในห้องคุณในช่วงเปิดเทอมนี้ให้ชัดเจน
3: แล้วเราต้องทำการบ้านเช่นเดียวกัน
5: ใช่ทำการบ้านเตรียมตัวรู้จักเขา
3: ครับ
5: ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการส่งตัวเมื่อพูดกันไปเมื่อกี
3: ้การส่งตัวรับตัวนี่แหละ
5: ใช่อันนี้ก็เป็นบทบาทครูและผู้ปกครองที่ต้องทำร่วมกันผู้ปกครองก็เดี๋ยวแม่ไปนะลูกนะ

0: เนาพนอ
1: เออมันไม่เกิดสร้างความมั่นใจให้เด็กมันจะมีผลมากในการที่เด็กจะอยู่ทั้งวัน
0: หนูจะอยู่ได้ไหมล่ะลูก
2: ได
0: ้ฝากน้องฉลาม
1: ใช่น้องฉลามชอบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปไปนะคะลูก
0: ไปนะลูก
1: เดินไหล
2: จบ
1: แบบลูกไปเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเนี่ยค่ะ
0: ต้องแบบ
1: แข็งทื่อก็ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ติดทุกเรื่องทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องใส่ใจ
1: หนูมาทำงานเหมือนหนูมาแสดงละครอยู่ทุกวันวันนี้สนุกไหมลูกเน
0: ี
1: ่ยค่ะว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยค่ะเพื่อเขาพอมีการส่งต่อข้อมูลมีการสร้างความมั่นใจและส่งเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไปทำให้เป็นความสม่ำเสมอที่บ้านด้วย
0: ครับ
1: เช่น
0: ที่บ้าน
1: แบบ
0: น
1: ี้อยู่ที่โรงเรียนกินข้าวเวลานี้คุณก็ต้องทำคือทำให้เขาเป็นบริบทเดียว
0: กันไม่ต้องทำดอกลูกไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่สม่ำเสมอ
3: ปล่อยให้เล่นแท็บเล็ตอยู
1: ่ที่3จึงเป็นบทบาทที่เรียกว่าบทบาทที่ทำให้ทิศทางการดูแลเป็นไปได้อันนี้คือบทบาท3อย่างที่มันต้องผสานความร่วมมือของทั้ง
3: เรียกว่า
1: เหมือนที่อยู่เหมือนอยู่เดย์แคร์เราช่วยฝึกให้เขาดูดหลอดไม่กินตามสบายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้
1: แล้วก็มาปรึกษาสำคัญก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจตั้งแต่การเชิญคุณมาคุยเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรการกล่าวถึงเสียงลือเสียงเล่าอ้างนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันใดกว่าไปไว้วางใจ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรจะบอกเวลาใกล้หมดแล้วนะ
3: อีกแล้ว
0: เป็น2นาทีนะ
3: อยากรู
0: ้
3: คือช่วงเราพักเบรกเนี่ยพี่ต๋อมก็ถามเรื่องของที่เนี่ยมีเด็ก English โปรแกรมด้วย
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็พี่ต๋อมก็เลยถามว่าคือเราส่งเด็กได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วเด็กเนี่ยจะได้ 100% เลยไห
0: ม
3: ซึ่งอาจารย์บอกว่าได้ 100% หมายถึงว่าได้ภาษาอังกฤษ 100%
0: มาให้ฟังอีกรอบนึงก็ได้ครับเรื่อง English โปรแกรม
1: คือ English โปรแกรมเนี่ยของเรารับตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะ
3: คะ
1: มี2กลุ่มห้องกลุ่มห้องแรกคือกลุ่มห้อง P School 2-3 ปีและกลุ่มห้องต่อไปคือ 3-4 ปีก็คือ K1 คืออนุบาล1นั่นแหละค่ะในคำว่าได้ 100% คือเรามองว่าเราประเมินเด็กทุกรอบปีสิ่งที่เราได้ในห้อง 2-3 ปีคือเด็กฟังสิ่งที่ครูสั่งเข้าใจเข้าใจประโยคคำสั่งเข้าใจประโยคสนทนาเข้าใจประโยคเวลาครูอธิบายกิจกรรมแล้วให้เขาลงมือทำ
0: ซึ่งเป็นประโยคยาวรวดเดียวเลย
3: และ
0: น้องปฏิบัติตาม
3: ได้ภาษาไทย
1: อันนี้คือเมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้วเราประเมินนะคะพอเข้าสู่ห้อง K1 อันนี้อยู่กับครูต่างชาติเริ่มมีการสนทนาพูดคุยเพราะว่าแพทเทิร์นหน่วยการเรียนมันจะมีการถามชื่อรายงานชื่อถามอายุถามบทสนทนาต่างๆใช่ค่ะมันจะเป็นหน่วยที่ขยับการพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าเด็กทุกคนความสามารถก็เลเวลต่างกันนะคะแต่เราเห็นว่าเมื่อเราประเมินเด็กเรื่องการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาสุดท้ายก่อนจบปีการศึกษาเด็กตอบคำถามครูได้เด็กสื่อสารกับครู
0: การคัดกรองด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยแต่เวลามันไม่ได้แล้วไม่เปียก
1: ฝากเดย์แคร์ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนะคะและก็ปัจจัยสำคัญคือเด็ก

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: โลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนหนองคายวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการปรับตัวและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมอย่างไรพร้อมรับฟังมุมมองจากผู้บริหารคณะครูและตัวแทนจากนักเรียน
1: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดหนองคายครับมารับชมเรื่องราวของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับประจำจังหวัดหนองคายที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในหลากหลายมิติครอบคลุมในกลุ่มวิชาต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังได้มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้ปรับตัวมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวิจัยเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านรองครับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับ
1: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลสร้างคุณภาพค่ะ
0: ครับโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายที่มีชื่อเสียง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือสะท้อนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเรียนโรงเรียนเรามีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงบ้างคร
1: ับ ก็โรงเรียนเรานะคะเปิดการเรียนการสอนเป็น6หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรแรกนะคะหลักสูตรวิทย์คณิตค่ะหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยสังคมค่ะหลักสูตรที่3หลักสูตร3ภาษาค่ะ MLP ค่ะจีนอังกฤษแล้วก็เกาหลีค่ะและหลักสูตรที่4ค่ะหลักสูตรศิลปกรร
0: ม
1: หลักสูตรที่5หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬ
0: า
1: และหลักสูตรที่6ค่ะเน้นเรื่องของวิชาการและเทคโนโลยีค่ะ
0: ครับผมแล้วเรามีการ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ภายในสูตรก็จะมี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราได
1: ้ก็คือมีวิชาเพิ่มเติมขึ้นค่ะแล้วก็มีวิชาหลักของวิชานี้ค่ะหวานซึ่งสอดแทรกเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเข้าไปค่ะโดยใช้
0: การรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราไงบ้างครับ
1: ก็มีการทำ MOU นะคะกับมหาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ค่ะก็คือมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: เราก็มีการทำ MOU ค่ะกับหน่วยงานข้างนอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็หน่วยงานที่หลักๆก็คือ KKU ก็คือมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะในการเป็นวิทยากรแล้วก็การส่งเสริมทางด้านภาษาเพิ่มเติมค่ะก็คือหน่วยงานของอบจ.ค่ะซึ่งเราก็จะได้คุณครูที่เข้ามาสอนที่เป็นชาวต่างชาติหนึ่งท่านค่ะจากของโครงการของอบจ.ค่ะ
0: ก็คือเราก็มีความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานข้างนอกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองไงบ้างครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะมีหลักสูตรของวิชา IS ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งวิชาคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะโดยผ่านสื่อ AI หรือใช้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะชมเชยค่ะระดับประเทศค่ะและได้รับรางวัลขวัญใจระดับประเทศค่ะ
0: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
1: ใช่
0: กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือผู้ชมที่สนใจหน่อยครับ
1: ก็อยากจะฝากถึงลูกๆนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะเรามุ่งเน้นถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเรากำลังสร้างให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก ICT นะคะซึ่งจะรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ
0: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปพบกับน้องๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กันครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเราจะพาไปชมบรรยากาศเหล่านั้นกันครับ

ได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้สร้างผลงานของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงการประกวดในระดับต่างๆด้วยครับ

จากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเรียนแห่งนี้ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันและการประกวดในเวทีต่างๆครับ

ก็จากปีการศึกษาที่แล้วนะคะทางสพฐก็มีนโยบายว่าอยากจะผลักดันให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ตอบสนองนโยบายนั้นโดยการเปิดวิชาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเปิดจะเป็นทางการก็คือปีการศึกษานี้ค่ะโดยที่ในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยได้มีการส่งคณะครูจำนวนหนึ่งค่ะไปอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์จากทาง Nextech ค่ะแล้วก็ทางสสวทนะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เราวางแผนว่าจะเปิดสำหรับม.ต้นกับม.ปลายเนี่ยค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดในภาคเรียนที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนวิชานี้มาให้เห็นนะคะแต่ว่าวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรก็เลยเปิดเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการจัดอบรมนะคะคอมพิวเตอร์ให้กับพวกเขาในหัวข้อของปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีรวมถึงรู้ช่องทางในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะที่วางแผนไว้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Lead Education นะคะซึ่งพัฒนาโดยสวทช.กับ Nextech นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นการฝึกการสร้าง AI อย่างง่ายโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันคิดบาย AI นะคะหรืออีกถ้าเป็นม.ปลายเนี่ยนะคะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยเราจะสอนเขาฝึกเขียนภาษา Python ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะสอนเขาเรียกใช้โมเดลพัฒนา AI จากแพลตฟอร์ม Hugging Face ค่ะเพื่อมาพัฒนา AI แล้วก็สร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Gradio ค่ะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคณะครูส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มสาระนะคะก็พยายามที่จะจัดหาเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ AI ของนักเรียนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในระดับของการฝึกพร้อม AI ตามโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ AI ค่ะต้องบอกว่าเบื้องต้นนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าคณะครูเองก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเขารู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นเบื้องหลังว่า AI มันถูกสร้างขึ้นมายังไงเขาก็จะได้ใช้ AI อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ

มื่อโรงเรียนสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ

ั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1เรียนที่นี่เพราะว่าก็มีทั้งคุณครูที่น่ารักใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่คุยด้วยก็สนุกอยู่ได้ก็สนุกค่ะก็ถ้าเป็นกิจกรรมด้านออกแบบโปสเตอร์ AI ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีจัดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ออกแบบด้วยโปสเตอร์ AI ค่ะก็ทำให้รู้ค่ะว่าเราสามารถพัฒนาความคิดเราด้วย AI ได้ค่ะออกแบบจากความคิดเราให้ AI สร้างมาเป็นภาพโปสเตอร์แบบนี้ค่ะก็ที่เคยเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นพวกตอบปัญหาเกี่ยวกับ AI ค่ะที่เคยเข้าร่วมมา

สวัสดีครับผมนายณัฐพรโทสาลีครับเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมว่ามันช่วยทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือเราจะไม่น่าเบื่อครับก็มันแตกต่างจากตำราที่เป็นอันเดิมๆครับมันก็จะไม่น่าเบื่อครับก็สนใจมากเลยครับเพราะว่ามันช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นครับก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้รับความรู้เรื่อง AI มากยิ่งขึ้นครับ

จากเสียงสะท้อนของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้สร้างเพียงความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตให้กับพวกเขาอีกด้วย

็ได้รับความร่วมมือนะคะจากมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือเป็นโครงการ KKU Smart Learning ค่ะร่วมกับมหาลัยโดยจัดการสนับสนุนนะคะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชุมชนนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณของ ICT ค่ะและยังมีนะคะการทำ MOU นะคะกับศูนย์ภาษาของหนองคายค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วยค่ะผู้ปกครองคือแกนนำหลักเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเลยนะคะก็คือได้ทำอยู่3มิตินะคะในการทำ MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะ SDQผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยการประเมินผ่านออนไลน์ค่ะคืออยากจะฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เปิดอาคาร ICT ค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะเราจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรของโค้ดดิ้งเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะก็ถือได้ว่าในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะจะทำให้การสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีนะคะยังมีบทบาทในการอาชีพทุกอาชีพเลยแทรกเข้าไปในการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะหรือหุ่นยนต์นะคะซึ่งตอนนี้รอบตัวเรานะคะเชื่อว่าทุกที่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

คุณผู้ชมครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคุณครูเองผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายภาคีที่ร่วมกันเปิดโอกาสเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนครับ

คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
9: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานล่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
3: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3 วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: วัสดีค่ะทุกคนเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาทุกคนมาที่หมู่บ้านที่เรียกได้ว่าถ้านึกถึงแล้วต้องนึกถึงหมอนขิดกับบ้านสีฐานนะคะที่อำเภอป่าติ้วค่ะที่นี่เขามีความโดดเด่นมากในเรื่องของการผลิตหมอนขิดทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาและก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับแหล่งผลิตเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนต่างๆวิธีการทำจนออกมาเป็นหมอนขิดแบบนี้ที่สวยงามนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่อยู่นี่แล้วคุณแม่สวัสดีค่ะมานี่เลยคุณแม่มานี่เลยคุณแม่นะคะคุณแม่แย้มนะคะเป็นเจ้าของร้านแม่แย้มหมอนขิดใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่คือหนูมาถึงที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคือแต่ละบ้านเขาก็จะผลิตหมอนเยอะมากเลยทำไมถ้าเราพูดถึงสีฐานทำไมเราต้องนึกถึงหมอนขิดคะแม่เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าหมอนขิดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดเลยค่ะหมอนขิดค่ะ
0: จุดกำเนิดต้นกำเนิดนี่มันมายังไงคะแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านคือแต่ก่อนนี้ทำหมอนสี่เหลี่ยมธรรมดาทำถวายพระอย่างเงี้ยนะคะทำถวายพระเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าทำเสร็จแล้วเราเอาไปนั่งขายที่ตลาดในยโสธรแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อคนที่เขาไปขายเขาก็มีแรงบันดาลใจเนาะเขาได้เงินเขาก็เลยพากันมาทำเริ่มทำเป็นหมอนขิดสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมลูกค้าก็ตอบโจทย์ดี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคำว่าหมอนขิดเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจเขาว่าหมอนขิดคือหมอนสามเหลี่ยมที่เราแบบนึกถึงกันใช่ไหมแม่แต่ว่าจริงๆความหมายของหมอนขิดนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะ
1: หมอนขิดคือผ้าลายขิดค่ะผ้าลายขิดไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป็นผ้าลายขิด
0: คือหมอนขิดนี่คือมันเป็นชื่อลายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือลายขิด
1: ลายขิด
0: โอ้แต่ว่าในเรื่องของลักษณะมันก็จะมีรูปแบบต่าง
1: ๆ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่พาหนูเดินดูหน่อยว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างคะอ่ะเหมือนตอนนี้ที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าหมอนอะไรคะแม่
1: หมอนหนุน
0: อันนี้เป็นหมอน
1: หนุนทรงโรงแรมนะ
0: อ๋อันนี้ก็คือที่เห็นนี่ค
1: ือเป็นลายขีด
0: อันนี้คือลายขีดใช่ไหมคะเราใช้วิธีการทำไงคะแม่จนมันออกมาเป็นลายแบบนี
1: ้คนโบราณเนาะเขาจับขีดกันแล้วก็ทอเองแล้วก็มันทำไม่ทันเราก็เลยเอาผ้าลายของเรานี่เข้าโรงงานโรงงานก็ทอมาให้เราเป็นลักษณะแบบนี้เลย
0: อ๋อก็คือเราก็จะมีโรงงานผลิตผ้าของเราอยู่แล้วอ๋อแล้วเราก็นำผ้ามาผลิตใช่ไหมคะแม่อันนี้เป็นแมปหมอนอะไรนะคะแม่เขาเรียกอะไร
1: หมอนหนุนโรงแรมค
0: ่
1: ะ
0: หมอนหนุนโรงแรม
1: ทรงโรงแรม
0: ทรงโรงแรมแต่ที่หนูเห็นอีกแบบนึงที่เราคุ้นชินตากันนี่คุณแม่ทางนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมอนแบบไหนคะ
1: หมอนสามเหลี่ยมใช้พิงหมอนสามเหลี่ยม
0: อันนี้เป็นหมอนสามเหลี่ยมใช้พิง
1: ค่ะลายช้างจะมีลายช้างกับลายดอก
0: ค่ะ
1: ลายขีด
0: โอเคนี่อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตากันนะคะเพราะว่าเราชอบเห็นกันแบบแต่ก่อนเนาะที่เขานอนกันเนา
1: ะ
0: ค
1: ุ
0: ณย่าคุณยายเขานอนแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแม่นอนอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นวิธีการใช้หมอนลักษณะแบบนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรคะแม่ทำไมมันถึงต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้
1: พิงหลังค่ะพ
0: ิ
1: งหลังแล้วก็มีแบบติดที่นั่งแล้วก็ติดที่นอนด้วยค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบติดที่นอนด้วย
0: ก็คือทำเป็นแบบหลากหลายแบบอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าหมอนอิง
1: หมอนสามเหลี่ยม
0: หมอนสามเหลี่ยม
1: เขาเรียกหมอนขวานหมอนขวานสามเหลี่ยม
0: แต่อีกแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนั่นก็คือตัวที่เป็นเหมือนหมอนสี่เหลี่ยมที่ทุกบ้านจะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนบ้านหนูก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าที่มาจริงๆนะคะของหมอนแบบนี้คือมันทำยังไงกระบวนการยังไงในขอได้ไหมคะชิ้นหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะแม่ที่แรกเริ่มเลยจะเป็นแบบนี
1: ้
0: นี่ข้างในเราทำไปด้วยแล้วนอกจากที่เราเห็นอยู่แบบนี้คือเราก็ยังมีผลิตเป็นแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะแม่นอกจาก
1: รองนั่งเป็นหมอนข้าง
0: คือเราทำหมดเลย
1: ทำหมดเลย
0: มีเกือบแบบที่เราสามารถใช้ได้จริงเลยแต่ทุกคนคะกว่าที่มันจะมาเป็นแบบของกระบวนการทำกว่ามันจะผ่านมาเป็นแบบนี้ได้มันหลากหลายขั้นตอนถูกไหมต้องถูกต้องไหมคะ

0: 60รูปแบบกันเลยไม่ใช่แค่หมอนสี่เหลี่ยมธรรมดาปกติซึ่งตอนนี้กันค่ะอันนี้ที่คุณแม่ถืออยู่คืออะไรคะคุณแม่คะ
1: เป็นหมอนสามเหลี่ยมค่ะ
0: อย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ย
0: อ๋อ
1: เวลาเราเย็บเสร็จแล้วกับด้านอสอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี
0: ้อ๋อ
1: ผ้าขีดละผ้าลายขีดนี้มารอบ
0: อ๋ออะไรคะแม่
1: เป็นผ้าตารางผ้ามุ้งนะคะ
0: อ๋อผ้ามุ้งผ้าตารางนี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าด้านในหมอนขีดเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะนี่อันนี้คือไส้ในของเขายัดนุ่นนะคะนี่แล้วก็มาเย็บใส่ผ้าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แต่กว่าจะเย็บมาได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเย็บตอนนี้เหมือนช่างกำลังเย็บอยู่นะคะไหนดูซิแล้วอันนี้วิธีการเย็บเราต้องเย็บยังไงคะแม่เหมือนเราต้องกลับด้านหรืออะไรยังไงคะ
1: เขาก็จะเย็บรอบไปเลยค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นการเย็บรอบเข้ามุมนี้พอเราพลิกนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยอันนี้พอนี้เลยไหมคะแบบว่าเราเย็บตรงนี้แค่นี้เลยไหม
1: ค่ะ
0: แค่นี้เลย
1: เราก็จะไปสอยหน้าหมอนสามเหลี่ยมที่เล็กๆติดด้านนั้น
0: ต่อนะคะอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หมอนสามเหลี่ยมเป็นหมอนซีมาเป็นรูปแบบของหมอนแบบเต็มรูปแบบนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในแบบนี้มีตะ

0: มตรด้วยใช้มือทำอย่างเดียวเครื่องจักรน้อยมากเดี๋ยวไปดูค่ะเมื่อกี้ดูของการเขาเรียกว่าเย็บผ้าใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอน
1: หน้าหมอนค่ะ
0: สอยหน้าหมอนแต่แอบเห็นเป็นผ้าอย่างนี้เรามีเพื่ออะไรคะแม
1: ่อย่างนี้เราก็เอามาติด
0: เดี๋ยวนะคะให้กล้องดูหน่อยนี่ทุกคน
1: มันเหลี่ยม
0: เอากรรไกรตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เย็บใส่เราต้องเย็บใส่ทุกช่องไหมคะ
1: ไม่ค่ะเราจะตรงนี้จะไม่เย็บเฉพาะช่องที่มันมี10รู
0: เฉพาะขอบมัน
1: ค่ะ
0: ลักษณะต่อ1ชิ้นนี่เราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเย็บเสร็จ1ชิ้น
1: ใครเก่งเขาก็ได้เยอะ
0: แล้วเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใช้เข็มกับได้เนี่ยก็เหมือนมันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความเล็กไหมคะแม่เพราะว่าจำนวนช่องเนี่ยมันต่างกันไหมหรือว่ามันเท่ากันทั้งหมด
1: เท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็จะเท่ากันทั้งหมดด้วยนะคะหนูอยากลองเย็บจังได้ไหมเอาแล้วได้บ่น้อหลอดบ่น้อนี
1: ่สวยไง
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสอยแบบไหนคะเนี่ยเน่าบ่
1: เน่า
0: เน่าบ
1: ่สอยซื้อ

0: ี้เป็นขั้นตอนของการยัดนุ่น
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เอานุ่นรอบตรงไส้ฟางข้าวนะคะ
0: ฟางข้าว
1: เขาจะตากฟางข้าวแห้งๆแล้วก็มามัดคล้ายๆกระบองนะ
0: ค่ะ
1: เข้าไปในลูก
0: คุณแม่หนูขอดูหน่อยได้ไหมโอ้นี่ทุกคนไม่รู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่าดูข้างในค่ะมันจะมีเป็นฟางแล้วก็มีนุ่นข้างในนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่คะแล้วทำไมเราต้องใช้ฟางอะคะเราทำไมต้องยัดฟางเข้า
1: ใส่ให้มันอยู่ทรงเวลาเราพิงนะมันจะอยู่ทรง มันจะไม่แฟบเร็ว
0: โอ้
1: แล้วก็ใช้งานได้นาน
0: โอ้ถามถึงเรื่องใช้งานได้นานต่อ1ชิ้นเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะแม
1: ่ก็เยอะอยู่นะ
0: ถ้
1: าใช้ไม่นานก็ได้ประมาณ 5-6 ปี
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่ใส่นี้เวลาเราใช้งานมันจะแฟบเร็ว
0: มันจะต้องใส
1: ่ก็ใส่เฉพาะสามเหลี่ยม
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: นุ่นไหนขอจับนุ่นหน่อยไม่เคยจับเลยอุ้ยนิ่มมากนี่ค่ะทุกคนเราได้ยัดเข้าไปใช่ไหมแม่
1: ค่ะยัดรอบตรงไส้เลยค่ะ
0: ยัดรอบนี่ค่ะมาหนูยัดช่วยแล้วก็ยังไงคะเอาไม้ซุกๆหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ซุกๆเข้าไป
1: อยู่เข้าไป
0: อยู่เข้าไป
2: อย
1: ู่ต่ออยู
0: ่แม่ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้นุ่นได้ไหมเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมอ๋อ
1: มัน
2: หนวดนะ
1: ถ้าไม่ใช้นุ่นมันก็มันหนักนุ่นเราก็เพราะว่าเรายัดแน่นมันก็หนักอยู่แล้ว
0: แล้วมันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเราด้วยเนาะอันนี้เราต้องยัดไปถึงไหนคะอันนี้ใกล้เสร็จหรือยังคะ
1: ยังต้องยัดขึ้นมาเนี่ยให้มันเต็มตรงนี้เลย
0: แล้วเราต้องดึงกระดาษออกไหมคะ
1: ไม่เอาไว้เลย
0: ก็อยู่อย่างนี้เลย
1: ก็เราเอากระดาษรอบตรงฟางข้าวไว้เลย
0: นี่ค่ะทุกคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยแบบใช้มาแล้วแบบเอ๊ะจะรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรนี่อันนี้คือไส้ในของมันเรามาหาคำตอบให้แล้วนะคะนี
1: ่ไม่ต้องตกใจ
0: มีฟางมีกระดาษแล้วก็มีนุ่นนะนี่อันนี้เรามาไขคำตอบให้แล้วนะคะหลายๆคนจะนอนแล้วเอ๊ะมีเสียงทำไมมีเสียงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็คือเราจะยัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มมันจะแน่น
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอขั้นตอนนี้แล้วไปตรงไหนต่อคะแม
1: ่ก็เราก็จะสอยปิดรูที่เรายัดเข้าไปนี่ค่ะ
0: สอยปิดรูก็คือตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ป
1: ิดเลย
0: มาค่ะมาดูสอย

0: ินรูกันต่อใกล้ๆกันนี่อันนี้คือสอยปิดรูทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ทำเหมือนเดิมปิดช่องที่เรายัดนุ่นเข้าไปนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะจับอันเมื่อกี้ตอนที่เรายัดน่ะมันจะมีเสียงกระดาษแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะโอ้อันนี้คือความลับนางฟ้านะคะทุกคนโอ้ถ้ามันแน่นมันก็จะแข็งโป๊ะอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วก็ใช้นานงานได้นาน
0: เออแล้วเราก็เย็บปิดนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเราก็ใช้ผ้า
1: อันนี้เป็นมันเป็นชนิดติดที่นอนสามเหลี่ยมติดที่นอน
0: อ๋ออันนี้สามเหลี่ยมติดที่นอน
1: ค่ะ
0: นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนมาจับดูนะคะพอมันแบบมันใสนุ่นจนเต็มแล้วคือมันแน่นมากมันไม่มีเสียงแบบฟางหรือกระดาษอะไรเลยนะคะแล้วตรงนั้นล่ะคะแม่คืออะไรคะ
1: คือที่นอนลูกระนาดค่ะ
0: อ๋ออันนี้กำลังเย็บปิดเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วเราก็ยัดแล้วก็สอยแล้วก็เสร็จค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนวิธีการทำกับทุกคนหลายๆเขาอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอนขิดมันทำยังไงแล้วแบบเคยแต่ได้ยินชื่อว่าหมอนขิดแต่ว่ายังไม่เคยรู้วิธีการทำนี่แหละครั้งนี้นะคะแบมพาทุกคนมาเปิดกู่กับรายการเมืองไทยดีๆเลยมาดูวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ชมเรื่องของกระบวนการทำแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการสนับสนุนกันหน่อยคุณแม่ขาในเรื่องของกลุ่มของเราหรือว่าร้านของแม่เนี่ยคือมีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนช่วยในเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องการโปรโมทต่างๆอะไรงี้แม
1: ่ค่ะก็พัฒนาชุมชนค่ะเข้ามาช่วยการขายการนี่แหละออนไลน์พวกนี้แหละค่ะ
0: แล้วเราจากหมอนขิดที่เราอยู่ในชุมชนเงี้ยเรากลายเป็นสินค้าโอท็อปได้ยังไงคะแม่
1: ค่ะแล้วก็คัดสรรโอท็อปได้5ดาว
0: กี่ปีแล้วคะแม
1: ่ก็ขอคัดทุก2ปีแล้วก็ไปคัดทุกปีก็ได้4ดาว5ดาว4ดาว5ดาวอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปอยู่ใช่มั้ยคะแม่และทีนี้รูปแบบไหนแม่ที่รู้สึกว่าเป็นออเดอร์ที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเลยแม
1: ่รูปแบบก็เป็นหมอนขิดนี่แหละค่ะ
0: หมอนขิดแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยม
0: แบบน
1: ี้ที่นอนสามเหลี่ยมคือขายได้ทุกอย่างแล้วก็หมอนสุขภาพนี่ขายดี
0: ตอนนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหม
1: ค่ะสุขภาพ
0: อันนี้
1: จะมีผ้าลายขิดด้วยแล้วผ้าตัวนี้ด้วย
0: อันนี้เป็นเหมือน
1: ลายชิโนริ
0: ชิโนริ
1: ค่ะ
0: อันนี้ลายชิโนรินะทุกคนเป็นลายใหม่ไหม
1: ค่ะ
0: ลายใหม่นะคะอันนี้เป็นหมอนสุขภาพใครแบบสายสุขภาพนะแม่
1: หมอนวัยรุ่น
0: หมอนวัยรุ่นนะคะน่าจะสบายมากเลยเนี่ยนี่นะคะคุณแม่มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณแม่ช่วยฝากช่องทางกันหน่อยเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาสั่งหมอนขิดของคุณแม่หรือว่ามาสั่งออเดอร์เงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่คะ
1: ค่ะก็ฝากร้านแม่แย้มหมอนขิดค่ะทางเพจแม่แย้มหมอนขิดแล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อกับแม่แย้ม0815790592 0992079339ค่ะ
0: และนี่นะคะคือเรื่องราวดีๆที่หมู่บ้านสีฐานนะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของหมอนขิดอยากมาดูวิธีการทำกระบวนการหรือว่าซื้อหน้างานก็สามารถมาได้ที่นี่หรือว่าติดต่อแม่แย้มตามช่องทางที่ได้บอกไปนะคะแต่นอกจากบ้านสีฐานของเราแล้วที่มีการผลิตหมอนขิดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือหมู่บ้านสิงห์ท่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามกันค่ะคุ้มบ้านสิงห์ท่าย่านเมืองเก่าใจกลางเทศบาลเมืองพื้นที่ซึ่งบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งเมืองยโสธรไว้ในประวัติศาสตร์จากอดีตย่านการค้าสำคัญนี้ค่ะสู่ความรุ่งเรืองในยุคอิทธิพลฝรั่งเศสบ้านเรือนตึกแถวโบราณที่สร้างด้วยฝีมือเวียดนามถ่ายทอดความงดงามของศิลปะจีนผสมยุโรปที่ยังคงปรากฏสองข้างทางจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันนี้ค่ะแบมจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวนะคะสัมผัสประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านสิงห์ท่านั่นเองค่ะ นี่ นี่นะคะจุดนี้นะคะจุดสุดท้ายที่แบมพาทุกคนมาค่ะคือหมู่บ้านสิงห์ทานะคะเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นเมืองเก่าที่ถ้าใครได้มาที่นี่นะคะก็ต้องมาไหว้รวมถึงมาหาของกินส่วนที่นี่ที่อยู่ตอนนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ทานะคะที่นี่จะมีการรวบรวมในเรื่องของประวัติต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะทุกคนค่ะเข้ามาที่นี่แล้วนะคะจะต้องมีการมาลงทะเบียนก่อนนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งเข้าชมฟรีนะคะทุกคนในโซนชั้นแรกทุกคนค่ะจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะว่าสิงคู่สิงท่าเนี่ยมาได้ยังไงนะคะเขามีความหมายยังไงตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดในการที่จะให้เราได้ศึกษาข้อมูลอ่านประวัติต่างๆนะคะแล้วที่นี่นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่บ้านสิงท่านะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของโรงหนังด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นรูปแบบฉบับย่อให้คนได้ดูเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของโรงหนังของบ้านสิงท่าเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนี่

รงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดให้เรามานั่งดูแล้วก็เป็นเหมือนการศึกษาข้อมูลนะคะเขาก็จะมีการเปิดข้อมูลให้เราดูเป็นเหมือนโรงหนังย่อมๆของที่นี่นะคะในพิพิธภัณฑ์และนอกจากตรงนี้เองก็ยังมีโซนของชั้น2ค่ะมีทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขามีการค้าขายอะไรเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันค่ะ

ทุกคนเป็นเหมือนห้องที่ทำจะที่จะทำให้เรารู้จักสีท่ามากขึ้นเป็นเหมือนแผนเมืองเป็นแมปนะคะซึ่งถ้าเข้ามาที่นี่เราก็สามารถกดได้เลยว่าเราจะอยากรู้จักสีท่าหรือว่าอยากไปดูในเรื่องของแผนที่เมืองเราก็กดได้เลยนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์แนะนำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมนะคะที่เขาก็จะระบุเป็นสีๆนะคะซึ่งเราก็ดูเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะทำให้เราได้รู้จักสินค้ามากขึ้นนั่นเองค่ะ

นชั้นที่2นี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายในสมัยก่อนนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะคะของชาวบ้านบ้านสิงห์ท่านะคะเขาก็มีการรวบรวมไว้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงสินค้าในช่วงนั้นที่เป็นที่นิยมเนี่ยคืออะไรบ้าง นะคะแต่ก่อนที่เราก็จะเห็นนะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะก็จะได้สามารถดูได้ในชั้น2นี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลไม่อยากเดินอ่านมาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์เขาจะเป็นเหมือนหน้าจอในการทำกิจกรรมนะคะมีทั้งเรื่องของเกมการทั้งศึกษาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะนี่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเขาก็จะมีขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าค่ะเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแต่ไฮไลท์ที่แบมชอบมากตรงนี้ก็คือเรื่องของเกมทุกคนเขาจะมีเกมให้เราได้เล่นนะคะในเรื่องของการคำนวณเงินนะคะนี่เกมสินค้าเป็นการจำลองในเรื่องของการซื้อสินค้านั่นเองแล้วก็กดเล่นได้เลยนะคะเราก็เลือกนะคะนี่เขาก็จะมีให้เราเล่นนะคะว่าเราอยากซื้อขายแบบไหนเขาก็จะบอกว่าเงินฮางเงินบาทเงินสลึงเขาก็จะมีการกำหนดว่าให้เราซื้อขายในจำนวนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าตามร้านต่างๆนะคะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถมาเล่นกันได้นะคะในช่วงของการขึ้นชั้น2อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้นะคะแต่นอกจากนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของข้อมูลประวัติต่างๆแล้วเรียบร้อยทุกคนที่นี่เขายังมีของฝากนะคะซึ่งอยู่ที่จุดด้านล่างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ของจังหวัดยะโสธรนะคะเหมือนที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนขิดนะคะก็จะเป็นการรวบรวมมาให้ประชาชนนะคะได้ดูกันซึ่งช่วงนี้จะเป็นการเข้าฟรีนะคะทุกคนค่ะก็สามารถมากันได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านสิงห์ทานะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รู้ยังรู้ยังรู้ยังคะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร
0: ์แชร์เลยค่ะ
2: หยุด

0: ผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
4: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
5: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
5: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
5: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
7: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
8: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
5: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจพาเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสิ่งตรงนี้ก็จะได้รับการเน้นย้ำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติผ่านกฎและคำปฏิญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการอยู่ค่ายพักแรมครับเพราะว่าเด็กๆเขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเขาจะได้พัฒนาตัวเองในตรงนี้ด้วยครับโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบนะครับก็คือเขาจะต้องแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตนเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกในชาติด้วยก็คือเขาจะได้ดูแลตัวเองจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะไปสู่ชุมชนด้วย
1: ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นคนเลี้ยงโคแรกนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออโต้ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ออโต้ครับอยากสอบถามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร
2: ครับ
1: เป็นสวนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
3: ก็จากเกษตรปุ๊บแล้วเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ครับ
3: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเรามันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
1: ้
3: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
1: ครับ
3: ครับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซ
1: ึ่
3: งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดเพ
1: ื่
3: อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ
1: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
3: พร้อมอยู่แล้ว
1: ก็คือของเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วัด
3: 50ไร่ครับ
1: 50ไร่
3: พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
1: ถึงจะเป็นค่ายจัดที่กับค่ายลูกเสือได
3: ้ใช่ครับแล้วก็มีพอดี
1: ครับผม
3: สิ่งก่อสร้างเราก็มีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่ายลูกเสือได้เราก็พัฒนามาถึงขั้นนี้เลยครับ
1: ซึ่งอย่างในวันนี้เองก็มีน้องๆจากโรงเรียนมงคลวิทยามาร
3: ่
1: วมทำกิจกรรมด้วย
3: มีเสือน้อยเล็กๆมาด้วย7คน
1: ก็คือน้องเสือน้อยเล็กนี่ก็คือเป็นการแบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็ไปกลับใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับอันนี้ต้องไปกลับครับยังเล็กอยู่พวกรุ่นพี่เขาก็จะได้ค้างคืน
1: อ๋อโอเคซึ่งวันนี้พี่ออยก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้น้องๆเยอะแยะมากมาย
3: โอ้ตอนเย็นนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆเลยครับตอนเย็นเราสนุกสนานรอบกองไฟครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้รบกวนพี่ออยเนี่ยพาเราเที่ยวชมพื้นที่ภายในได้สำคัญเลยครับว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่ยอด
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือเราจะฝังฐานเราไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้องๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที
0: ่
1: ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก
1: ็
0: คือเราก็คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล่ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ้ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอเรียลรันเวย์
0: ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อยน้ำอันนี้ก็ไม่ลึกเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสระใหญ่เฉยนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อน้อง
0: พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได้
1: ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: เราสักหน่อยไหม
0: ก็โยกๆอยู่นะครับ
1: ทางพี่ตำรวจเขาให้ความร่วมมือก็จะมาตรวจให้ตลอดเรื่องนี้ยิ่งปลอดภัย
0: ครับไปครับ

0: ครับบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ก็มีอีก2ฐานการเรียนรู้
1: จริงๆมีประมาณ5ฐาน
0: แ
1: ต่จะเป็นฐานลอยครับฐานลอยแล้วแต่จำนวนนักเรียนแล้วก็จำนวนไอ้เกี่ยวกับกิจกรรมวันนั้นๆด้วยมันจะเป็นฐานสามารถทำแล้วรื้อได้แต่ฐานประจำเราก็จะมีอีก2ฐานมีสะพานเปรแล้วก็บันไดสวรรค์เพราะมันจะเชื่อมกันไปหมดทุกฐานเด็กๆก็จะเข้าฐานได้ด้วยแล้วก็เดินเที่ยวในไร่เราได้ด้วยในรอบเดียวครับ
0: ก็คือนอกจากเด็กที่จะมาเข้าค่ายมาได้ความรู้แล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลินๆไปกับกิจกรรมต่างๆ
1: ใช่
0: รวมถึงเหมือนได้ความรู้ได้ทักษะศึกษาไปในตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้น้องๆสามารถทัศนศึกษาได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ย
0: ครับ
1: วันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีจำนวนเยอะเนี่ยต้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให
0: ้
1: การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
0: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
1: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
0: ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับการทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ยังไง
1: สถานที่พักแรมตอนนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องๆเราปูหญ้าให้เลยครับ เพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็มันมีฝุ่นเยอะเงี้ยเพราะปีแรกที่เราทำเรายังไม่ได้ปูหญ้ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นท
0: ี
1: นี้เราก็ปูหญ้าให้รองรับน้องๆได้แม็กเลย700700รับได้สบายๆ
0: 700คน
1: 700คนรับได้สบายๆ
0: ไม่ได้แออัดไปใช่มั้ยพี่700คน
1: พอดีเลยครับเพราะว่า
0: พอดี
1: เฉพาะหญ้านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
1: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับแล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
0: ไม่ได้เบียดกันมาก
1: ไม่ได้เบียดกันอยากกางเต็นท์ก็ได
0: ้
1: หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้ครับเพราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที
0: ่
1: ดีพอสมควรครับ
0: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
1: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที ่ดูแลเรื่องนี
0: ้
1: ครับน้องๆก็จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกเข้มงวดมาตลอดทั้งวัน
0: ครับผม
1: ตอนเย็นก็จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเพราะบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
0: ครับผม
1: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันก็จะเป็นการเผยศักยภาพในตัวน้องๆที่แบบว่า
0: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมากข
1: ึ้
0: น
1: กล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
0: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราวางแผนไว้ยังไงครับพี
1: ่แผนของเราตอนนี้เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่วิทยากรแล้วก็โลเคชันของเรา
0: คร
1: ับ พร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: เราจะเพิ่มสถานที่ในการฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ2ค่าย
0: เราจะจดเป็น1ใน3เลย
1: ใช่เราจะเป็นจดเป็นที่ที่3ครับผม
0: คร
1: ับ ก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับในภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับแล้วอะไรที่พี่ออคิดว่าเป็นไฮไลท์ของค่ายเราครับเป็นจุดเด่นของค่ายเรา
1: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือเสร็จปุ๊บวันต่อมาทำเป็นทัศนศึกษาเลยใช่เพราะว่าน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยครับคือเราจุดประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะ

0: เติมเต็มน้องๆควรได้อะไรครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
1: เราพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากรต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่มาทั้งศึกษาหรือว่ามาเข้าค่ายไหมพี่
0: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้แล้วก็จะมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเราครับเพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
1: สบายสบายอยู่แล้ว
0: สบายคร
1: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนไงบ้างครับพี
0: ่ทางด้านชุมชนเนี่ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
1: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็ยังไม่ทิ้งชุมชนไว
0: ้โอ้ยไม่ทิ้งมีแต่จะพัฒนาเพิ่มเติมครับ
1: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
0: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
1: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้
1: ร
0: ับ นะครับน้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไป
1: ร
0: เราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
1: ก็อย่างที่พี่ออสบอกไปนะครับว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจำนวนเงินก็คือการเดินทาง
0: การเดินทาง
1: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
0: ใช่
1: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
0: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วยก
1: ็
0: คือนั่งรถไฟ
1: ด้วย
0: นั่งรถไฟมาเที่ยวได
1: ้
0: เงี้ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเนี้ยเราก็สามารถไปรับได
1: ้
0: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตร
1: 900เมตร
0: แต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับมาส่งได้เลย
2: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้น
3: มีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตร
4: No! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: รู้อะไรคะ
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ
4: ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
2: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
2: อย่างนี้ต้องแชร
3: ์แชร์เลยค่ะ
4: หยุดจ้า
2: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
4: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ

0: ่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
1: ่อ想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
7: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
7: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนา

วาไวอัศจรรย์ใจจ้อยไก่น้อยให้กินเหยื่อน้ำกาหมูหมาให้กินนมน้ำเสือคองของศัตรูกันแท้ๆสั่งมาให้แอวกันอัศจรรย์ใจกุ้งกลมกินปลาบึกใหญ่ปลาซิ้วไหลสวบแค่หนีไปต้นลืบหินอัศจรรย์ใจแค่หางยาวยาวสังเบาใดห้องนั่งบัดกระตายหางก้อมก้อมสังมาใดดอกนังห้องอัศจรรย์ใจหมาครบสร้างสารแห้งลมเทายามเมื่อสร้างลูกใดหมาสิให้ดอกตอสารอัศจรรย์ใจโอเข้าสารอยู่โอย่อคอตอดไก่ไม่ภัยอยู่ก่อย่อคอตอดจางป่าย่างอยู่หิ่งสายย่านเป็นขบแมวแมวเสียใจแถหัวไปบวชหนูสิงตาสวดเป็นแม่ออกคำหงเข่าดอกทรงเพนอัศจรรย์ใจโอตักแตนโมปองโมมังเขียดจะหน้าปองโมจางยืนเกอร์อยู่ทงหลวงอันว่าวิบากไกทำแต่ภายหลังมานันเหมือนดังเงาเทียมตนจำนำจริงแท้ฝูงมูเปะต้มน้ำเป็นดินติดแปดจักได้ล่างเอาน้ำลูกเสียอัศจรรย์ใจโอโอน้อมมาสังเวชสังมาเป็นจังสีเป็นนาอยากหัวแท่น้อขอจะร่อนพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าแหละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เศร้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อโบหัมโบห้านเป็นหลักออกตนญาติ

ยอมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดับมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกะให้หากินดําไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจ้าสันได้เหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสร้างกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอียังจะให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีนั่นล่ะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาดหยาบน้ำยิ้มเยี่ยมแจ่มใสกันสุขสุขันบรรยากาศของชีวิตเข้ากับโอ้จังแมนดีได้เนาะมีโอกาสในการตื่นตั้งแต่ดักลูกตั้งแต่เต่ามาลับในสิ่งที่ดีๆเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างตลอดเนาะย่อมป้นป้นเนาะเข้ามาจากใต้คุณของป้นสิริเวศเป็นกับเขามาทักใต้เอาทักใต้กันก็มาได้ในคณะจีตันเจ้าคุณกำลังนั่งเบานั่งจ่าอยู่จังสั่นละเนาะในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์จะต้องต้อนรับครอบครัวแผนที่ธรรมะเข้าตั้งสวทสุรินเด้อ 97.5 เนาะสวทสุรินวันเสาร์วันอาทิตย์นอกจากนั้นก็เอามีปกติธรรมดากะสวทอำนาจเจริญ 103.25 เนาะสวทมุกดาหาร 99.25สวทนครพนม 90.25 และก็สวทร้อยเอ็ด 94เนาะกะขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกเคลื่อนทุกหม่องทุกบอนที่นำเสียงมาลกปกเปกตันเจียวคุณออกอากาศเนาะอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยให้กินเนื้อน้ำกาหมูหมาให้กินนมน้ำเสือกงของศัตรูกันแท้ๆสังมาให้แอวกันอัศจรรย์ใจกุ้งปุ่มกินปลาบึกไงปลาซิวไรสวบแก่นี้เป็นส่วนเหลือพินอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่อได้ง้องนั่งบาดกระตายหางก่อมๆสังมาได้ดอกนางห้องอัศใจใจหมาครบสั่งสารแห้งหล่มเทาย่ามเมื่อสั่งลูกได้หมาสีไห่ดอกตอสารอัศจรรย์ใจโอเข่าสารอยู่โอย่อก้อตอดไก่ไม่ไพยุกอย่อก้อตอดสร้างป่าอย่างอยู่หญิงใส่ย่านเป็นกบแมวแมวเสียใจแสหัวไปบวชหนูสิ่งตาสวดเป็นหมอออกกำปุ้งเข่าดอกทรงเทียนอัศจรรย์ใจโอตักแตนโม่ป่องโมมังเกียรติจะหน้าป่องโมต่างยืนเกิดอยู่ทงหลวงอันว่าวิบากไก่ทำแต่ภายหลังมานั่นเหมือนนางเง่าเตี้ยมตนจำน้ำจริงแท้ฝูงมกเปะต้มน้ำเป็นดินทิศแปดจักได้ลังเอาน้ำหลอกลูกเสียเห็นบ่ล่ะบ่ลับบ่ล้านเป็นเมาเป็นวาเนาะนี่แหละชีวิตมันมีความสุขเนี่ยโยตีการบริหารจัดการให้มันมีความสุขแก่ตลาดอยากย่อมสมบูรณ์สักวันแต่ว่าในความสุขบางเดืออีกมุมมองนึงมันก็เป็นความทุกข์แก่ตลาดจึงว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็มีอยู่โลกอะไรบอกว่าเข้าสิอยู่ในยุคไหนสมัยไหนโลกของเข้าเข้าสิอยู่ในประเทศไหนหม่องไหนก็ตามแต่ความทุกข์ความทุกข์มันจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเข้าอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นให้พวกเข้าเข้าใจความเป็นจริงจังสละทุกทุกนี่ของกลางมันเยี่ยมโลกบ่มีไผหลีกหม่อมล่องหันคู่โซก้อนนั่นล่ะยังพระพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสคำสอนไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22หยาดย่อมพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้จึงสี่เป็นบอกว่าทาริติยั่งติกเวทุกขังโลกัสสมิงกามะโพคิโนเป็นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจนของผู้บริโภคกามเป็นทุกข์ในโลกนั้นผู้พระพุทธเจ้าเป็นตรัสได้หั่นน่ะความจนของผู้บริโภคกามเป็นทุกข์ในโลกอันนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงฉลาดในการที่แสดงธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องประสบพบปออีหยังที่มันเป็นอารมณ์ของโลกกติน้อมเขามาเป็นธรรมะหรือว่านำเขากับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และก็ยกเรื่องนั้นขึ้นมาบรรยายแต่ว่าเพิ่นกับเบิ่งอุปนิสัยอาศัยญาณใสใจข้อของเราเวไนยสัตว์อย่างที่พระพุทธองค์ตอนที่ทรงแสดงธรรมะแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระโกณฑัญญะเป็นต้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมจักขปวัตนสูตรก็คือทรงแสดงทางสายกลางได้แก่องค์อริยมรรคและก็อริยสัจซึ่งเป็นการว่างโครงการหรือว่าหลักการแห่งการสั่งสอนพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งนั้นยังบ่ท่านได้เริ่มสั่งสอนพระพุทธศาสนา
จึงต้องว่างลักแทงการสอนต้องแสดงถ้ำแก่พระปุราณกดินสามพี่น้องเรื่องของห่อนเพราะว่าพวกกดินเหล่านั้นเป็นผู้ถือลัทธิบูชาไฟไฟนี่เป็นของห่อนพระพุทธองค์ก็ต้องแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นของห่อนจังสิล่ะในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นตัดเรื่องที่กำลังเว้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่2เนี่ยล่ะที่บอกว่าทลิตยังปิกเวทุกขังโลกัสมิงกามะโปกิโนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงความจนเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นความลำบากเป็นความยากว่าสันติเพราะว่าจนทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเกี่ยวกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่นการกู้หนี้ยืมสินของผู้อื่นนั่นมันก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งแบบนั้นล่ะเมื่อกู้หนี้มาแล้วมันก็ติดต้องส่งดอกเบี้ยการที่ต้องส่งดอกเบี้ยมันก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งแต่แม้นว่าผิดนัดว่าได้จ่ายดอกเบี้ยตามนัดเถื่อเจ้าของเขาท่วงถามเงินขึ้นเพียงแต่หน้าเจ้าของเงินเขาท่วงถามเงินขึ้นการที่ถือท่วงถามมันก็เป็นทุกประการหนึ่งเพียงแต่ละเมื่อท่วงถามบ่ได้ก็คือบ่ได้โตเจ้าของเงินก็ต้องติดตามเพื่อให้ไปพ่อโตการถือติดตามนั่นก็เป็นทุกประการหนึ่งเมื่อตามโตพ่อแล้วเขาแจ้งให้เจ้าหน้าที่จับถือกักขังการที่ถือกักขังก็เป็นทุกประการหนึ่งเห็นบ่ละเบิ่งแล้วมันก็โอ้เนี่ยการที่จนทรัพย์มันก็เป็นทุกประการหนึ่งการกู้หนี้ก็เป็นทุกประการหนึ่งการทรงใส่ดอกเบี้ยก็เป็นทุกคือเขาท่วงก็เป็นทุกบ่สบายใจคือเขาติดตามก็เป็นทุกเขาตามโตพ่อคือเขาจับกุมคุ้มขังก็เป็นทุกเนี่ยอันนี้เนี่ยว่าด้วยความจนทรัพย์ที่มันเป็นภายนอกและก็เป็นทุกเหนื่อยด้วยการจนทรัพย์สมบัติเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นตรัสจังสิเพิ่นก็น้อมเรื่องนี้เข้าหาหลักธรรมว่าเออเนี่ยเมื่อยากจนทรัพย์สมบัติคือธรรมะมันบ่มีธรรมะประจําใจมันก็เป็นทุกข์คือกันเพราะว่าใจสิอยู่เฉยๆบ่ได้ใจสิอยู่ว่างๆซื่อๆบ่ได้มันสิต้องมีที่เกาะที่ยึดถือก็คือต้องมีอารมณ์เมื่อในใจบ่มีธรรมะอารมณ์ของจิตใจมันก็เป็นโลกเป็นเรื่องของโลกธรรมศาสตร์หรือว่าสภาพที่เอิ้นว่าโลกนั่นเพราะว่ามันมีการสลายไปด้วยปัจจัยบ่ว่าสิเป็นความหนาวความห่อนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออารมณ์มันบ่แน่นอนจิตใจมันจะบ่แน่นอนมันก็เลยต้องมีธรรมะคนที่บ่มีธรรมะเอิ้นว่าคนจนใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าเป็นแสดงไว้ก็หลายข้อนะอย่างเรื่องของสัทธาหิริโอตัปปะวิริยะปัญญาถ้าจิตใจบ่มีธรรมะเหล่านี้อยู่ประจําใจมันก็คือจังกับว่าบ่มีทรัพย์สินเงินทองเขาก็สิต้องประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและกับใจการประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้เนี่ยมันก็เทียบกับการกู้หนี้แต่สลับเมื่อประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาและใจกายวาจาและใจก็บ่สุจริตคนที่บ่สุจริตนั่นก็ย่อมคิดย่อมทำย่อมหาทางออกย่อมปรารถนาย่อมแสดงเล่ห์กลเพื่อปกปิดความตัวที่ตนได้เฮ็ดได้ทำไว้นั้นย้อนหวังว่าขอคนอื่นอย่างโง่ว่าเฮาเป็นคนจังสี่จังสี่เลยเนี่ยการที่ปกปิดความตัวอันนี้แต่เทียบกับต้องตรงใจดอกเบี้ยเมื่อเป็นจังสี่ผู้นั้นจะสิอยู่ในหมู่ในคณะสมมุติอย่างเช่นโมภิกขุสัมมาเนธโมอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะก็คือโมภิกขุสัมมาเนธคือโมภิกขุสัมมาเนธที่เป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยมีศีลเป็นที่หักนักแน่นในพระธรรมวินัยตักเตือนโจทย์ท่วงขึ้นอาการที่ถือตักตวงโจดช่วงขึ้นนี่มันก็เทียบด้วยการถือช่วงนี้เขาผมมีความประพฤติจังสี่สิอยู่ในหม่องใดก็ตามสิไปอยู่ในป่าก็ตามอยู่เหงาไม่ก็ตามอยู่ในเฮือนว่างเป้าก็ตามถืออกุศลวิตกก็คือความตรึกที่มันเป็นอกุศลสามประการครอบงำบ่ว่าสิเป็นกามวิตกตรึกนึกคิดในเรื่องกามปัญญาบาทวิตกตรึกนึกคิดแต่ในเรื่องปัญญาบาทฟ้องไร้ผู้อื่นวิหิงสาวิตกตรึกนึกคิดในการที่สิเบียดเบียนผู้อื่นอาการที่เขานึกแต่ในเรื่องของอกุศลวิตกก็คือนึกตัวนึกบ่สบายใจจังที่มันอุปมาคือจังกับการถือติดตามเนี่ยผู้จังที่แม้สิร่ำรวยสิเป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นกรณีมหาศาลหรือว่ามีฐานะซื้อเสียงจังใดก็ตามเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปจะย่อมเข้าถึงทุกขติก็คือนรกเดรัจฉานอาการที่เขาถึงทุกขตินี่มันก็เปรียบคือจังกับการถือจองจำแก่สละเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นต้องแสดงเรื่องของความจนในทางโลกว่ามันเป็นทุกข์แล้ว
ก็ต้องแสดงความจนในทางธรรมแต่คือความจนในทางใจเนี่ยล่ะเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นพระไว้บอกว่าผู้ที่บ่มีธรรมก็คือบ่มีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาประจำใจแล้วก็สิได้ชื่อว่าเป็นคนจนภายในก็คือจนใจคนบ่มีหลักธรรมก็บ่มีหลักความประพฤติบ่ฮู้ดีบ่ฮู้ชอบตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็สิไปเฮ็ดไปทำทุจริตด้วยกายวาจาและก็ด้วยใจคำว่าทุจริตเนี่ยก็บ่ได้หมายถึงว่าทำตัวสนิทเสียหายเรื่องลือเสียสื่อเสียงตัวโลกอย่างเดียวกับบ่แม่นจังซั่นคําว่าทุจริตเนี่ยที่กําลังเว้าถึงเนี่ยในทางโลกอาจสิเห็นว่าดีก็ได้แต่ว่าในทางธรรมเพิ่นเอิ้นว่าทุจริตจังซั่นน่ะอย่างเช่นเอาแสวงหาทรัพย์สมบัติให้ได้มาด้วยความบ่บริสุทธิ์มาได้มาแล้วก็มั่งมีสีสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างในทางโลกเห็นว่าคนที่มั่งมีสีสุขเป็นคนครบถ้วนเนี่ยถือว่าเป็นคนดีแต่ว่าในทางธรรมเอิ้นว่าคนทุจริตก็คือคนประพฤติตัวคนที่ประพฤติตัวนั้นมักสิต้องปกปิดความตัวของตัวเองต้องคิดต้องหวังต้องปรารถนาว่าขอให้คนทั้งหลายอย่าได้ฮู้เลยว่าข้าพเจ้านี่มีความประพฤติเสียจังซี่จังซี่อาการที่ทำความปกปิดอันนี้มันก็เป็นการที่ส่งดอกเบี้ยก็คือเฮ็ดให้จิตใจนั้นมีความเศร้าหมองอยู่เสมอคนอื่นบ่ฮู้แต่ว่าตัวของเฮานี่ฮู้อยู่เสมอจิตใจมันก็บ่สบายโมโมเพื่อนเพื่อนผู้สุจริตเขากำลังเกียดอันนี้ก็เกียดด้วยการถือท่วงถามจิตใจมันก็คิดอยู่เสมอในเรื่องของความบ่ดีอันนี้มันก็เกียดด้วยการที่ถือติดตามเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปจะย่อมประสบทุกขติอันนี้ก็เกียดด้วยเรื่องของการถือจองจำเสียสละตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องที่ถือว่าได้เห็นความบ่ดีความทุจริตแล้วเนี่ยคนมันตามเนี่ยก็คือตอนนั้นเนาะพระเจ้าอาสาตตูพระเจ้าอาสาตตูนี่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นเจ้าของมกุฏราชคนนับถือพระเทวทัตยังบ่เหลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าแต่พระเทวทัตนี่ก็บวชกับพระพุทธเจ้าและก็เป็นประญาติกับพระพุทธเจ้าเป็นเจ้านายสั้นเดียวกันและก็เฮี้ยนกับพระพุทธเจ้าจนได้สั้นการที่ทำตามจนได้สั้นตอนนี้ก็คือว่าทำถึกพอได้สั้นแล้วก็แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้กันเงิดว่าโอ้เอ้านี่เป็นผู้วิเศษเสียแล้วก็เลยเขิมอยากเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาสาตตูเมื่อตอนเพิ่นยังเป็นรัชทายาทยังบ่ได้คล้องราชสมบัติแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นต่างๆจนพระเจ้าอาสาตตูเลื่อมใสถวายสำหรับกับเขาเต้าเต้นเรื่อยไปนับถือเป็นอาจารย์และก็พบคิดกันว่าพระเทวทัตนี่ติปรงประส้นพระพุทธเจ้าและก็ตั้งโตเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาสาตตูก็ติปรงประส้นพระเจ้าพิมพิสารและก็ขึ้นก้องราชสมบัติพระเทวทัตก็ไปง่ายๆแต่ว่าก็บ่สำเร็จพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงทราบว่าพระราชโอรสต้องการราชสมบัติก็สละสมบัติอันนั้นเนี่ยให้พระราชท่านให้พระโอรสพระองค์เองเพิ่นอยู่นอกสมบัติพระเจ้าอาสาตตูก็ได้เป็นพระราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมประสงค์แต่ว่าพระเทวทัตจะไปยั่งตุ้นยุย่องอีกบอกว่าโอ้เป็นพระราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยแต่ว่าผู้เป็นพระราชบิดายั่งทรงประสงค์อยู่ที่ปฏิบัติภารกิจเบียดงานได้จังได้อยู่ว่าซั่นเดี๋ยวจังหน่อยพระเจ้าพิมพิสารจะสิขัดขวางทางที่ดีจะสิต้องกำจัดซะพระเจ้าอาสาตตูก็ให้เอาประหลัดสบิดาไปขังไว้ในเลื่อมจันจนเสด็จสวรรคตในเลื่อมจำนั้นด้วยการที่ถือตละมั่นเถื่อละเล็กเถื่อละน้อยพระเจ้าอาสาตตูเมื่อได้พระโอรสองค์แรกก็นึกทักประหลัดโอรสก็คิดถึงพระเจ้าพิมพิสารว่าโอ้ยพอเฮานี่เพิ่นก็ฮักเฮาคือกันแต่ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปที่เลื่อมจำเพื่อสิปลดปล่อยผู้เป็นประหลัดสบิดาแต่ว่าพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นก็ได้เสด็จสวรรคตแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าอาสาตตูก็บ่สบายในหมกหัวหมกหัวใจสิไปมองใดก็นึกแต่เรื่องที่เพิ่นกระทำปิตุกาตกรรมที่หลงผิดคิดบ่ชอบรวมกับพระเทวทัตจนบ่เป็นอันที่สิปฏิบัติพระหลักสจิตตามหน้าที่หมอจีวกก็ได้พาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้สนทนาปราศัยได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระภูมิพระภาคเจ้าจนได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ว่ากับว่าได้บรรลุมรรคผลย้อนเหตุที่เป็นเหตุปิตุฆาตกรรม
ปิตุขาตกรรมอันนั้นจะเข้ามาปิดดวงจิตดวงใจบ่ให้นึกถึงธรรมเมื่อพระเจ้าอาสาจตุเสด็จกลับแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่าถ้าพระเจ้าอาสาจตุบ่ทำปิตุขาตกรรมนี่เพิ่นก็สิได้สำเร็จมรรคผลเบื้องต้นในสถานที่ที่ประทับนั่นละแต่อันนี้เป็นจังสันบ่ได้ย้อนว่าปิตุขาตกรรมนี่อันเป็นทุจริตปกปิดดวงจิตดวงใจบ่ให้เห็นธรรมเบื้องสูงญาติโยมตัวโปโตก่อนเรื่องที่เล่ามานี่อันนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนที่บ่มีธรรมะแล้วประพฤติตัวตั้งกายว่าจาและใจได้เมื่อประพฤติตัวด้วยกายด้วยว่าจาด้วยใจแล้วใจมันก็บ่ลืมสินึกถึงอยู่เสมอเฮาเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังปั่นจังซั่นล่ะมันก็เป็นจังซั่นกันตัวโปโตก่อนถึงสิปิดมันก็บ่มีอย่างคําที่เป็นคําสุภาษิตไทเฮาซึ่งเพิ่นเว้าเนี่ยล่ะบอกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดแต่ปิดมันก็บ่มิดแม่นบ่ล่ะจิตใจมันยังฮ้อนอยู่เสมอน่ะล่ะคือตั้งกับต้องทรงใส่ดอกเบี้ยอยู่เสมอและก็ผู้จังปี่เนี่ยบ่เป็นกัลยาณมิตรของผู้ใดเป็นจีรังเกียจกินแหนงแกล้งใจของผู้อื่นถือจอดถือท่วงถือกล่าวอยู่เสมอเทียบด้วยการถือท่วงถามและก็อยู่มองใดกันคิดฮ้อนใจอยู่เสมอนึกตามหวนระลึกอยู่เสมอนั่นก็เทียบด้วยการที่ถือติดตามและก็เบื้องหน้าแต่กายแปลกตำไล่ขันก็ย่อมประสบทุกขติเทียบด้วยขันถือต้องจำอันนี้ก็ว่าด้วยความจนในภายในเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้งั่นน่ะญาติโยมสมโพธิ์โตก่อนความจนภายนอกก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันเป็นทุกข์ในเรื่องของภายนอกบ่รุนแรงอีหยังหลายพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงทรงเปรียบด้วยความจนภายในความจนภายในเมื่อมีขึ้นแล้วจิตใจมันก็เดือดร้อนกระสับกระส่ายทุรนทุรายแน่บ่เห็นอับบ่เห็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกต้นญาติโยมสมโพธิ์โตก่อนพวกเฮาทั้งหลายทั้งปวงจึงควรได้มีหลักธรรมควรได้บำเพ็ญธรรมว่าซั่นไปธรรมะที่ควรเฮ็ดให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตในใจที่มันเป็นอริยทรัพย์นั่นล่ะเฮ็ดให้มันได้ทําให้ได้บ่ว่าสิเป็นศรัทธาความเปื่อยอีหลีความละอายแก่ใจบ่กล้าที่สิประพฤติตัวโอตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของความชั่ววิริยะความเพียรบากบั่นในการที่สิทําความดีปัญญาความรอบรู้ในเหตุในผลเนี่ยบัลลังก์ธรรมะดังที่ได้เว้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ภายในเอิ้นว่าอริยทรัพย์คือกันแม่นบ่เป็นทรัพย์ภายในธรรมะข้ออื่นก็เป็นทรัพย์คือกันแต่ว่าที่เว้ามานี่ก็เอาเว้าในเรื่องเฉพาะที่เฮาสามารถที่สินําไปประพฤติปฏิบัติได้จังซั่นล่ะที่จริงแล้วหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นทรัพย์อันประเสริฐได้หั่นน่ะเป็นอริยทรัพย์แม่นบ่ล่ะธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในก็คือทรัพย์ของจิตของใจเทียบด้วยเงินทองเข้าของมันเป็นทรัพย์ภายนอกก็คือเป็นทรัพย์ของกายธรรมะเนี่ยมันเป็นทรัพย์ของใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกว่าเอ้าพวกเฮาต้องมีศรัทธามีอิริโอตตัปปะมีวิริยะมีปัญญาก็เพราะว่าธรรมะลังที่เว้าเนี่ยเมื่อมันมีปรากฏขึ้นในจิตในใจแล้วก็ย่อมซักซ้วนให้บำเพ็ญธรรมอื่นๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือจังกับเฮามันมีต้นขึ้นอยู่แล้วก็สิเป็นทางธรรมะค้าขายให้งอกงามไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปแก่สละเนี่ยให้เฮามีหลักธรรมธรรมะต่างๆเรานี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเต็มตันนะอยู่ที่ว่าเฮาสินําไปประพฤติปฏิบัติเต็มตันล่ะอย่างนี้ความเชื่อนี่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์จริงบ่แม่นพระเจ้าทั้งสวรรค์พระพุทธเจ้าก็คือผู้คนที่เป็นคนยังพวกเฮานี่ล่ะเพิ่นประสูติอยู่ประเทศอินเดียเอิ้นว่ามัธยมประเทศและก็เพิ่นก็ปรินิพพานไปเต็มตันล่ะเมื่อเป็นจังซั่นเนี่ยเพิ่นก็เป็นคนจริงๆความตรัสรู้ของพระองค์ธรรมะที่พระองค์ได้นํามาแสดงก็เป็นอัศจรรย์จริงๆจังซี่มันก็เป็นเหตุให้เฮ็ดให้ทําอีหยังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแม่นบ่ล่ะถ้าสิผิดคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วบ่เฮ็ดบ่ทําเฮาเชื่อว่ากรรมมันเป็นสิ่งที่เฮาทําเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาทําเนี่ยมันเป็นกรรมกรรมที่เฮาเฮ็ดเฮาทํานี่มันก็ย่อมได้รับผลเป็นของเฮาแม่นบ่ล่ะมันเกิดตั้งแต่เฮามันเป็นจังซั่นผู้ใดเฮ็ดผู้ใดทํามันก็เป็นของผู้นั้นคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินเห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้อันนี้นี่มันแม่นความเพิ่นนี่ล่ะความดีความชั่วที่เฮาเฮ็ดเข้าทํานี่มันเป็น
ของเฉพาะตนทำแล้วแบ่งให้ผู้อื่นบ่ได้เงินฟังเขาของทรัพย์

สมบัติแต่ทำพินัยกรรมให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานอยู่ข้างหลังรับมรดกนั่นได้แต่ว่ากรรมนี่ทำพินัยกรรมให้ผู้ใดกับว่าได้ของไปจะเป็นของผู้นั้นแม่นบ่ล่ะก็คือของไปของมันแล้วก็กรรมนี่มันก็ต้องให้ผลเฮาทำกรรมดีมันก็ให้ผลดีเฮาทำกรรมตัวมันก็ให้ผลตัวผลดีผลตัวมันก็เป็นของเฮาอีกให้ผู้อื่นกับว่าได้แม่นบ่ล่ะอันว่าบุญนี่บ่แม่นของปันแจกกันแล้วบ่มีไผแจกได้คือไม่ฝากทางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินแม่นบ่ล่ะเฮาได้ยินได้ฟังจังซี่แล้วแม่นบ่ล่ะบ่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเฮาก็เชื่อจังซี่มันจะเป็นเหตุบ่ให้ทํากรรมชั่วเฮาก็สิได้เฮ็ดได้ทําแต่กรรมดีแก่สละเนาะนี่อันนี้ก็คือความมีศรัทธาแต่ความมีหิริความละอายแก่ใจเกลียดกลัวกะยะกะแยงขี้เดียบต่อความตัวความสุจริตคือจังกับบุคคลผู้รักษาความสะอาดก็สิบ่ไปจับฝังสิ่งที่มันโสโครกฉะนั้นเฮากับบ่ประพฤติสุจริตด้วยกายว่าจาใจใจข้อมันก็สบายเห็นบ่ล่ะคนมีสุจริตก็ย่อมมีความสุขเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละประการเนี่ยท่านจึงเอ่ยว่ามันเป็นปัจจัยในศรัทธาก็เป็นเหตุให้บำเพ็ญกุศลอย่างอื่นๆพอปูนมุ่นผลขึ้นแม่นบ่ล่ะหิริความละอายแก่ใจแล้วก็มีโอตัปปะแม่นบ่ล่ะโอตัปปะก็มันเป็นเครื่องเตือนใจบ่ให้ทําซัวและก็ยึดใจให้ขมักขม้นในการที่สิได้บําเพ็ญธรรมะปั้นสูงๆยิ่งขึ้นไปนี่ล่ะมีวิริยะความเพียรมันก็เป็นเหตุให้ขยันมันเพียรในการประกอบจิตอันควรเฮ็ดควรทําอันที่เป็นประโยชน์แก่ตนและก็แก่ผู้อื่นบ่ว่าสิเป็นประโยชน์ในศาสตร์นี่ประโยชน์ในศาสตร์หน้าและก็ประโยชน์ยั่งยิ่งเกินบ่ล่ะและก็เสริมด้วยโตปัญญาจังซี่ล่ะเนาะเครื่องส่งเสริมให้ฮู้ดีฮู้ชอบนี่ล่ะก็คือปัญญาเห็นดีเห็นชอบฮู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์บ่แม่นประโยชน์เห็นบ่ล่ะธรรมะแต่ละข้อนี่โอ้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเด้ถือว่าเป็นต้นทุนเด้ญาติโยมเมื่อเฮามีธรรมะเป็นต้นทุนเท่ากับสามารถที่สิเฮ็ดให้มันเกิดออกดอกออกผลงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแม่นบ่ล่ะจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจึงตรัสไว้บอกว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตบ่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตบุคคลย่อมอยู่เย็นเป็นสุขสบายตั้งในบัดนี้และก็ตั้งต่อไปในภายภาคหน้าเพิ่นว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เป็นตรัสไว้มีพระบาลีรับรองไว้เพิ่นบอกว่าธรรมมันจะเรสุจริตังเพิ่นว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตณตังสุจริตังจะเรบ่พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตธรรมจารีสุขังเตติอัตมิงโลกเกปรัมหิจะธรรมจารีบุคคลภูมิปกติประพฤติธรรมก็ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขสบายบ่ว่าสิในโลกนี้บ่ว่าสิเป็นในโลกนะแม่นบ่อัตมิงโลกเกปรัมหิจะเป็นว่าจังซั่นเด้นี่อันนี้เป็นคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ญาติโยมสมโพธิ์ก็ปั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเฮาจนหยังก็จนไปแต่ว่าอย่าจนจิตจนใจอย่าชนใจแต่ชนใจแล้วมันบ่มีธรรมะแม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ชนใจชนเงินแต่อย่าชนน้ำใจแน่ใครจะว่ายากจนเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาว่ากันเนาะชนเงินแต่รวยน้ำใจใครจะว่ายากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่โอ้อย่าไปชนใจญาติโยมทุกคนอย่าไปชนหมักหัวจิตหัวใจมันทุกข์ยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเงินการค้ำกับบ่เป็นหยังแต่ว่าอย่าจนจิตจนใจโดยเฉพาะบ่ให้จนธรรมะเพียงแต่ละให้เฮามีธรรมะมีทรัพย์ภายในเนี่ยบ่ว่าสิเป็นศรัทธาบ่ว่าสิเป็นอิริโอตตัปปะวิริยะความเพียรอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสได้บอกได้สอนพวกเฮาไว้จังซี่ล่ะเนาะให้มีอริยทรัพย์ปลูกอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มันเป็นทรัพย์ภายในนี่แหละให้มันมีขึ้นที่หมักหัวหมกหัวใจเห็นบ่ล่ะสำหรับเรื่องความจนภายนอกหรือว่าความมั่งมีภายนอกเนี่ยเฮาบ่สนใจเมื่อมีก็อาศัยสักแต่ว่าอาศัยบำเพ็ญประโยชน์บ่ติดต้องของคุณบ่วุ่นด้วยทรัพย์สมบัติสักแต่ว่าอาศัยบำเพ็ญทำภายในให้มันมีปรากฏขึ้นที่ใจเห็นบ่ล่ะแต่นั่นก็ได้ซื้อว่าเฮาสิเป็นผู้บ่ยากจนบ่ขัดสนเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกว่าถ้าบ่มีธรรมะจังซี่แล้วบัณฑิตเอิ้นผู้นั้นว่าเป็นคนบ่จนใจเพิ่นว่าชีวิตของ

0: จึงว่าเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินปฏิบัติรักษาโยเฉพาะในช่วงที่เฮามีลมหันใจอยู่ได้ก็จังครับมีคำหนึ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นเว้าเนาะเข้าของตนสะสมเก็บไว้ตามตรงให้พ่อแต่เพื่อนเฮาอยู่พวกฝูงหมู่มวลมิตรสหายตามตรงไปพ่อแต่ถึงปาซาเปิ้นว่าบุญบาปก็เป็นครูคือเง่าเง่าก็ติดตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นเห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้บุญบาปนี่เป็นครูคือเง่าเง่ากับไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นนั่นแล้วแม่นบ่ล่ะเฮ็ดทับเอาประพฤติปฏิบัติเอาสัญญาจอบตัวผู้ต่อคนชีวิตเฮามันก็มีความสุขแค่เสียล่ะคือดังกับนี่ล่ะมีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมติดตามนี่ล่ะนี่ล่ะคือครอบครัวแทนที่ธรรมะเฮาอบอุ่นเนาะบรรยากาศของชีวิตมีโอกาสในการตื่นตั้งแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าฟังเทศฟังธรรมกันเนาะมื้อนี้ Facebook ไลฟ์มีสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญสวท.ร้อยเอ็ดแล้วก็สวท.นครพนมเนาะเข้าไปติดตามรับชมรับฟังได้เอาทักทายครอบครัวแทนที่ธรรมะเฮาพี่น้องทั้งสวท.สุรินทร์เด้อพี่น้องทั้งสวท.สุรินทร์เว้าปั๊บนี่โทรมาโหลดนะเห็นบ่ล่ะเจริญพร
1: มาสการเจ้าค่ะเจ้าคุณ
0: เป็นยังไงทั้งสุรินทร์มื้อนี้ดินฟ้าอากาศ
1: อ้าวอันแกงดีฮ้อนมื้อเนี่ยฮ้อนฮ้อนสายมื้อเน
0: า
1: ะ
0: บ่ตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าฟังรายการธรรมะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าค่ะเตรียมกับข้าวใส่บาตรเจ้าค่ะ
0: โอ้ยจังแม่นเป็นตาวันต้อนอนุโมทนาบุญนําเด้อคุณย่อมหยังก่อคุณย่อมหยังเจ้าเนี่ย
1: คุณย่อมอันใจต้องสวนค
0: ่ะได้ต้องสวนใหญ่ต้องสวนจากอําเภอขวาวศรีนารินทร์สุรินทร์เนาะสาธุย่ายท่องศูนย์เราโตมาเห็นบ่ล่ะพอเราได้ยินพี่น้องภาคใต้ตั้งพี่น้องตั้งสุรินทร์จังซั่นล่ะเนาะคุณทศพลไก่พันคุณทศพลไก่พันว่ามื้อนี้ฟังจากนครศรีธรรมราชกลับบ้านมาทําบุญศาสตร์เดือนที่ทศพลไก่พันเอ้าสาธุสาธุเพิ่นไปนครศรีธรรมราชโอ้บุญศาสตร์เดือน10เนี่ยบ้านเฮาทั้งคนนี่เพิ่นเอิ้นว่าอีหยังก่อเพิ่นมีคําเว้าอยู่ในบุญศาสตร์เดือน10นี่เนาะเนี่ยคุณพจน์พลไข่ปั้นเพิ่นไปนครศรีธรรมราชก็ยังอดติดตามรับฟังรายการบ่ได้เนาะสาธุอนุโมทนาเจริญพร
2: ครับนมัสการคร
0: ับ เป็นอันไหนมหาแล่เจ้า
2: อยู่พี่แล้วครับอยู่ไห้นี่ครับ
0: อยู่ไห้เนาะมื้อนี้เนาะอากาศเย็นสบายลมพัดว่อยๆเนาะ
2: ครับฟัง
0: บ่ฉีดยางบ่เจ้าฉีดยางบ่
2: บ่ครับมันเ
0: ห็นเขาปลูกมันเนาะมันราคาดีบ่ตอนเนี้ย
2: ครับใครแง่อยู่จับเวียบีดมันจังมันฝนตกหลายมัน
0: จะอ๋อแข็งสั่นเนาะมันปลูกมันเนาะเอาสาธุจากท่านสมรับกับโทรมาไล่งานเนาะนี่ล่ะเฮ็ดไอเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนโอ้จังแม่นดีเด้ครอบครัวแผนที่ธรรมะยอมจะป้อนไก่ปั้นจากนครศรีธรรมราชเนาะเพิ่นบอกว่าไปทําบุญศาสตร์เดือน10ศาสตร์เดือน10นี่ประเภทนี้ทั้งปุ่นนี่เพิ่นเอิ้นอีหยังเด้เพิ่นเอิ้นอีหยังเนาะภาษาทั้งปุ่นเนี่ยเนาะเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันคุณปาลิศมานี่วันคุณเดชละลงคุณปัตตาผิดเป่งคุณน้องหลักยมจักกระป้องขอนขวาเนาะเป็นกันยังเข้ามาทักใต้ได้เนาะจะเลื่อนพร
1: มาสักการะกับเดินตา
0: โยสายนี่โยสาย
1: มาสักการะนั่งมานี่ใจพัด
0: ค่ะอ๋อยมมานี่ใจพัดเน
1: า
0: ะอําเภอไหนก่อนยมมานี
1: ่อําเภอเมืองจ้า
0: อําเภอเมืองเนาะ0319
1: ตำบลน้องล่างจ้า
0: สาธุขอบคุณได้ยมมานี่เด้อสาธุสาธุนี่ยังบ่ทันได้เปิดสายได้แต่ว่าเพิ่นก็โทรมาจังซั่นนะกําลังทักทายกับออกสัญญาณยมบ่เป็นหยังดอกโทรมาก็โทรมาได้ว่าซั่นไปยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศของชีวิตมันก็เป็นจังซี่ล่ะเนาะมีความสุขกันมื้อนี้ก็วันเสาร์มื้อนี้เนาะมื้อนี้วันเสาร์เด้มื้อนี้วันเสาร์ที่10เนี่ยเดือนตุลาคม2569เด้เนาะ0082จะเริ่มป้อน
1: ครับนมัสการจ้า
0: อยู่ไสนี่อยู่ไสอ
1: ยู่โพไสจ้า
0: โพไสโพไสอยู่จังหวัดไหน
1: จังหวัดร้อยเอ็ดจ
0: ้าอ๋ออําเภอโพไสจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเป็นยังไงอากาศทั้งโพไสมื้อนี้
1: อากาศเย็นจ้า
0: อากาศเย็นสบายเนาะเนี่ยติดตามเราฟังรายการเป็นประจำต่อคุณย่อม
1: จ้าฟังก็ประจำจ้า
0: ย่อมหยังก่อเจ้าเนี่ย
1: อันสงกรานต์จ้า
0: ย่อมสงกรานต์เนาะขอบคุณเด้อขอบคุณสาธุสาธุสาธุเจริญพรโอ้ยเบิดเวลาโอ้ยผมแม่นเบิดเวลามันตัดสายตัดสายนี่แหละวันที่10เด้อมื้อนี้เนาะวันเสาร์ที่10เดือนตุลาคม2569มื้อนี้แฮม10ปีคำเดือนปิดเอ้ามื้ออื่นเนี่ยไหวมื้ออื่นวันศีลวันพระ

0: ได้วันศีลใหญ่ได้มื้ออื่นนี่เนาะโอ้เนาะนี่ล่ะคุณธีรศักดิ์ที่แพ่งลูกคุณเด้งบาร์เบอร์แม่หนูกว่าอ๋อแม่หนูนี่ๆๆแม่หนูคนรู้จักแม่หนูเกื้อซาลี่เพิ่นบอกว่ากราบสาธุเขาเอิ้นว่าจิ้งเป็ดเพิ่นว่าพี่ที่ประเภทนี้จิ้งเป็ดเพิ่นว่าค่อยไปอยู่โอ้ผ่านนั่นเจ้าเก่งเนาะเจ้านี่เนาะคุณหนูยินผมมาสอนคุณป้าลิศเนาะย่อมจดปนไก่ปั้นเพิ่นเดินทางไปกลับบ้านเพิ่นว่าไปงานบุญเดือน10ว่าท่านโอ้บุญใหญ่เด้บุญศาสตร์เดือน10นี่บุญใหญ่ของทั้งคุณเนาะคุณมานัดแจ่วพี่คุณคุณเกิดพ้องแก้วพาเน่าพุ่นน่ะยังเข้ามาซักใต้โอ้ยจังแม่นคักเนาะแต่บ่รับสายนี่ก็สิบ่แล้วเด้นี่เอ้าเจริญพร
1: อืมนมัสการหลวง
0: พ่อว่าจังได๋ว่าจังได๋อื
1: มว่าจังได๋ว่าผู้นั้นเขาอีกเขาคิดว่าหันไปของ
0: เอ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอนุโมทนาขอบคุณเด้อสาธุสาธุบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังผู้เข้ามาซักใต้ยังบ่ทันได้เปิดสายเลยเนาะบ่ทันได้เปิดสายแต่ว่าก็โทรมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านเจ้าคุณเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้โตฟังเดี๋ยวหมอดไว้สักพันหมอดไว้พอบ่จังซั่นแล้วบ่ได้เว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้สู้กันฟังเนาะคุณโกฟันสวรรค์จังซี่เนาะคุณก้องจิตท่องจันคุณตุปาไส้ท่านี่คุณวาสนาท่องเรื่องจังซี่แหละเนาะอบนี่ๆเอาเจริญพร
1: นมัสการจ้า
0: อยู่ไสนี่เจ้านี่อยู่ไส
1: เจ็ด
0: สู
1: เลยเอ็ดจ้ะอ๋อ
0: เหรอ6562บ้านหยังเจ้าเนี่ย
1: จ้าอันพระอาจารย
0: ์อยู่บ้านหยังก่อน
1: อยู่บ้านพ่อยี่มอง
0: อ๋ออยู่บ้านพ่อเนาะทั้งร้อยเอ็ดเนาะสา
1: ธุพระอาจารย์ตั้งเทศอันนี้นะจ้ะอันนี้มันขาวว่าแง่ยังหน่อย
0: แมนว่าให้จบมึง
1: ให้
0: พระ
1: อาจารย์เอ็ดเป็นหนังสือนะ
0: บ่โอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังขอบคุณเด้อเอ้าเจ้าเว้าได้จบอยู่บ่เนี่ย
1: จ
0: ้
1: า
0: เจ้าสาธุเบิดเดี๋ยวหมอดสายไปซะก่อนเดี๋ยวสิมั่วแต่ว่าสิเบิดเวลาเรื่อยเด้ขนาดแนมเบิ่งนาฬิกาคือจังกับสิเบิดเวลาเรื่อยกันนะจริงๆยังพอมีเวลาอยู่เดี๋ยวมื้อนี้สิเว้านิทานสู่ฟังอยู่อย่าเฝ้าโทรมาเด้อผู้โทรมาโอ้ยจักแม่นโทรมานี่นำนี่ๆเนาะเอ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโทรมาก็บ่รับบ่เป็นหยังเด้อนี่ล่ะคุณอีหยังนี่คุณปฏิตโตสกุลนี่เพิ่นยังเข้ามาทักทายเนาะนี่ล่ะชีวิตของพวกเฮาญาติโยมทุกผู้ทุกคนฮู้จักในการประพฤติดีฮู้จักในการปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีจังซั่นล่ะเนาะมันก็ดีงามคือดังกับจังซั่นล่ะคือดังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกนั่นล่ะพึ่งประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตว่าซั่นบ่พึ่งประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตบุคคลผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นปกติก็ย่อมอยู่เย็นเป็นสุขสบายทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าพุ่นได้กันนะบ่เป็นธรรมดาเด้การที่เฮาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมการที่เฮามีคุณศีลคุณธรรมอยู่ในชีวิตอยู่ในกระตนกระโตของพวกเฮานี่คุณศีลคุณธรรมนั่นล่ะมันสิปกปักรักษาคุ้มครองให้เฮาอยู่เย็นเป็นสุขให้เฮาอยู่ดีมีสุขแม่นบ่ล่ะชีวิตของคนที่เกิดมาออกต้นยากย่อมสมบูรณ์ทุกคนบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตได้เนาะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีมันก็ดีก็งามบ่ว่าอีหยังมันสิเกิดขึ้นเฮาก็ฮู้จักในการบริหารจัดการให้มันเป็นไปด้วยดีได้จังซั่นล่ะคือจังดับมันมีเรื่องที่เป็นนิทานที่เป็นนิทานในสมัยเก่าก่อนเพิ่นนำมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล่ะเพิ่นมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี่ล่ะการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตว่าซั่นไปก่อนสิฟังนิทานเด้อเดี๋ยวสิเว้านิทานสู่ฟังก่อนสิฟังนี่ต้องท่องอักขยานท่องอักขยานว่าจังได๋ก่อยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปภายหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไผผู้ความโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองจื้อเอาจำเอาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโง่ผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโง่ผู้ดีของครูบาอาจารย์เนาะประพฤติดีปฏิบัติดีสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีเนี่ยละเกิดมาเป็นคนจะต้องสั่งตนให้มีดีเกิดมาทั้งที่ก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนอย่างนั้นละทำคุณงามความดีไว้เนี่ยละสั่งบุญสั่งกุศลไว้ความดีมันก็ติดตามกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาไปตลอดนะ

ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเนาะเพิ่นประทับอยู่วัดพระเชตวันเรื่องของเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนนั้นก็คือว่ามันมีเรื่องที่เพิ่นเราบอกว่าทรัพย์สมบัติประมาณ40โกฎในเฮือนของเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีเนี่ยได้กลายเป็นทานทั้งหมดเลยเศรษฐีเห็นเหตุการณ์อันนั้นก็เกิดความเศร้าโศกบ่กินข้าวกินปลาแล้วแม่นบ่นอนอดอาหารอยู่ตั้งเตียงหน่อยเพราะมีความเศร้าเสียใจว่าโอ้ยทรัพย์สมบัติเข้าตั้ง40โกฎเนี่ยวอดว่ายกลายเป็นทานหมดว่าซั่นไปมีสหายผู้หนึ่งของท่านเศรษฐีนั้นไปฮอดเฮือนไปถึงเฮือนแล้วก็ไปถามบอกว่าเอ้าเพราะเหตุอีหยังท่านจึงเศร้าโศกโมเป็นหยังล่ะเป็นหยังโตขึ้นเศร้าโศกเสียอกเสียใจว่าซั่นเศรษฐีผู้นั้นเพิ่นก็เล่าถึงเรื่องของว่าทรัพย์สินเงินทองของเพิ่น40โกฎน่ะมันได้กลายเป็นทานไปตั้งหมดว่าซั่นพอฟังความเป็นไปนั่นแล้วผู้เป็นโมก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าเอ้าโมต่ออย่าเศร้าโศกไปเลยเฮานี่ทราบอุบายอย่างนึงให้ตอนี่จงเฮ็ดจงทำอุบายอันนั้นเด้อว่าซั่นเศรษฐีผู้มีความสูญเสียตอนนั้นก็ถามท่านที่เกินบอกว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะเสี่ยวเฮ็ดจังได๋ล่ะว่าซั่นเสี่ยวสหายเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาจังซี่เอาจังซี่โมนี่ให้ปูเสื้อล่ําแผ่นที่ตลาดของตนเด้อแล้วก็เฮ็ดทานให้เป็นกองไว้แล้วก็นั่งคือจังกับสิขายนั่นล่ะบรรดามนุษย์ที่มาแล้วคนเราใดเว้าจังซี่บอกว่าส่วนที่เหลือขายผ่าขายน้ํามันน้ําเปิงน้ําอ้อยเป็นต้นส่วนเจ้านี่นั่งขายทานเจ้าก็ให้เว้ากับคนเรานั่นบอกว่าโอ้ยเข้าบ่ขายของตนแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังให้เว้าจังซั่นส่วนผู้ใดเว้ากับโตจังซี่ว่าคนที่เหลือนี่ขายผ่าขายน้ํามันน้ําเปิงน้ําอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนี่นั่งขายเงินขายทองให้ท่านเนี่ยเว้ากับผู้นั้นบอกว่าเงินทองอยู่หม่องไหนล่ะเมื่อเขาเว้าว่านี่เด้นี่เด้ก็ให้เว้าบอกว่าจงนําเงินทองนั่นมาก่อนแล้วก็รับด้วยมือทั้งสองของที่เขาให้ในมือของท่านจังสันเนี่ยก็สิกลายเป็นเงินเป็นทองไปถ้าแม่นว่าผู้นั้นถ้าเป็นแม่ยิ่งรุ่นสาวเด้อจงนํานางมาเพื่อลูกไส้ในเฮือนของโตมอบทรัพย์40โกฎให้แกนั่งแล้วก็พึ่งใส่สองไอ้เงินทองที่นั่งให้ถ้าเป็นผู้ใต้บัดนี้โตก็พึ่งให้ลูกสาวผู้เจริญไว้แล้วในเงินของโตแก่เขาแล้วก็มอบทรัพย์40โกฎให้แก่เขาใส่สอยทรัพย์ที่เขาให้เด้อว่าซั่นพ่อโมเว้าจังซั่นเศรษฐีก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าอุบายโตนี่มันดีอุบายโตนี่มันดีก็เลยได้เฮ็ดทานให้เป็นกองไว้ในร้านตลาดของตนนั่งทำท่าคือจังกับสิขายเนี่ยละคนเราได้เว้ากับเศรษฐีจังสิบอกว่าโอ้คนที่เหลือตั้งหลายขายผ่าน้ำมันน้ำเปิงน้ำอ้อยเป็นต้นท่านเนี่ยมันนั่งขายทานเนาะก็ให้คำตอบแก่คนเรานั่นบอกว่าโอ้ยคอยบ่ขายของเจ้าของแล้วสิเฮ็ดจังได้ว่าซั่นครั้งนั้นมันมีแม่ยิ่งสาวรุ่นผู้หนึ่งนั่งนี่มีชื่อว่าโคตมีเล่าปากดซื้อเขาเอิ้นว่ากีสาโคตมีเพราะว่านั่งนี่มีสรีระบอบบางเป็นลูกสาวของตระกูลเก่าแก่ไปย่างฟักตูตลาดด้วยกิจอย่างหนึ่งของตนเห็นเศรษฐีนั่นก็เลยเว้าจังสี่บอกว่าอีพ่อต้นกีเหลือเขาขายผ่าขายน้ำมันน้ำเพิงน้ำอ้อยเป็นต้นเป็นย่างเจ้าจึงมานั่งขายเงินขายคำเนาะว่าท่านเศรษฐีก็เว้าขึ้นบอกว่าเงินค้ำอยู่หม่องไหนล่ะนั่งเงินค้ำอยู่หม่องใดว่าซั่นนั่งโคตมีก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าเอ้าก็เจ้านี่นั่งจับเงินจับค้ำอยู่บ่แม่นบ่ว่าซั่นเศรษฐีก็เลยบอกว่าเอ้าเจ้าจงนําเงินนําค้ำนั่นมาก่อนเด้อนั่งเอ้ยนํามาว่าซั่นปรากฏว่านั่งโคตมีก็กอบนี่ล่ะกอบเอาเงินเอาค้ำนั่นล่ะเต็มมือแล้วก็วางไว้ในมือของท่านเศรษฐีนั้นปรากฏว่าทานนั้นเนี่ยญาติโยมมหัศจรรย์มันกลายเป็นเงินเป็นทองกลายเป็นเงินเป็นคำทั้งนั้นเลยลำดับนั้นเศรษฐีก็เลยถามนั่งบอกว่าโอ้ยนั่งเอ้ยเงินเจ้าโยมมองไหน
เมื่อนั่งตอบบอกว่าพูดปวดยกปวดละมาแต่ก็โอ้ความกินนั่งนี่ยังบ่มีสามีแล้วก็เลยได้เก็บปับน้ำนั่งมาเพื่อหลวกใต้ของตนให้รับปับตีสิบโกรธไว้ปับตั้งมดได้กลายเป็นเงินเป็นทองคือเก่าคือเดิมเนี่ยเห็นบ่ละญาติโยมอันนี้เป็นเรื่องของบุญคนเด้บุญของคนเด้บุญแต่ละปู่แต่ละคนมันแตกต่างกันว่าแต่เป๋เบิ่งดิล่ะนั่งคนนี้เราจับจับขี่ทานไฟกลายเป็นเงินเป็นทองว่าแต่เป๋บ่แม่นของค่อยๆเด้บุญไปบุญมันเห็นบ่ล่ะปรากฏว่าเหตุการณ์เรื่องเล่ามันผ่านไปเนาะเวลาผ่านไปไว้คือจังกับขี่ตัวนี่ล่ะสมัยอื่นบัดนี้ปรากฏวันนั่งตั้งท่านโดยการลวงไปสิบเดือนนั่งกับคลอดลูกลูกของนั่งเนี่ยเป็นลูกไส้ป้อมได้ทำกาละในเวลายางได้นั่งหามพวกคนที่สินำลูกนั่นไปเผาเพราะว่านั่งบอกเคยเห็นความตายก็เลยอุ้มร่างลูกไส้ผู้ตายแล้วด้วยแอวนั่นล่ะหวังบอกว่าที่ถามถึงยาเพื่อลูกไส้ของเฮาเจียวถามไปตามลำดับเพื่อนบอกว่าท่านทั้งหลายท่านหูจักยาเพื่อลูกของข่อยบ้างบ่แหมท่านหูจักบ่เนาะว่าซั่นเทื่อนั้นคนทั้งหลายก็เว้ากับนางบอกว่าว้ายอีนางเอ้ยเจ้าเป็นบ้าแล้วซะบ่เจ้าไปเจียวถามถึงยาเพื่อลูกที่ตายแล้วนี่ว้ายเจ้าบ้าเจ้าป่วงไปซะบ่ว่าซั่นนางก็เลยมีความสำคัญว่าสิได้คนผู้หูจักยาเพื่อลูกใต้ของเอ้าอย่างแน่นอนนางก็อุ้มนี่ล่ะอุ้มลูกเจียวไปจังซั่นล่ะเธอนั่นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นนั่งแล้วก็เกิดมาบ้าลูกสาวของเฮาผู้นี้คือสิแม่นพอดลูกไส้คนตําอิดบ่เคยเห็นความตายเฮาเป็นที่พึ่งของแม่หญิงผู้นี้ก็ย่อมควรพอเห็นเหตุการณ์จังซั่นก็เลยได้เว้าขึ้นบอกว่าโอ้ยนั่งเอ้ยแต่ข่อยนี่บ่ฮู้จักยาดอกแต่ว่าข่อยฮู้จักคนผู้ฮู้ยาเด้อนั่งเด้อว่าซั่นนั่งโคตรมีพ่อได้ฟังจังซั่นก็มีความหวังถามขึ้นทันทีบอกว่าอีพ่อผู้ใดฮู้อีพ่อผู้ใดฮู้ว่าซั่นผู้ชายผู้เป็นบัณฑิตผู้นั้นก็เลยบอกว่านางพระบรมศาสดาเพิ่นต้องฮู้ให้เจ้าไปทูลถามเพิ่นเด้อว่าซั่นนั่งโคตรมีพ่อมีความหวังจังซั่นก็เว้าขึ้นทันทีบอกว่าโอ้ยอีพ่อค่อยสิไปค่อยสิไปค่อยสิทูลถามอีพ่อว่าซั่นพ่อจังซี่แล้วนั่งกับอุ้มลูกนั่นล่ะเอาแอลคาบเลยให้ลูกคาบแอลไปว่าจันไปเขาไปเป่าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่สุดทางนึงได้ทูลถามมาบอกว่านี่ได้ทราบว่าได้ข่าวว่าพระองค์ต้องตากยาเพื่อลูกของมอมสันบ่ขะน้อยว่าจันพระบรมศาสดาก็เลยตรัสบอกว่าเออเฮาฮู้ว่าจันได้อีหยังล่ะจึงเหมาะจึงควรขะน้อยว่าจันนั่งโคตมีแกถามพระบรมศาสดาก็เลยตรัสบอกว่าผู้แล้วเจ้าได้เมล็ดพันธุ์ประกาศจักหยิบมือนึงล่ะมันจึงติเหมาะติกว้างว่าท่านพระบรมศาสดาก็เลยตรัสขึ้นบอกว่านี่ล่ะเจ้าได้เมล็ดพันธุ์ประกาศจักหยิบมือนึงเนาะมันจึงติเหมาะติกว้างว่าท่านนั่งโคตมีก็ย้อนถามว่าโอ้ยได้ๆก็หน่อยได้แต่ว่าในเงื่อนของผู้ใดล่ะมันจึงติเหมาะติควรขน้อยว่าแต่พระบรมศาสดาก็เลยตรัสบอกว่าเอาจังซี่ลูกชายหรือว่าลูกสาวใดๆในเงื่อนของผู้ใดบ่เคยตายถ้าแม่นว่าในเงื่อนของผู้นั้นมันจึงติเหมาะติควรเด้อไปถามเอาในเงื่อนของที่บ่เคยมีคนตายเด้อว่าแต่นั่งโคตมีพ่อได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสแจ้งสั่นกับมีความคือมีความหวังว่าสันติกันรับบอกว่าดีละพระเจ้าข้าว่าสันถวายบังคมพระบรมศาสดาปุ่มลูกใต้ผู้ตายแล้วด้วยแอวนั่นล่ะเข้าไปไพ่ในบ้านยืนโยตีปักตัวเงื่อนหลังแหลกและก็เว้าขึ้นบอกว่าเมล็ดพันธุ์ประกาศในเงื่อนนี่มีบังบ่ว่าสันก็ฮู้ว่านั่นนี่เป็นยาเพื่อลูกของข้อยว่าสันเมื่อเขาตอบบอกว่ามีก็เลยเว้าบอกว่าถ้าจังสันจงให้เมล็ดพันธุ์ประกาศมาเถิดว่าซั่นเมื่อคนเรานั่นนําเมล็ดพันธุ์ประกาศมาให้ก็ถามบอกว่าในเงื่อนนี้เนี่ยลูกชายหรือว่าลูกสาวเคยตายบ่มีบ้างหรือบ่หรือจังได๋ว่าซั่นมีคนเคยตายบ่ในเงื่อนนี้ว่าซั่นเมื่อเขาตอบบอกว่าว้ายเจ้าสิเว้าอีหยังนางเพราะว่าคนเป็นนี่มันมีเล็กหน่อยเด้คนตายเด้มันมีหลายว่าซั่

็เลยเว้าขึ้นบอกว่าเอาขาจังสั้นนี่จงรับเมล็ดพันธุ์ผักผาดของท่านไปเถิดนั่นบ่เป็นยาเพื่อลูกของข้อยและก็ได้ให้ขึ้นไปนางกะเจียวถามโดยทํานองนี่ล่ะตั้งแต่เงินหลังต้นนางกะบ่รับเมล็ดพันธุ์ผักผาดแม้ในเงินหลังนึงในเวลาย่ำมื้อแลงบัดนี้นางก็เลยคิดว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกำหนักกำหนักเฮานี่ได้ทำความสำคัญว่าลูกไส้ของเฮาเท่านั้นตายในบ้านทั้งสิ้นคนที่ตายตอนนั้นนี่มันหลายกว่าคนเป็นว่าซั่นเมื่อนางคิดอยู่จังซี่หัวใจที่อ่อนด้วยความหักลูกไส้ได้ถึงความแข็งแล้วนางก็เลยจิ้มลูกไส้ไว้ในป่าไปนั่งสำนักของพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ในที่สุดทางนึงลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็เลยตรัสกับนางบอกว่านางเจ้าได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดประมาณหยิบมือนึงแล้วบ่ว่าซั่นนางโคตมีก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบ่ได้บ่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าในบ้านทั้งสิ้นเนี่ยคนตายนั่นล่ะหลายกว่าคนเป็นขน้อยว่าซั่นลำดับนั้นพระบรมศาสดาก็เลยได้ตรัสกับนางบอกว่าเออเจ้านี่เข้าใจว่าลูกของเฮาเท่านั้นตายความตายเนี่ยมันเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายย้อนว่ามัจจุราชเนี่ยมันชุดฆ่าสัตว์ทั้งหมดโภมีอัตญาไสยังบ่เต็มเปี่ยมนั่นละลงในสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่จังใดก็จังซั่นพ่อพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสจังซี่เพิ่นก็เลยได้กำชับแต่กำชับบอกว่าจังซี่เด้อมลุตยูนี่ย่อมพาคนผู้มั่วเมาในโลกและก็สัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสั่นไปในอารมณ์ต่างๆไปคือจังกับห่วงน้ำใหญ่พัดเศร้าบ้านผู้หลับไหลไปจังใดก็จังซั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสออกต้นญาติย่อมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสตัดเพียงซ้ำนี่เด้ในการที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสสอนจบลงนั่งกีสาโคตมีแล้วก็ได้ดำลงอยู่ในโสดาปัตติผลคนเราอื่นจำนวนหลวงหลายบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเห็นบ่ล่ะเรื่องเล่าสิเป็นจังไหนต่อไปเดี๋ยวมื้ออื่นคอยมาว่าเมื่อว่าสู่กันฟังเนาะมื้อนี้มันสิเบิดเวลาคุณประวิตรนักบุญแมวิฟังก้องคุณอาจารย์ก็ยังเข้ามาทักทายแม่ฤทธิ์บุกดาหันคุณพระศรีภาคาคุณติรสตัวนาปันคุณประจักษ์ปากต้องคุณเจียนเจียนคุณวีลาวันคำสุวรรณคุณจุรีรักคุณสยามผ้าคุณสมบูรณ์เติบสิริคุณปิระยาคุณน้องท่านสุวรรณไตรปู่เข้ามาทักใต้อบอุ่นคือเก่าเนาะแต่คุณกอหยาดกอเข่าคุณสารวิทย์อุดมสรรคุณสิงห์คำย่อมสุศาสตร์สูงเรื่องคุณสัตกรนัทสิริอิจิกรคุณวัฒนาคุณปินิษฐ์เนาะแต่คุณต้องสิริคุณประดิษฐ์คุณวัฒนาปู่เข้ามาทักใต้คุณวรรณวัฒน์โปธานี่มาใหม่ได้นี่แต่คุณวรรณวัฒน์โปธากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเพิ่นว่าจะเริ่มป้อนเด้อนี่เข้ามาทักใหม่ทั้งร้อยเอ็ดเนาะคุณอนุตาหนุ่ยจันทึกใหญ่สีดีดวงปั้นเนาะคุณกรสวยเนาะเพิ่นเข้ามาทักทายเด้สาวเมืองทางตรงปับป้าว่าเมื่อนี่วันแจ้งโดนตาสถานีวิทยุตรงปับป้ารวมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอีสานล่างค่ะเพิ่นว่าโอ้เลยแฟนโดนตาบอกมือนี่โอ้ประเภทนี้ลักษณะจังสี่มันก็โอ้เป็นความงดงามเลยเนาะความงดงามของฮีดข้องวัฒนธรรมประเภทนี้บ้านเฮาเนาะมีความดีความงามที่มันเป็นวัฒนธรรมที่เฮาสืบสานกันอยู่จังสี่ละโอ้จังแม่นเป็นตาอ่อนต้อนเอาขอบคุณหลายๆที่เป็นรายงานมากเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเภทนี้อันดีงามเนาะแต่ละหม่องแต่ละบอนนี่เป็นกับมีประเพณีของเพิ่นคือทางกับญาติโยมเพิ่นรายงานมาเนาะแมวิฟังความคุณประวิตรนักบุญคุณเพิ่นคุณทำป้าเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะไว้แนบเบิ่งนาฬิกาเบิดเวลาอีหลีเหล่าเรามื้อนี้เนาะเบิดเวลาเบิดเวลามื้อนี้ก็สิไปย่ำมื้อเช้านี่สิไปวัดดุมใหญ่เด้อไปฉันข้าวตอกน้ำพี่น้องบ้านดุมใหญ่เนาะบ้านดุมใหญ่ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30เนาะย่ำสวยๆมากก็จึงสิมาวัดกาดเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีเนาะมื้อนี้โอ้จังแม่นดีได้มื้ออื่นวันศีลวันพระเดี๋ยวคอยรายงานกันเกี่ยวกับเรื่องผู้ไปจำศีลผู้ที่สิเข้าไปรักษาศีลเนาะเอามื้ออื่นคอยว่าสู่กันแลกกันฟังมื้อนี้มันเบิดเวลาเนาะญาติย่อมสมบูรณ์ทุกคนขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกเครื่องทุกหม่องทุกบอนขอบคุณหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดวาอารามชุมชนและก็ขอบคุณออกตนญาติย่อมผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงปู่ประแก้วโคเม่นองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มข้องปุกพักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเงื่องตลอด

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้วมแพงฮักแพงบ้านเมืองนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะและที่นี่ก็คือวัดป่าโนนกุดหล่มนะคะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราอยู่กันกับทางพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมแล้วนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนั่นเองค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: เจริญพรโยม
0: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนสอบถามพระอาจารย์ถึงเรื่องของพื้นที่ของวัดแห่งนี้ค่ะว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนและก็ก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วค่ะ
1: ปัจจุบันพื้นที่ของวัดมีทั้งหมด160ไร่เราเข้ามาอยู่ที่นี่ขึ้น9ค่ําเดือน8ปี2536 32ปีแล้วก่อนเข้าพรรษา7วันที่เราเข้ามาครั้งแรกมีพื้นที่ประมาณ45ไร่จากความศรัทธาของชาวบ้านจากไร่

0: ข้าวไร่ปอที่เขาทำไร่ทำสวนแล้วราคาปอไม่ดีก็เลิกก็ทิ้งไว้แต่ตรงนี้เคยได้เสียภาษีดอกหญ้าสมัยนั้นพอเขาเลิกไปตมาบวชมาไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็ตามไปนิมนต์สามสี่ครั้งก็รับนิมนต์เข้ามาพอมาก็ครั้งแรกก็มีพระภิกษุ7รูปสามเณร1รูปก็เป็นป่าพื้นเล็กๆ45ไร่ประมาณนั้นต้นไม้ก็ยังไม่ได้ใหญ่ได้โตเมื่อมาชาวบ้านก็เริ่มคนเกี่ยวหญ้าก็มีไปถักหญ้าก็มีคนทำตัดเอาไม้มาทำเป็นโครงเหมือนแต่เถียงนาเล็กๆแล้วก็ให้พระได้พักตรงนั้นในพรรษาตลอด3ปี4ปีจนกระทั่งปี38จึงได้เริ่มทำศาลาชาวบ้านเห็นว่าพระเนรลำบากมากก็จึงมีศาลาเล็กๆเกิดขึ้นมาจากนั้นก็ดำเนินการมาเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าจะได้ทำอะไรใหญ่โตการก่อสร้างไม่มีในความคิดเพราะหมู่บ้านเรามันยากจนแล้วสถานที่ตรงนี้ก็ไกลจากบ้านมา2กิโลเป็นทางเกวียนเป็นทางดินแล้วก็เป็นปลายทางไม่มีทางไปไหนได้อีกคือสุดทางตรงนี้ท้ายวัดก็จะเป็นแม่น้ำมูลฝากฝั่งนู้นก็จะเป็นกันทรลมเป็นยางชุมน้อยท้ายเจดีลงไปก็จะเป็นลำห้วยน้ำลึกข้ามไปไม่ได้ถ้าไปฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งพี่น้องศาสนาคริสต์บ้านศรีฐานตำบลหนองบัวอำเภอกันทรลมคือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ทางจะมาถึงแต่เป็นทางที่ลำบากมากนั่นคือที่มา
1: ค่ะและเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจนทำให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นพุทธสถานที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งญาติธรรมต่างๆเดินทางเข้ามาที่นี่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความศรัทธานี้เริ่มเข้ามาในช่วงไหนคะ
0: คือด้วยความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มต้นอาตมาคิดว่าเราจะอยู่เพียงแค่ได้ประพฤติปฏิบัติภาวนาแค่นั้นการก่อสร้างเราคิดไม่ได้เพราะหมู่บ้านเราเล็กๆชาวบ้านก็ยากจนมันไม่สามารถจะทำอะไรได้ศาลาหลังเล็กนั้น3ปีกว่าเราจะมุงหลังคาเสร็จทีนี้มันก็อาจจะเพราะเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เป็นอย่างนี้หลังจากปี47ก็มีคณะคุณครูในจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาพบมาปฏิบัติธรรมเริ่มจาก5คน10คนแล้วก็กระจายกันออกไปได้ทราบต่อกันไปจากคุณครูก็มีหมอมีตำรวจสาธารณสุขข้าราชการก็มาเยอะนักเรียนก็เข้ามาเยอะทีนี้ที่อยู่ที่พักพามันไม่พอก็ต้องผู้ที่มานั่นแหละเป็นผู้ที่ดำริว่าควรจะก่อสร้างตรงนั้นตรงนี้ทางวัดเราไม่มีเงินอยู่แล้วขอใครเราก็ไม่ขอแม้แต่จะเอามาให้ทอดกฐินทอดผ้าป่าถ้ามีเงื่อนไขมหรสพเสพงานดื่มเหล้าเมาสุราเราก็จะไม่รับเลยเราไม่ได้แจกซองไม่ได้แจกดีกาเราก็อยู่อย่างนี้ญาติโยมมาเห็นก็ช่วยกันบริจาคเองจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆเมื่อคนมามีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติก็จากปากต่อปากแล้วพอยุคหลังๆมันก็มีสื่อโซเชียลการเทศคำสอนบางทีวัดเรายังไม่รู้เลยแต่คนอื่นเขาไปทำ YouTube ทำตามเรื่องของเขานั่นจนคนยอดวิวยอดไลค์เป็นล้านวัดเรายังไม่รู้เรื่องมันก็ออกไปตามนั้นมันหลายช่องมากที่เอากันเทศไปออกคนก็รู้พี่น้องก็ตามมาจนกระทั่งต่างประเทศเยอะมากทั้งฝั่งยุโรปอเมริกาไอร์แลนด์อังกฤษเยอรมันเมื่อเช้าก็มาสหรัฐก็มาวันก่อนก็มาจากเยอรมันพวกคนไทยเราคนลาวก็มาเยอะคนลาวมาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นร้อยๆในแต่ละงานบางทีก็ต่างประเทศก็มีเงินส่วนนั้นมาอย่างที่ซุ้มประตูหินที่โยมขึ้นไปข้างบนอันนั้นก็จากไอร์แลนด์1ซุ้ม 800,000 นะไอร์แลนด์1แล้วก็อเมริกาและเท็กซัส1อันนั้นมันก็เลยมีสิ่งก่อสร้างพัฒนามาเรื่อยๆวัดเราแรกๆเราก็ว่าเดินตามแนวทางหลวงปู่ครูบาอาจารย์ ทั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวแต่เบื้องต้นอาตมาบวชใหม่ๆเนี่ยได้ไปพบหลวงปู่พุทธทาสอินทปัญโยที่สวนโมกชัยยาสุราษฎร์ธานีก็รับปฏิปทาหลวงปู่พุทธทาสมาก่อนอาตมาไปถึงสวนโมกก่อนไม่รู้ว่ามีหลวงปู่ชาอยู่เมืองอุบลแต่ไปที่สุราษฎร์ไปสุราษฎร์ไปพบหลวงปู่พุทธทาสแล้วก็จึงไปเจอพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอยู่ที่สกลนครก็แนวทางที่ครูบาอาจารย์ทั้งสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่ชาทั้งสวนโมกหลวงปู่ปัญญานันทวัชชนประธานนักสฤทธิ์พระอาจารย์สมภพที่สกลนครมาบวกกันแต่บริบทของวัดที่ทำเนี่ยคืออาตมาไปพบหลวงปู่พระธาตุก่อนได้รับอุดมการณ์ตรงนั้นมาเต็มๆก็เลยสร้างวัดเกือบทุกที่บูชาหลวงปู่พุทธธาตุตั้งแต่โบสถ์ลานโพพุทธคยาโบสถ์กลางแจ้งกลางลานไม่มีผนังไม่มีหลังคาคือโบสถ์กลางลานอย่างนี้ก็ถวายหลวงปู่พุทธธาตุแบบโบสถ์เขาพุทธทองสวนโมกแล้วก็มีลานหินโค้งอยู่ข้างในโยมอาจจะยังไม่เข้าไปเห็นลานหินโค้งแบบสวนโมกชัยยาแล้วมีสระมะพร้าวนาลีเกที่อยู่ข้างหลังลงไปจะเป็นสระน้ำแล้วมีเกาะอยู่ตรงกลางมีปลูกมะพร้าวไว้หนึ่งต้นเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพระนิพพานเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาแล้วตรงนี้ก็จะมีโรงหมอรสบทางวิญญาณอันนี้ก็ทำถวายหลวงปู่พุทธทาสคือลอกมาทั้งหมดเราก็มีเสาอโศกมหาราชอยู่ข้างหน้าแล้วเวลาที่ญาติโยมมาประพฤติปฏิบัตินี่สำหรับผู้หญิงนี่300คนอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลย300คนอยู่ได้ส่วนผู้ชายประมาณ100คนอยู่ได้กุฏิรองรับพระภิกษุ20 30รูปคือไม่มีปัญหาเลยก็เกิดจากญาติโยมทั้งนั้นคืออาตมาไม่มีดำริที่จะทำอะไรแต่เมื่อเหตุการณ์มันพาไปญาติโยมว่ามันจำเป็นต้องสร้างเขาก็เป็นเจ้าภาพก็ร่วมกันสร้างแล้วก็บอกต่อๆกันปัจจัยเงินทองก็มาตามนั้นอาตมาก็พูดอย่างเพียงแค่ว่าอย่างสารจีที่เราทำไม่ได้มีเจตนาเพียงแค่ขุดสระแล้วเอาดินมาพูนไว้ก็คิดว่าจะทำเป็นลานสวดมนต์ลานปฏิบัติทำข้ามปีอะไรอย่างนั้นแต่บังเอิญว่าหลวงพ่อปัญญาที่วัดชนประทานท่านว่าควรจะสร้างแต่มาก็ปฏิเสธมาแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นพอเมื่อเราว่าจะทำตกลงท่านว่าใช้งบประมาณ150ล้านเพราะสถูปสารจีนั้นมันเป็นเจดีย์องค์แรกในพุทธศาสนาสำหรับสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมเราสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชที่เมืองสารจีเราก็เลยไม่เปลี่ยนชื่อคือจำลองมาแต่ก็จะต่างกันที่สารจีดั้งเดิมมันเข้าข้างในไม่ได้มันเป็นหินตันแล้วก็สร้างด้วยหินแล้วก็ฉาบด้วยดินอิฐเผาของเราก็เลยดัดแปลงว่าให้มันเข้าไปปฏิบัติธรรมข้างในได้ก็เลยเรียนแบบมาก็อย่างที่เราเห็นงบประมาณก็ไม่ถึงตามที่หลวงพ่อว่าพ่ออาตมาก็ตัดออกหลายๆอย่างเพราะว่ากำลังเราก็เห็นว่าแค่มันใช้ได้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์คนจะไปอินเดียอาตมาเคยไปครั้งหนึ่งที่สารจีเข้าไปซึมซับแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาสารจีที่บ้านเราเนี่ยมีอันแรกก็คือที่พระปฐมเจดีย์พระโสนอุตระที่พระเจ้าอโศกส่งมาเผยแผ่พระศาสนาครั้งแรกมาถึงนครปฐมก็สร้างสารจีแบบนี้แต่มันเล็กพอชำรุดก็มาสร้างมณฑปแบบปางวัดอรุณครอบไว้พอชำรุดอีกก็มาสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันมันจึงขยายใหญ่ออกเรื่อยแต่ในปัจจุบันที่เราจะเห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้6-7ประเทศนี้ก็จะมีที่เราที่เดียวชาวพุทธคนลาวก็ไม่ใช่น้อยลาวเอาทองคำมาประมาณ10บาทแล้วเด้ที่จะหล่อดอกบัวแล้วจะเอาขึ้นประดิษฐานบนยอดชั้นที่4ชั้นที่5จะเป็นดอกบัวตูมประมาณนี้ตอนนี้ทองคำก็230-40บาทแล้วเราจะบรรจุสารีริกธาตุแล้วจะยกขึ้นในวันที่6กันยายน69ที่จะถึงงานวันเยี่ยมหลวงปู่หล่นผู้คนก็จะมากมายเป็นพันๆก็จะมากมายปฏิบัติธรรม2 วัน 3 วันก็แล้วปัจจุบันนี้สารเจียตรงนี้เจ จ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาสำนักงานวัฒนธรรมขอร้องว่าให้เอาตรงนี้มาเป็นโบสถ์ซะย้ายจากตรงนั้นมาเพราะเป็นสถานที่สูงให้เป็นเหมือนกับเขตพุทธวาสเป็นที่บวชพระก็จะใช้ตรงนี้เป็นกิจกรรมสำคัญวันปีใหม่ก็ตามตักบาตรเทโวก็ตามงานสำคัญต่อไปเราก็อาจจะพระไปอยู่ข้างบนแล้วก็ทดสอบแล้วเมื่อกี้ตอนปีใหม่แต่ก่อนเราไปบินทบาทรอบสะตักบาตรเทโวรอบสะตักบาตรข้างบนดูแล้วมันก็กระจัดกระจายแดดออกคนก็หลบแต่มาโยมก็เริ่มจากนี้ไปเขาเข้าไปข้างในก็สวยอันนี้ก็เลยว่าให้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วเจตนานี้ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าจะมาก็มาในเชิงสงบจะไม่มีอะไรอย่างอื่นคือสถูปสารจีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอโศกสร้างเพื่อสืบทอดพระศาสนาอาตมาก็เลยจะนำประวัติบุคคลผู้ที่ชีวิตเพื่อพระศาสนาในชีวิตของท่านเริ่มต้นจากพระเจ้าอโศกมหาราชพระถังซัมจั๋งท่านอนาคาริกธรรมปาลาดร.เอ็มเบสกาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญาในหลวงร.9ผู้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อมวลหมู่มนุษย์ชัดชาติมีชื่อมีภาพแล้วก็ชื่อประวัติผลงานเผื่อคนรุ่นหลังเมื่อเราไม่อยู่100ปี200ปีหรือมากกว่านั้นลูกหลานเขาเกิดมาทีหลังผู้มีบุญเขามาเห็นชื่อเห็นประวัติเขาเกิดอุดมการณ์เขาจะสืบทอดศาสนาต่อจากพวกเราเพราะมันต้องส่งต่อความถูกต้องคำสอนที่ถูกต้องไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีคำว่าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกกายนอกตัวเราเข้ามาคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะต้องเกิดจากการกระทำที่ถูกต้องดีงามแล้วมันก็จะไปตามนั้นเองเกิดจากเหตุจากปัจจัยที่ทำดีไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภายนอกมองไม่เห็นอันนั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทุกอย่างเจตนาวัดป่าโนนกุฎลมนี้ทำเพื่อจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้นจากที่โยมผ่านมากำลังเห็นอาตมาทำสระน้ำเราก็จะมีแนวทางการปฏิบัติธรรมมีสวนปฏิบัติธรรมพิเศษยังไม่ได้ชื่อ 100% ทีแรกว่าจะชื่อแดนพุทธภูมิฝั่งนี้ให้เป็นเมืองกบิลพัสดุ์ตรงกลางให้เป็นสวนลุมพินีอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นเมืองเทวทหะเมืองพ่อเมืองแม่แล้วที่ประสูติอยู่ตรงกลางแต่เหมือนมันจะไม่เหมาะสมเราจะทำมันจะเล็กไปอาจจะตั้งเป็นชื่อค่ายพุทธบุตรค่ายของคนที่จะมาฝึกมาฝนเพื่อจะให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามและเป็นค่ายฝึกเหมือนค่ายทหารเหมือนค่ายลูกเสือเหมือนค่ายอะไรก็แล้วแต่เมื่อสำเร็จแล้วมันจะเป็นตามนั้นอาจจะตั้งเป็นชื่อค่ายพุทธบุตรจะมีความสวยงามมีคลองน้ำมีสวนดอกไม้มีสะพานโค้งข้ามไปก็เป็นแรงจูงใจในการมาประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วก็จะโล่งโปร่งเบาด้วยอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังเจริญพร
1: ค่ะโอ้โหนะคะก็ถือว่าได้ฟังในมุมของพระอาจารย์แล้วนะคะในการที่จะมาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เขาเรียกว่ามีการต่อยอดเรื่องของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังในมุมของพุทธศาสนิกชนที่เขาเป็นญาติธรรมที่มาทำบุญที่วัดนี้ประจำกันต่อค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะมาฟังในแง่มุมของญาติธรรมกันบ้างนะคะเกี่ยวกับวัดนี้นั่นเองค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนในการที่จะมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ในเชิงของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันกับทางดร.กัลยาณีธรรมจารีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
0: ค่ะก็ขออนุญาตเรียกดร.แก้วก็แล้วกันนะคะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับวัดนี้อยากใหดร.แก้วได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าได้มาที่วัดนี้บ่อยไหมคะแล้วก็มองในมุมของการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตยังไงบ้างในมุมของการท่องเที่ยวแล้วก็การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะ
1: ค่ะปกติด้วยส่วนตัวนะคะเวลามีความทุกข์เวลาจะไปวัดอย่างนี้ใช่ไหมก็ส่วนมากก็จะไปนู่นไปแถววัดป่าธรรมชาติที่อื่นที่ไกลๆตรงไหนที่ว่ามันเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเพื่อไปหาความสงบนะคะแต่บังเอิญในจังหวัดศรีสะเกษนี่ก็ได้ยินว่าชาวบ้านที่เขาพูดถึงว่ามีวัดหนึ่ง

0: ที่ว่าเป็นวัดที่พระสร้างถนนที่พระสร้างพระองค์นี้จะสร้างถนนไปวัดอย่างเงี้ยนะคะก็โดยการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านกับพระสร้างถนนเราก็สนใจมากว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอที่พระมาสร้างถนนเข้าวัดให้ร่วมกับชาวบ้านเราก็เลยติดตามมาปรากฏว่ามาที่วัดป่าโนนกุดลมพอมาถึงวัดป่าโนนกุดลมนี่แล้วก็อ้าวมาเห็นมันก็เป็นความจริงถนนที่วัดที่พระกับประชาชนช่วยกันสร้างมันก็สำเร็จนะคะแล้วทางเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็เห็นข้างในวัดนี่มันรื่นรมมันมีแต่ต้นไม้อะไรเงี้ย ก็ชอบมากเลยเนาะเอ๊ะทำไมเขามีต้นไม้อะไรเยอะแยะก็เลยเข้ามาบวชเนกขมะมาบวชเนกขมะที่นี่ก็มาศึกษาก็ทราบว่าพระอาจารย์ที่นี่เจ้าอาวาสเนี่ยท่านชื่อพระอาจารย์ราวีนะคะพระอาจารย์ราวีเนี่ยท่านมาสร้างที่นี่เพราะว่าท่านจะทำให้เหมือนสวนโมกที่ชัยยาที่สุราษฎร์ไอ้ที่ชัยยานะคะที่ท่านทำเป็นสวนโมกของพระอาจารย์พระพุทธทาสนะคะเราก็เอ๊ะท่านทำเหมือนสวนโมกจริงๆเพราะว่าเวลาเรามาบวชในขมานี้เราจะเห็นว่าข้างในนี้มีการปฏิบัติธรรมเราอยู่ในป่าธรรมชาติมากเลยนะคะเราเชื่อไหมคะว่าเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วแม่ชีพราหมณ์ทั่วประเทศอ่ะที่เข้ามากันน่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเวลาพระอาจารย์จะมีเวลาลงมาตักบาตรกี่โมงหรือว่าลงไปปฏิบัติธรรมพวกเราต้องตื่นแต่ตีสามตีสี่นะคะเพราะว่าไปนั่งสมาธิไปฟังเทศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่อยู่ในวัดที่เขาทำทุกอย่างเลยซึ่งค่อนข้างเคร่งนะคะแล้วก็แต่ว่าการเทศของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเทศแบบเนิบๆแล้วก็เทศแบบคือมันเป็นเรื่องของธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการมาปฏิบัติเนกขัมมะแล้วเนี่ยมันก็คือได้พบแต่ความสงบแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องสอนทางธรรมจริงๆก็เริ่มติดใจในวัดนี้แล้วนะคะแล้วต่อมาก็คือบางครั้งที่เรามาวัดนี้แล้วพระอาจารย์ก็เคยมีดำริจะสร้างโน่นสร้างนี่ซึ่งสิ่งที่ท่านดำริแล้วมันสำเร็จทุกอย่างด้วยประชาชนร่วมแรงร่วมใจก็ยิ่งสนใจตอนนี้นะคะอยากจะให้ไปเห็นนะคะว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยสร้างศาลจีเขาเรียกว่าสถูปศาลจีพระสถูปศาลจีปกติเวลาเราจะไปดูพระสถูปเราต้องไปดูที่ประเทศอินเดียเพราะว่ามีอยู่ที่เดียวที่ประเทศอินเดียแล้วไปยากมากพระสถูปศาลจีที่ประเทศอินเดียอันนี้คงจะทราบเพราะว่ายูเนสโกก็ให้เป็นรางวัลแบบเป็นมรดกโลกนะคะแล้วทีนี้ถามดูซิว่าประชาชนประเทศไทยเนี่ยจะไปถึงสถูปศาลจีที่อินเดียได้ยังไงนะคะพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกท่านอยากให้ญาติโยมทั่วประเทศของเราเนี่ยได้มาที่นี่ถือว่าไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดียประชาชนทั่วไปก็จะได้เห็นสถูปศาลจีแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมจะได้มาซึมซับเอาพระพุทธพระเจ้าที่ท่านสอนมาทุกอย่างจะมารวมอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียนะคะพอท่านดำริมาแล้วก็ปรากฏว่าก็มีญาติโยมทุกคนฟังแล้วก็อู้แบบใจนี่ก็ดีใจก็อยากจะช่วยๆกันก็ประชาชนก็ช่วยกันบริจาคเงินพอใครรู้ก็มาแบบเราก็ยังตอนแรกก็ยังไม่สนใจว่าเอ๊ะจะทำสำเร็จหรือเปล่าใช่ไหมคะเชื่อไหมคะตอนแรกที่เราเข้าใจว่าจะสร้างเป็นร้อยล้านเลยนะคะแต่พระอาจารย์เนี่ยท่านมีการแบบญาติโยมมาช่วยสร้างประชาชนช่วยสร้างพระอาจารย์ก็ลงมือเองเลยถ้าไปเห็นที่วัดนี่จะเห็นพระอาจารย์เนี่ยกลางวันอยู่กับพวกพระทั้งหลายเนี่ยก็ทำงานเหมือนประชาชนทั่วไปก็ช่วยกันทำท่านก็มาทำศาลจีของท่านท่านก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเห็นความอะไรความเจริญของสิ่งก่อสร้างเห็นเรื่อยๆท่านก็ทำเสริมไปเรื่อยๆมาวัดนี้เนี่ยการก่อสร้างไม่สิ้นสุดเลยนะคะแต่ละจุดที่เขาก่อสร้างมาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาอะไรตรงนั้นหรือว่าเป็นตอนนี้ก็ทราบว่าพอศาลจีตรงนี้ถ้าเสร็จแล้วท่านยังจะไปสร้างตรงอีกที่นึงให้เป็นคือท่านมีดำริเยอะเดี๋ยวต้องไปดูเองก็แล้วกันนะคะว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนกับประชาชนเราก็เลยติดใจมากว่าเออมาวัดกุดโนนกุดลมถ้าญาติโยมคนไหนไม่สบายใจนะถ้าอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะไปได้ตลอดเวลานะคะเราไม่จำเป็นจะต้องว่าไปในเรื่องของในช่วงเขาจัดงานอะไรต่ออะไรมาได้ทุกเวลาเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีห้องน้ำสำหรับแม่ชีมีที่พักสำหรับแม่ชีแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็สงบจริงๆนะคะถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเราไปแล้วเราศรัทธาในการที่ได้รับธรรมะแล้วท่านปฏิบัติแบบเป็นพระสงฆ์จริงๆนะคะแล้วก็ศรัทธาท่านด้วยแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ
0: และ
1: อำเภอกันทราลมนะคะก็เป็นรอยต่อสำหรับใครหรือว่าพุทธศาสนิกชนท่านไหนที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะคะมาใช้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ในการที่จะปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะมาได
0: ้ไปศึกษาธรรมะด้วย
1: ไปศึกษาธรรมะด้วยนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นวัดที่อาจจะมีมุมธรรมชาติเยอะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย
0: โอ้ถ้าใครที่คิดว่ายังมาไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วอยู่ในเพจของวัด

0: ็มีนะคะอยู่ในเพจของวัดนวลกุฎลมเนี่ยถ้าไปเห็นก็จะมีทุกกริยาทุกอย่างทุกงานของวัดที่มีคนไปลงไว้แล้วก็ให้เราได้ศึกษาตามไปด้วยก็ได้บางท่านก็มารับเทปสอนธรรมะของพระอาจารย์ไปคือบางวันนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยพอไปเปิดตัวนี้พระอาจารย์ก็เทศอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ฟังแล้วก็แล้วก็สงบไปตามนะคะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นทางออกของญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่คิดว่าอยากจะมาสักครั้งนึงเหมือนที่คนไทยบอกว่าขอให้ได้ไปสารจีที่ประเทศอินเดียครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มาสารจีที่ศรีสะเกษเนี่ยค่ะพระสถูปสารจีนี่แหละค่ะมหาสถูปสารจีที่ศรีสะเกษค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ลองมาได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะคะก็จะมีท่ามกลางธรรมชาติ
2: วัดป่าโนนกุดหล่มอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคือศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากด้วย

หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติดมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเพราะตัวคุณในวันนี้มีค่าเกินกว่าจะยอมแพ้มาร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเป็นหูเป็นตาและส่งต่อพลังบวกให้แก่กันหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังหลงทางยื่นมือมาครับสังคมพร้อมให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่สดใสอนาคตไทยยั่งยืน

0: ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
2: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
3: อาเซียน2045 Our Share Future

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเจอ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ปฏิมาก
1: ระแสการท่องเที่ยวจะไม่คึกคักได้เช่นไรในเมื่อเห็นพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเช่นนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นงานบวงสรวงนะครับคุณปู่ศรีสุดโตคุณย่าศรีปทุมมานะครับซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวสายศรัทธานะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ผมมีความเชื่อมั่นว่าหลังจากพิธีบวงสรวงนี้จะเป็นการบวงสรวงในเรื่องของพญานาคด้วยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้แล้วก็มีการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีเองและในต่างจังหวัดนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนเรานะครับที่บ้านฮีตำบลคำเจริญนะครับนะครับของอำเภอตะการพืชผลครับขอบพระคุณมาก
0: ค่ะท่านรองคะนอกจากจะเป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วในมุมของประชาชนในพื้นที่เขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะท่านมองว่าเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สนับสนุนเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนโอทอปเรื่องของเสื้อผ้าของการแต่งกายของนางรำแบบนี้มันช่วยสร้างเศรษฐกิจรวมทั้งความสามัคคีได้ไหมคะ
1: ช่วยสร้างได้สิครับนะครับก็เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านทางการแต่งกายนะครับโดยผ่านทางอาหารการรับประทานนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการมาออกโรงทานมาออกแนะนำในเรื่องของอาหารแล้วก็มีการรำนะครับจากพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็ลูกๆนักเรียนนะครับ200กว่าชีวิตที่จะมาบวงสรวงวันนี้ด้วยได้ครับได้แน่นอนก
0: ็
1: เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของคนในพื้นที่ที่เชิญชวนนะครับทุกท่านมาที่สถานที่แห่งนี้นะครับที่บ้านฮีนะครับตะการพืชผลครับ
0: ค่ะนอกจากจะมาที่ตะการพืชผลที่บ้านฮีตรงที่เรามาในวันนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังชมรายการอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะคะได้มาสัมผัสเมืองอุบลราชธานีดินแดนตะวันออกสุดแดนสยามกันหน่อยโดยเฉพาะสายมูด้วยมาเที่ยวปักหมุดมาเที่ยวที่อุบลราชธานีอยากให้เชิญชวนหน่อยเชิญค่ะ
1: ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผมมีแค่25อำเภอมาเที่ยวอำเภอละวันก็ใช้25วันท่านเตรียมตัวไว้25วันเราก็มาเที่ยวอุบลเอาวันละอำเภอนะครับมาเที่ยวนะครับแล้วก็บ้านฮีตะการพืชผลก็ต้องเป็นหนึ่งในที่ท่านจะปักหมุดการท่องเที่ยวสายศรัทธานะครับหรือการท่องเที่ยวสายมูที่ท่านพิธีกรว่าครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณท่านครับ
1: ครับ

ในการบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาถือว่าเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่พุทธศาสนิกชนที่นับถือพญานาคนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็สามารถที่จะมาร่วมบวงสรวงโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับเป็นพญานาคสององค์ที่พี่น้องชาวไทยให้การเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่คำชะโนดที่อุบลราชธานีก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีความเคารพศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อมั่นนะครับก็จะเป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ที่สำคัญพิธีกรรมนี้ถ้าพี่น้องชาวไทยหรือชาวพื้นถิ่นถ้าเคารพรักศรัทธาในพญานาคนะครับซึ่งเป็นตำนานหนึ่งในพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพิธีสำคัญอันนี้ได้ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมโบราณนะครับของบรรพบุรุษของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็องค์ของพญานาคครับเพราะว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะวัดวาอารามในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทุกวัดครับจะมีองค์พญานาคนะครับประดิษฐานอยู่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค้ำจุนพระพุทธศาสนาหลายองค์นะครับทั้งองค์ขาวองค์ดำองค์เขียวองค์เหลืองนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องชาวไทยที่

0: การท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเราพร้อมนะครับมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายๆแห่งให้ท่านได้มาสักการะปฏิบัติธรรมนะครับโดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีองค์พ่อปู่พญานาคนะครับทั้ง2องค์นะครับดูแลปกปักรักษาค้ำจุนพระพุทธศาสนาตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันถ้าทุกวัดครับในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตบ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นสถานที่ที่เกิดจากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนและผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคจนทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นและศักดิ์สิทธิ์และเริ่มมีการบวงสรวงความเชื่อของสายศรัทธาพญานาคปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาทรงเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ในตระกูลสีเขียวเอราปฏะเป็น1ใน9นาคาธิบดีและถือเป็นพญานาคประจำวันพุธอีกทั้งยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นองค์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางผู้จัดงานกันหน่อยนะคะซึ่งวันนี้มีพิธีบวงสรวงที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะสายมูเนี่ยนะคะตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากๆที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอตอกแตกนะคะ
2: หมอดูตอกแตกค่ะดร.ณัฐอรพรวัชรศรค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านั้นที่บ้านเฮียของเรายังไม่มีพิธีกรรมในลักษณะนี
2: ้ค่ะมีมาก่อนหน้านี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเราทำต่อเนื่องมาได้ปีนี้เป็นปีที่4ค่ะโดยแม่หมอเองเป็นคนได้ริเริ่มนะคะเพราะว่าเราเริ่มจากการที่ว่าเราเรียนปริญญาเอกแล้วเราทำเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อเรื่องพญานาคเราเก็บข้อมูลตั้งแต่จังหวัดเลยจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีทีนี้เราก็เลยให้สัจจะว่าถ้าเราเรียนจบไม่มีอะไรติดขัดปุ๊บเนี่ยเราอยากจะสร้างพญานาคถวายเพราะว่าศาลาหลังนี้เนี่ยพี่ก็เป็นคนสร้างถวายกับแฟนคลับนะฮะ3.5 ล้านหอฉันเอ่ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องการว่าอยากสร้างพญานาคเนี่ยถวายไว้ที่นี่แล้วตัวเองเกิดวันพุธเราก็เลยสร้างเป็นปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาเพราะว่าท่านเป็นพญานาคประจำคนเกิดวันพุธนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในนาคาธิบดีด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าพญานาคเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตระกูลนะคะตระกูลสีทองนะคะวิรูปักษ์ตระกูลสีเขียวเอราปฏะนะคะนั่นก็คือปู่ศรีสุทโธนะคะตระกูลสีรุ้งก็คือชพยาปุตตะแล้วก็ตระกูลสีดํากันหาโคตมะแต่ว่าอีกสิ่งนึงนะคะที่สําคัญมากๆคือจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีตระกูลสีรุ้งที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากนั่นก็คือปู่ธนมูลนคราชเป็นตระกูลสีรุ้งค่ะนั่นเป็นที่มาว่าทําไมจังหวัดอุบลราชธานีเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเป็นการแพร่หลายพี่ในฐานะหมอดูแล้วเป็นคนในอุบลด้วยแล้วก็เป็นคนที่ทำเรื่องพญานาคเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะผลักดันให้คนมีการรับรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเนาะบางคนเขาอาจจะบอกว่าอยากเห็นดาราสักครั้งหมอดูตอกแตกอาจจะอยู่ในวงการอาจจะเห็นเบื่อเราก็รู้สึกว่าอยากพาดารามาไหว้มาบวงสรวงที่นี่ซึ่งทุกปีค่ะดาราของเราก็จะวนเวียนกันไปแค่ปีนี้เป็นปีพิเศษมากๆคุณจักรจันทร์มารำ2ปีติดเพราะว่าคุณจักรจันทร์ปีที่แล้วมาบนไว้แล้วเธอสำเร็จตอนรำเธอก็เลยว่าปีนี้เธอตั้งใจจะมารำถวายอีกครั้งนะคะเดี๋ยวปีนี้จะพิเศษมากๆเพราะว่ามีดารารำนะคะทั้งหมด1 2 3 4นะคะ5 6คนนะคะที่รำอยู่บนเวทีนะคะที่จะนำนางรำนะคะประมาณ200คนรำด้วยกันค่ะ
1: ค่ะแล้วในพื้นที่เองชุมชนในชุมชนนี่คือเศรษฐกิจของเราคึกคักมั้ยคะ
2: คึกคักค่ะเพราะจริงๆเนี่ยพี่มองว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเวลามีคนมาเนี่ยนะคะมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นมันก็ทำให้มันมีรายได้อยู่แล้วนะคะอีกส่วนนึงที่นอกจากการเศรษฐกิจเนี่ยมันมาพร้อมกันนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างawarenessให้คนรู้จักอำเภอตะการให้คนรู้จักข้าวเม่าเพราะว่าปู่ศรีสุทโธที่นี่เนี่ยท่านมาครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เราจะบวงสรวงอะค่ะกลางคืนเนี่ยท่านมาเข้าฝันคุณลุงคนนึงนะคะบอกว่าเพิ่งมาอยู่ที่นี่อยากได้ข้าวเม่า100ถาดมันก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยใครที่มาแล้วบนบานเกี่ยวข้องกับข้าวเม่าอะค่ะจะสำเร็จนะคะที่นี่ก็เลยจะเป็นในเรื่องของข้าวเม่าด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราได้อาหารประจำถิ่นนั่นก็คือข้าวเม่าคุกเป็นอันดับที่1 นะคะนี่เป็นผลพลอยได้จากการที่เราจัดงานบวงสรวงครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะโอ้โหก็ถือว่าทุกมิตินะคะหลากหลายในเรื่องของพิธีกรรมแบบนี้ด้วยก็จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะพิธีที่เป็นสายมูแบบนี้ที่อุบลราชธานี

0: สำหรับในการจัดงานวันนี้นะคะงานบวงสรวงปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมานะคะวันนี้ค่ะเราเห็นความเข้มแข็งของพี่น้องชุมชนค่ะชาวตะการพืชผลแล้วเราก็เห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยรากเหง้าที่แท้จริงนะคะก็คือความศรัทธานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดอุบลราชธานีมาเราเลยในนามของเอกชนค่ะภาคท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเรามองเห็นความสำคัญทางด้านนี้เรายังจึงอยากจะมองพาเชื่อมโยงในมิติของความศรัทธานะคะเข้าสู่การท่องเที่ยวค่ะทำยังไงให้คนไม่ได้จบแค่การไหว้พระทำยังไงให้คนไม่ได้จบแค่การสักการะนะคะแต่มาถึงอุบลราชธานีแล้วเนี่ยให้กระจายรายได้คืนสู่ชุมชนด้วยนะคะโดยการที่เที่ยวนะคะเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็มีเส้นทางตัวอย่างนะคะแบบวันนี้เราก็มีกรุ๊ปที่นักท่องเที่ยวนะคะที่มาร่วมงานด้วยโดยเขาเที่ยวในตัวอำเภอตะการพืชผลวันนี้ทั้งวันนะคะแล้วก็มาร่วมงานบวงสรวงของเรานะคะนอกจากอิ่มบุญแล้วนะคะเขาก็ขับรถไปต่อค่ะอำเภอเขมราชนะคะไปพักที่อำเภอเขมราชตื่นเช้าต่อมาเที่ยวในตัวอำเภอเขมราชนะคะเที่ยวหาดทรายสูงแล้วก็เที่ยวที่ 3,000 โบกต่อค่ะเนี่ยค่ะเป็นมิติที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราอยากจะเห็นถึงความเชื่อมโยงคนในจังหวัดได้ขายอาหารนะคะโรงแรมได้มีนักท่องเที่ยวไปพักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ได้มีความที่น่าเคารพนับถืออยู่แล้วแล้วก็คนให้ความเคารพอยู่แล้วเราก็อยากจะสร้างมิตินี้ค่ะเราก็เลยจึงได้จัดงานบวงสรวงแล้วก็เข้ามาสนับสนุนงานบวงสรวงในครั้งนี้ค่ะค่ะก็จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นเมืองที่เข้าวัดก็ได้นะคะเที่ยวก็ได้นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราก็สวยค่ะแล้วก็อาหารก็หลากหลายนะคะเราขึ้นชื่ออยู่แล้วด้านอาหารอร่อยนะคะทานหมูยอที่ไหนก็ไม่เหมือนทานหมูยอที่อุบลอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาทริปนึงนะคะได้ครบทุกสไตล์การท่องเที่ยวเลยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีบวงสรวงนะคะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตที่บ้านหีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยว่าจริงๆแล้วประเพณีและก็พิธีกรรมแบบนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเขาจะมองในมุมนี้ยังไงวันนี้เราอยู่กันกับทางพัฒนาการอำเภอตะการพืชผลแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกพี่แจ๋วแล้วค่ะนะคะ
2: ค่ะ
1: เรื่องของประเพณีพิธีกรรมนี้นะคะพิธีกรรมบวงสรวงปู่ศรีสุทโธแล้วก็ย่าศรีปทุมมาจริงๆแล้วที่ตะการไม่เคยมีมาก่อน
2: ไม่เคยมี
1: ไม่เคยมีพอมีพิธีกรรมในลักษณะนี้แล้วการตื่นตัวในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คืออย่างน้อยๆเนาะชาวบ้านได้นำวิถีเดิมๆวิถีเดิมๆมาลื้อฟื้นนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านได้มาฟ้อนได้มาฟ้อนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพานบายสีนะคะอะไรต่างๆนะคะก็ได้มาทบทวนมาลื้อฟื้นมาทำให้สวยงามแล้วก็อีกอันนึงก็คือผ้าของอำเภอตะการพืชผลนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะเห็นนางรำใส
1: ่
2: นะคะจะสวยงามมากนะคะแล้วก็ผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอุบลนะคะไม่ว่าจะเป็นอัญญานางไม่ว่าจะเป็นผ้ากาบบัวไม่ว่าจะเป็นผ้าสบายนะคะเราได้ใส่ในงานนี้เลยค่
1: ะ
2: ถือว่าเป็นงานที่ดีมากเลยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นงานที่เราจะได้สื่อสารเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: ทั้งหลากหลายสาขาต่างๆก็คือเราจะเอามาสื่อสารผ่านพิธีบวงสรวงนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วในอนาคตมองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นไหมคะในปีต่อๆไปมองยังไงบ้าง
2: ถ้านอกจากนี้เนาะถ้ามีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าสายโมเนาะสายโมมาเคารพสักการะมาร่วมพิธีกรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือชาวบ้านได้มาร่วมกิจกรรมที่เป็นเรื่องของความสามัคคีนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะสำหรับตะการค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนิมิตหมายที่ดีที่จะเกิดในอนาคตกันด้วยนะคะก็ลองมาสัมผัสกันดูนะคะคุณผู้ชมพิธีบวงสรวงนะคะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตนะคะที่บ้านฮีตำบลคำเจริญตะการพืชผลอุบลราชธานีค่ะ
3: ดิฉันในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะก็อำเภอตะการของเรานะคะ

แล้วก็มีพิธีกรรมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พี่น้องชาวอำเภอตะการรวมทั้งตำบลคำเจริญที่เป็นสถานที่นะคะสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับสายมูนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แห่งใหม่นะคะของตำบลคำเจริญของเรานะคะอยู่ที่บ้านฮีนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวบ้านฮีนะคะบ้านฮีแล้วก็ตำบลคำเจริญรวมทั้งอำเภอตะการพืชผลนะคะก็ยินดีให้การสนับสนุนนะคะจะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนะคะแล้วก็มีพี่น้องชาวตำบลใกล้เคียงหรืออำเภอใกล้เคียงก็รวมทั้งจังหวัดด้วยนะคะที่มีความเชื่อทางสายมูทางนี้นะคะรวมทั้งจังหวัดตอนนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงานด้วยนะคะรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะจะช่วยการประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราด้วยนะคะก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยให้พี่น้องประชาชนแถวใกล้เคียงเราได้มากราบไหว้ขอพรนะคะอันนี้ก็ยืดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็เพื่อความสบายใจด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยนะคะอันนี้นะคะค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งพี่น้องนะคะชาวจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะที่มีความเชื่อในด้านสายมูนะคะก็มานะคะก็จะมีความไหว้ขอพรท่านนะคะก็จะได้สมหวังนะคะดิฉันก็มากับไหว้ขอพรเหมือนกันนะคะก็มีความเชื่อในด้านสายมูด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่เราก็มีความสุขทางด้านจิตใจแล้วเราก็มีความหวังนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธนิมิตนะคะซึ่งก็อยู่ที่บ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่นี่มีพิธีที่เป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางปราชุมชนกันหน่อยว่าเขามีความเชื่อความศรัทธาและที่สำคัญเป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับปราชุมชนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเพณีเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ได้เขาเรียกว่ามีพุทธศาสนิกชนแล้วก็คนที่เคยมาร่วมงานนี่คือเริ่มที่จะทยอยกันมาแล้ว
1: ครับผม
0: คือก่อนหน้านั้นที่นี่ยังไม่เคยมีพิธีกรรมในลักษณะนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเรื่องของพิธีบวงสรวงแบบนี้ทำไมถึงได้มาจัดที่บ้านฮีแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะ
1: แรกสุดท่านคุณหมอต๊อกแต๊กท่านก็นำองค์ของครับปู่สุดโธ
0: ปู่ศรีสุดโธแล้วก็ย่าศรีปฐุมมา
1: ทุมมามาถวายที่วัดที่นี่เสร็จแล้วพอถวายเสร็จท่านก็จะมีพิธีบวงสรวงทุกปีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นที่เริ่มในปีแรกกระแสรวมทั้งความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งต้องใช้คำว่าสายมูต่างๆนี่คือมาเยอะกัน
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: ค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีความเชื่อในลักษณะแบบไหนกันบ้างคะ
1: คือเป็นที่สักการะบูชาให้โชคให้ลาภด้วยคร
0: ับ ค่ะแล้วปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วที่บ้านฮีของเราส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความเชื่อในลักษณะนี้อยู่ไหมคะ
1: เชื่อครับมีความเชื่อความศรัทธา
0: ค่ะแล้วที่ผ่านมามีแบบว่ามีมาขอพรหรือว่ามาบนอะไรแล้วแบบได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็มาแก้บนแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: มีครับก็มีคนที่ศรัทธาที่เคยได้โชคได้แล้วก็มาไหว้มาขอบนครับแล้วก็มากราบไหว้แต่คนในชุมชนนี่อย่างวันห้าวันอะไรก็ทำงานเอาพวงมาลาเอาดอกไม้มาบูชามาถวายท่านตัดครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
1: ครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
0: แต่ว่าก็จะมีประชาชนเข้ามาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะคือก่อนหน้านั้นแล้วก็คือจะเห็นประชาชนชาวบ้านเป็นบ้านฮีบ้านใกล้เคียงบ้างแต่ว่าณปัจจุบันนี้จะเห็นมีดาราก็มีเซเลบก็มีไอดอลด้านหมอลำอะไรก็มาเยอะมากคือยังไงถ้ากระแสดีมากเลยใช่ไหมคะ
1: ดีมากคน2ปีที่ผ่านมาก็ประชาชนอยู่กันมากันเยอะมากมีนางรำมาเยอะเต็มบริเวณนั้นเลยพวกนางรำอะไรจะมานี่ก็มาบวงสรวงด้วยความศรัทธามาฟรีคือมาสนิทศรัทธามารำบวงสรวงท่าน
0: นางรำนี่มาจากไหนบ้างคะ
1: มาจากพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลคำเจริญบ้างตำบลกระเดียนบ้างและตำบลใกล้เคียงอีกครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่แล้วแบบมากันเยอะประมาณกี่นางรำคะในแต่ละปี
1: อ่ะร้อยสองร้อย
0: เป็น100 200หลักร้อยเลย
1: หลักร้อยเลยคร
0: ับโอ้โหนะคะแล้วทีนี้เผื่อใครที่ชมรายการอยู่ปีนี้อาจจะไม่ได้มาแล้วอยากมาในปีหน้านะคะต้องเตรียมตัวยังไงต้องวางแผนว่ายังไงบ้างโดยเฉพาะสายโมทั้งหลายค
1: ่
0: ะ
1: ก็ท่านจะจัดบวงสรวงในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับประมาณช่วงนี้แล้ววันปลายเดือนกุมภาทุกปีครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีความเชื่อนะคะที่สายมูหลายๆคนถ้าอยากจะลองมาสัมผัสดูสักครั้งนึงก็อาจจะมาในปีหน้าถ้าไม่ได้มาในปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมใช่มั้ยคะที่พุทธนิมิตนะคะบ้านฮีตำบลคำเจริญอำเภอตระการพืชผลอุบลราชธานีค่ะพิธีบวงสรวงปู่ศรีสุดโธและย่าศรีปทุมมาในครั้งนี้นอกจากประชาชนที่มีความเชื่อความศรัทธาได้มาร่วมงานแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในอีกหลายมิติซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังศรัทธาและร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีให้เติบโตไปพร้อมกันได้

0: ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช้อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
2: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
7: แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันเช้านี้มีหลายประเด็นให้ติดตามแน่นอนเรื่องสถานการณ์น้ำเรื่องการฟื้นฟูในหลายพื้นที่นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือ IMF กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางต่างๆอย่างที่ได้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือก็คือการ work from home ทั้งหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ก็ออกมาขอความร่วมมือภาคเอกชนถ้าสามารถที่จะ work from home ได้ก็จะเป็นการดี
1: ค่ะสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่ประเทศไทยของเราก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเช้าวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนค่ะเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนฉบับที่9นะคะเรื่องของฝนตกหนักมากลมแรงลูกเห็บตกเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก 11-13 ตุลาคมนี้นะคะซึ่งภาคใต้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักและฝนสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมเป็นปริมาณมากนะคะกินระยะเวลานานกว่า30นาทีส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเพื่อรอการระบายในพื้นที่หลายจุดเลยค่ะโดยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณหมู่ที่6ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะบริเวณซอยข้างมัสยิดตะโลกือบอซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกครั้งเมื่อมีฝนตกส่งผลให้ถนนภายในซอยมีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรแม้ว่าประชาชนจะยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์แต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลสเตงนอกได้เร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกบ้านในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำและฝนชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่6ตือโลกือบอเปิดเผยว่าระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากและไหล